0: เนียนประเภทต่างๆโดยเฉพาะนักกีฬาบันเตรุ่นเยาวชนได้สำเร็จการเป็นเจ้าภาพกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่20และได้สำเร็จทับห้องเอาหัวข้อสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ประจำปี2025 15หัวข้อ
1: ท่านสนใจสีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับเวียกงานสาธารณสุขได้สุ่มใส่เวียกงานสักวัคซีนกันพยาธิโดยเปิดขบวนการจัดตั้งปฏิบัติวันสักยากันพยาธิแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศปรับปรุงเวียกงานส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กที่ให้อัตราการตายของเด็กเกิดใหม่ลดลง
2: ลาวมีความพร้อมให้แก้การออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาภายหลังที่ลาวเฮาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินขององค์การสหประชาชาติได้3ครั้งติดต่อกันครั้งที่1ในปี2018ครั้งที่2ปี2021และครั้งที่3ปี2024สามารถบรรลุ3เกณฑ์มาตรฐานคือไรหับแห่งชาติเฉลี่ยต่อ6คนหรือ GNI ดัชนีทรัพยากรมนุษย์หรือ HAI ดัชนีความบอบบางทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหรือ EVI ในปี2021สมาชิกใหญ่องค์การสหประชาชาติได้รับฮ้องเอาญัตติเสนอให้ลาวหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยได้มีการขยายเวลาก้าวเกียมให้แก่การหลุดพ้นระยะข้ามผ่านจากปี2006หา2009ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ยกให้เห็นถึงโอกาสและผลได้รับจากการออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาโดยเฉพาะแม่นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนจากต่างประเทศย้อนต่างประเทศเบิ่งเห็นว่าลาวเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาการยกระดับมาตรฐานโดยการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตมาตรฐานการดำรงชีวิตระบบนิติกรรมและกฎหมายให้สูงขึ้นส่งเสริมให้ประเทศและบุคลากรเข้าสู่ขบวนการแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง
3: พอเฮาก็ได้จัดประชุมหลายครั้งก็มีหลายคําเห็นก็ว่าป้ามันคือสิยากเนาะออกพอเฮาแต่ว่าสาประสาทที่ว่าคนข้างนอกเขาเบิ่งล้วนจะเป็นนักเสียวสารนักเศรษฐศาสตร์เขาเบิ่งพอเฮาออกได้พอมาเบิ่งตัวเลขสีวัดต่างๆในมาตรฐานนี่พอเฮาปฏิบัติได้ได้ผ่านการประเมิน3ครั้ง
4: ตัวเลขก็พาแล้วบ่แม่นเฮาสิเล่นงานเด้อเขามีองค์การเขาติดตามตลอดอยู่นี่มาตลอดเน
3: า
4: ะ
3: โอกาสนี่เฮาจะได้หลายนึงและแม่นว่าการเข้าถึงแหล่งทุนทางบรรดาสถาบันการเงินมันแรงขึ้นอยู่ต่างประเทศเขาจะเห็นว่าเฮามันประเทศที่บ่แม่นดอยพัฒนาเป็นกำลังพัฒนาจังซั่นเงื่อนไขในการสนองช่วยในการสนองขึ้นให้ตัวนี้จะสูงกว่า
4: เฮาต้องเข้าบ่เข้าบ่ได้คันเฮาบ่แข่งขันเฮาจะบ่พัฒนาคนก็ต้องพร้อมก็ต้องพร้อมหมดทุกอย่างแน่นอนผู้กับเบิ่ง ODA ที่เข้าให้บรรดาประเทศเขาช่วยเขาก็เบิ่งในฐานะเฮาดอยพัฒนาของ
3: ใครพัฒนาแล้วเขาเห็นมีเงื่อนไขว่ามันจะเป็นรูปการลงทุนหลายก่อนจากคันว่าคันต่อคันเรื่องการลงทุนแล้วมันต่อเรื่องการหมุนเวียนของทุนจะไวขึ้นหลายขึ้นปริมาณที่ทวีคูณตัวนี้มันตัวได้เปรียบพอเบิ่งในแง่ยุทธศาสตร์สิออก26โลดบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องเตรียมหมดทุกอย่างและพอเฮาจะเริ่มแต่2026หา2029พอเฮาจะมีระยะขั้นผ่าน2026หา2029และเวลานั้นพอเฮาจะมีนะเอิ้นว่า STS เป็นโครงการนึงของคันเฮาเดี๋ยวนี้เกียมบ่พร้อมเนาะมีทําอิฐนี่มันเกี่ยวพันถึงปัญหานิติกรรมหรือปัญหาอื่นยังต้องได้ปรับปรุงต่างๆเพราะก็เริ่มเฮ็ดแต่เดี๋ยวนี้ไปแต่ว่าองค์การจัดตั้งสากลจะเบิ่งและยังรักษาการสนับสนุนคือเก่าอยู่ฮอด2029เราจะมากวดเบิ่งคืนว่าพวกเฮาเตรียมพร้อมซะได้แล้วจะลงเฮือนได้บ่สมเทียบคือพวกเฮาอยู่นําพ่อแม่นี่มันประมาณต้องลงเฮือนแล้วมัน
2: ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ยกให้เห็นตื่มว่าการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแม่นคาดหมายสู่ส่วนระยะยาวของพรรคและรัฐบาลลาวและได้แสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นอันหนักแน่นและตั้งหน้าของลาวในการพัฒนาประเทศชาติจากประเทศที่มีระดับต่ำไปเป็นประเทศที่มีระดับปานกลางก็คือการข้ามผ่านจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศกำลังพัฒนาตามการแบ่งประเภทขององค์การสหประชาชาติและธนาคารโลก
1: วันที่4กันยานี้ที่ห้องประชุมของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพิธีลงนามรูปแบบทางไก่ในสัญญาการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือด้านการคุ้มครองเวียกงานซื้อขายสินเชื่อคาร์บอนภายใต้มาตรา6ของสัญญาปารีสกับรัฐบาลสิงคโปร์ฝ่ายลาวต่างหน้าโดยแม่นท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสิงคโปร์ต่างหน้าโดยแม่นท่านนางเกรซฟูรัฐมนตรีกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีรับผิดชอบการพัวพันการค้าพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้ง2ฝ่าย จุดประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างขอบการร่วมมือที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการร่วมมือด้านสินเชื่อคาร์บอนซึ่งเป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายจากบทบันทึกความเข้าใจการร่วมมือที่ทั้ง2ประเทศได้ลงนามร่วมกันที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคมปี2024สัญญาดังกล่าวยังจะช่วยเปิดโอกาสให้ลาวในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านเวียกงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วที่สอดคล้องกับบุริมสิทธิ์แห่งชาติของลาวเนื่องในของการร่วมมือในครั้งนี้ประกอบมีการสร้างกรอบการร่วมมือ2ฝ่ายแม่นเพื่ออนุมัติกิจกรรมการลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วในแขนงการป่าไม้กสิกรรมและอื่นๆซึ่งจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างวิกฤตงานทำสีเขียวให้แก่ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนและลดพรมลพิษในแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการรับประกันความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแม่นรับประกันเพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำซ้อนโดยผ่านการปรับบัญชีธาตุอายเงินแก้วให้สอดคล้องกันตามมาตรฐานของสัญญาปารีสเพื่อรับประกันให้การทายโอนผลได้รับจากการลดพรธาตุอายเงินแก้วที่ทายโอนระหว่างประเทศการประกอบส่วนเข้าในการปรับตัวประเทศสิงคโปร์จะประกอบส่วนรายรับส่วนหนึ่งจากการซื้อขายสินเชื่อคาร์บอนที่ได้รับอนุมัติเข้าในมาตรการลดพรธาตุอายเงินแก้วและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอยู่ในลาวพร้อมทั้งมอบสินเชื่อคาร์บอนจำนวนหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในดำรัสว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนของลาวเพื่อประกอบส่วนให้แก่แผนงานแห่งชาติการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วในระดับสากลและเป้าหมายการปล่อยและดูดซับธาตุอายเงินแก้วให้เป็นศูนย์ของลาวในปี2025การสร้างตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อคุ้มครองกวดกาและอนุมัติกิจกรรมการลดพรการปล่อยธาตุอายเงินแก้วพร้อมทั้งรักษาระบบเพื่อบันทึกและติดตามผลการดำเนินงานนอกจากนี้การร่วมมือดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงสายพันธุ์อันใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างลาวและสิงคโปร์ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนข้อตกลงฉบับนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการปลดล็อกท่าแห่งการร่วมมือภายใต้มาตรา6ของสัญญาปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่มีการปล่อยธาตุอายคาร์บอนต่ำและทนทานต่อสภาพอากาศในภาคพื้น
2: นับแต่ปี2025หา2035พรรคและรัฐบาลก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมทบกับคณะพรรคองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้สุ่มใส่สร้างแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองการท่องเที่ยวเมืองเวียงเวียงโดยดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ปัจจุบันได้สำเร็จโดยพื้นฐานท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้มีคำเห็นในพิธีมอบรับโครงการปรับปรุงเส้นทางเทศบาลภายในตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เมืองบุรุษมณีวามีความภาคภูมิใจและติราคาสูงต่อผลสำเร็จจากการนำใช้พื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ภายในเทศบาลเมืองวังเวียงให้มีความสวยสดงดงามกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอาเซียนในอนาคตอันไกลนี้ท่านผู้วงบุญซูมีคำเห็นเติมว่าองค์การปกครองเมืองวังเวียงก็คือประชาชนบรรดาเผ่าภาคภูมิใจต่อมากผลของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตัวเมืองวังเวียงการคุ้มครองน้ำใช้อย่างมีประสิทธิผลและยืนยงทั้งหับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหักษาสภาพแวดล้อมสีวัฒนนพันธ์ซึ่งยังเป็นสิ่งที่คณะพักคณะนำการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดภาคธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการบูรณะปกป้องรักษาเป็นเจ้าการในการอนามัยรักษาความสะอาดในแต่ละจุดเพื่อความจบงามภายในตัวเมืองวังเวียง
1: วันที่3กันยานี้ศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนำโดยท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวท่านผุดพันธ์แก้ววงไสเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินรวมมูลค่า175ล้านกีบมอบให้เมืองและประชาชนเมืองสำใต้ที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเนื่องจากในท้ายเดือนสิงหาผ่านมามีฝนตกติดต่อกันเหตุให้ดินเสาะเจือนน้ำปลาไหลสู่ก็ให้เกิดผลเสียหายเป็นวงกว้างเมืองสำใต้มี6บ้านและรับผลกระทบคือบ้านสำใต้บ้านนามาด บ้านเพียงได้บ้านเมืองผัดบ้านเพียงถิ่นบ้านเต้าที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน้ำป่าไหลสู่ดินโซเจือนทับถมในนี้เส้นทางเปเพ11เส้นสำหรับประทาน4แห่งระบบน้ำดิน7แห่งอาคารเรียน2หลังและเขตทำการผลิตของประชาชนเสียหายหนักพอสมควรเครื่องสุเหลือมันเท่าทุกในข้างนี้ประกอบมีข้าวสารปองปลาน้ำดื่มเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพร้อมด้วยเงินรวมมูลค่า175ล้านกีบเป็นเกียรติมอบโดยทานทองลีศรีสุริตต่างนาหับโดยแม่นผู้ต่างนาเมืองสำใต้และประชาชนผู้ถูกผลกระทบโอกาสนี้ขณะยังได้ไปเยี่ยมยามและโอลมให้กำลังใจประชาชนบ้านนามาดเพื่อเป็นกำลังใจในการสุ่มใส่ฟื้นฟูพื้นฐานของลางและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติโดยไวว
2: ันที่4กันยานี้ทานสุขสวรรค์รองเลขาคณะบริหารพรรคแฝงประธานคณะกรรมการปกครองแฝงจำปาสักร่วมกับทานสิทธิพรบุติวงศ์กรรมการพรรคแฝงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแฝงพร้อมด้วยคณะและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสุญญูการซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพตามเส้นทางหลวงแห่งชาติคือเส้นทางเลขที่16เส้นทางสาระเขียวเส้นทางเลขที่13ใต้และเส้นทางเลขที่20ที่เกิดจากผลกระทบภัยธรรมชาติฝนตกหนักตกแห้งซึ่งเฮ็ดให้สภาพเส้นทางเกิดเป็นคุ้มขนาดใหญ่หน้าทางบวมและมีน้ำอังคังตามสองข้างทางการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ซีนำการซ่อมแปลงให้เอาใจใส่หีบห้อนสืบต่อซ่อมแปลงสุกเซินแก้ไขการสัญจรในระยะฤดูฝนบ่ให้เส้นทางมีคุ้มเพื่อหับประกันการสัญจรไปมาของประชาชนพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาที่สมใส่เส้นทางให้มีความสะดวกสบายลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพร้อมนั้นในระยะสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงร่วมกับบริษัทจะสืบต่อซ่อมแปลงสุกเสริญแก้ไขชั่วคราวไปก่อนเพื่อบ่ให้เส้นทางมีการเปเพขยายออกไปเติมและครับประกันให้ผู้สมใส่เส้นทางสามารถไปมาได้เมื่อสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยจึงจะได้ซ่อมแปลงขุดหื้อหน้าทางที่เปเพและซ่อมแปลงคืนทั้งหมดจุดที่ได้แก้ไขแบบชั่วคราวให้รับประกันทางด้านคุณภาพและรับประกันการสัญจรให้สะดวกสบายขึ้นต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมณีทนางเวียงทองศรีพันดลเลขาธิการส่วนกลางพรรครองประธานประเทศพร้อมในขณะได้สมทบกับการนำแขวงเสสมบูรณ์ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดบ้านนาไซสว่างเมืองล่องแจ้งโดยมีพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์ให้การต้อนรับและนำพาคณะ
5: ในโอกาสนี้ท่านเดวิดลีดได้มีคำเห็นต้นหับและรายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินงานของบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตเฮทาดมาถึงปัจจุบันนี้ภายในขอบเขตสัมปทานบริษัทได้ดำเนินสองโครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและภูคามบ้านน้ำยนซึ่งโครงการห้วยทรายปุ่งเต็งคำเงินแทงประสมนี้ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี2012และคาดว่าจะขยายไปได้จนถึงปี2034ตามแผนอายุการของโครงการและโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาทางบริษัทได้ประกอบส่วน 1.25 ตือดอลลาร์สหรัฐในการเสียพันธะอากรค่าทรัพยากรเฮทาดและเงินปันผลให้แก่รัฐบาลได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทางออมโดยการจัดซื้อหลายกว่า 3.8 ตือดอลลาร์สหรัฐพัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาสาธารณะพื้นฐานโครงล่างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงคิดไล่เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนอกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่แขนงบ่อแฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันนี้พนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคนลาวรวมเอา 93 ส่วนร้อยของจำนวนพนักงานทั้งหมดคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงเสสมบูรณ์รายงาน
1: เมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องประชุมศาลประชาชนเขต1แขวงโดมไซคณะศาลอาญาศาลประชาชนสูงสุดได้จัดกองประชุมสุกยู่ติดตามกฎกาการดำเนินคดีอาญาตามสายตั้งของศาลประชาชนสูงสุดที่ศาลประชาชนเขต1แขวงอุดมไซโดยการเป็นประธานของท่านบุญขวงทวีศักดิ์ห้องเลขาคณะบริงานพรรคห้องประธานศาลประชาชนสูงสุดมีคณะศาลประชาชนแขวงคณะศาลประชาชนเขต1แขวงอุดมไซพร้อมด้วยพนักงานวิสา

0: กองเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรมีความหับหูและกำเนินแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐต้านได้กลอุบายการหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปลปักเฮ็ดให้ห้องการมีความสงบโดยพื้นฐานระยะ6เดือนต้นปีและสภาพการแก้ไขคดีอาญาในปัจจุบันมีคดีค้างแต่ปี2025จำนวน1เรื่องเข้าใหม่จำนวน15เรื่องรวมทั้งหมดจำนวน16เรื่องคดีที่แก้ไขแล้วจำนวน16เรื่องเท่ากับห้อยส่วนห้อยคดีที่แก้ไขแล้วคู่ความยอมรับไปจัดตั้งปฏิบัติ14เรื่องความเอา 87.5 ส่วนห้อยตัดสินแล้วคู่ความขออุทธรณ์2เรื่องความเอา 12.5 ส่วนห้อยสำหรับคดีที่มีการอุทธรณ์ศาลคันถึงความพิจารณาในนี้คดีที่เกิดขึ้นหลายกว่าโมแมนกันตัดไม้คุ้มครองและการทางป่าโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน5เรื่องน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ท้ายเดือนสิงหาคมที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาสหายสุริยาแก้วพิลาวงศ์ห้องเลขาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามในสุขโยเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนอยู่เมืองหลวงน้ำทาโดยให้การต้อนรับของสหายนางจันสมัยแก้วมณีวงศ์ห้องเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองหลวงน้ำทามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: สหายนางจันสมัยแก้วมณีวงศ์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะผ่านมาโดยยกให้เห็นผลสำเร็จอันผลเด่นหลายด้านปัจจุบันทั่วเมืองหลวงน้ำท่ามีหน่วยเซาหนุ่มทั้งหมด109หน่วยมีสมาชิกเซาหนุ่ม 4,327 สหายและสมาชิกเยาวชนอนุชน 9,300 กว่าน้องในระยะผ่านมาคณะเซาหนุ่มเมืองหลวงน้ำท่าได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทันแถวสมาชิกเซาหนุ่มเยาวชนจัดตั้งปาฐกถาวัดสังกังเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ71ปีลงโฆษณาผลหายของยาเสพติดในโรงเรียนได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งศาสตร์สุทธิ10และสภาประชาชนแขวงสุทธิ5พร้อมกันนี้ยังได้สุกหนูขบวนการกีฬาวรรณคดีและสามารถประเมินหน่วยเซาหนุ่มสีบุกได้ถึง62หน่วยโอกาสนี้สหายสุริยาแก้วพิลาวงศ์ได้ให้เกียรติโอล่มและสีนำแก่คณะเซาหนุ่มเมืองโดยแสดงความย่องย่อสมเสยต่อผลงานที่ยานมาได้พร้อมทั้งเน้นนักให้สืบต่อหักษามุ่นเสือเอาใจใส่แก้ไขข้อข้องข้างสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งเซาหนุ่มเยาวชนเพื่อกลายเป็นกำลังแห้งไว้เหนือเสือใจของพรรคและเป็นเจ้าการในการพัฒนาประเทศศาสตร์อย่างแท้จริงกินแก้วซนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
3: ท่านกองสมัยวิไลทองกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าโครงการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองพูวงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าสินค้าที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของเมืองแมนผลิตภัณฑ์ทานขาวส่งออกภายในและต่างประเทศเช่นส่งไปเกาหลีจีนมีมูลค่าหลายกว่า639ล้านกว่ากีบผลผลิตเกษตรกรรมประเภทมันต้นส่งไปให้ภายในและส่งออกเวียดนามมีมูลค่าหลายกว่า13ตื้อ312ล้านกว่ากีบ
4: ระยะผ่านมาทางหองการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองพะวงได้มีการชุกหนูและส่งเสริมประชาชนผลิตเป็นสินค้าโดยสมทบกับหองการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรกลุ่มการผลิตใน15บ้านมีทั้งหมด36กลุ่มผลิตในนั้นมีกลุ่มปลูกฝัง8กลุ่มและกลุ่มเลี้ยงสัตว์28กลุ่มพร้อมนั้นก็ได้ฟังประมาณจะส่งเสริมให้กลุ่มกินและขายเป็นสินค้ามีทั้งหมด13รายการคือผลิตภัณฑ์แปรรูปสีแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสีป่าผลิตภัณฑ์ผักบัวแบงผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวจากละครผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้งผลิตภัณฑ์เหล่าบ้องเฮ็ดงูเห่าและขิงดำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมควดแกะสลักไม้และแกะสลักหินอ่อนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานวายไม้ปองและทักฝอยแข็มผลิตภัณฑ์เหล้าใหม่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตีเล็กผลิตภัณฑ์นอใหม่แห่งนอสมผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยออร์แกนิกและแหล่งท่องเที่ยวธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดต่างปฏิบัติได้และสามารถเป็นสินค้าขนาดหน่อยตามภูมิปัญญาสบานมีผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าละครข้าวกำข้าวเจ้าคอมเมลีแดงเครื่องจักสานไว้ใหม่ปองหัตถกรรมทักฝอยแข็มขวดแกะสลักใหม่และหัตถกรรมตีเล็ก ในระยะ6เดือนผ่านมาทั้งคณะพักคณะหองการก็ได้เอาใจใส่สีน้ำน้ำพายเวกงานหอบด่านของ

0: แขนงอุตสาหกรรมและการค้าสิ่งใดมีผลสำเร็จหลายด้าน
1: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
2: เมืองไซจำพรแขวงบุรีคำไซจัดพิธีปฐกถา3วันประวัติศาสตร์คือวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันสนธิสัญญาการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีโดยการเป็นเกียรติขึ้นเผยแพร่เนื่องในเอกสารของท่านศรีพันธุ์ไซสมบูรณ์คณะประจำผักเมืองประธานในลาวสั่งศาสตร์เมืองมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรับฟัง
3: ประธานได้ยกให้เห็นภารกิจผลการเคลื่อนไหวของท่านสุพรรณวงศ์แม่นการนำผู้หนึ่งที่มีบทบาทพลเด่นในภารกิจปฏิวัติปลดปล่อยชาติและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเป็นผู้นำที่มีความตื่นตัวเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนบดาเผ่าทั้งเป็นแกนสารและใจกลางเต่าโฮมความสามัคคีประชาชนบดาเผ่าบดาสันคนศาสนาและเพศวัยเข้าในแนวห่วงปลดปล่อยชาติและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติทางใดอุทิศสติปัญญาหัวขีดประดิษฐ์สร้างและกำลังวังสาของตนเพื่อภารกิจปฏิวัติแต่ตนตลอดไปวันที่12ตุลาคม1945ประชาชนลาวเฮาภายใต้การนำพาของพรรคได้ลุกขึ้นโค่นล้มอำนาจการปกครองเก่าสร้างตั้งอำนาจการปกครองปฏิวัติขึ้นประธานสุพรรณวงศ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลสุดนั้นและนับตั้งแต่วันที่30ตุลาคม1945เป็นต้นมาได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของบรรดากำลังประกอบอาวุธแนวลาวอิสระได้จัดตั้งคนควยพวกทหารศัตรูที่มาเวียนยามคุกสุดท้ายประธานสุพรรณวงศ์และผู้นำแนวลาวสร้างชาติทั้งหมดได้ตูนออกจากคุกพลเข่งและกลับคืนสู่ฐานที่มั่นปฏิวัติได้อย่างปลอดภัยในวันที่23พฤษภาคม1960ทุกระยะของการปฏิวัติประธานสุพรรณวงศ์เป็นผู้หนึ่งในบรรดาการนำสูงสุดได้สุ่มสติปัญญาและเหือแห้งของตนเพื่อนำพาซีนำขบวนการปฏิวัติลาวสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
4: สนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงปานาลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้เอลาวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมปองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ขณะนี้ทานพวมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่3กันยานี้ทานเลมินหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนต้องยึดมั่นเป้าหมายควบคุมภัยเงินเฟ้อรักษาเป้าหมายสร้างเศรษฐกิจมหาภาคเป็นปกติต้องเป็นเจ้าการบริหารราคาบรรดาประเภทสินค้าการบริการที่จำเป็นเพื่อควบคุมภัยเงินเฟ้อมีมาตรการควบคุมราคาพลังงานอย่างแน่นแฟ้นเสนอให้กระทรวงการเงินกวดกาคืนและตีราคาเกี่ยวกับบรรดามาตรการบริหารราคาให้เหมาะสมหับประกันเป้าหมายควบคุมภัยเงินเฟ้อรักษาเศรษฐกิจมหาภาคเป็นปกติในเป้าหมายบริหารปีนี้ก็คือปีต่อไปต้องยึดมั่นเป้าหมายควบคุมภัยเงินเฟ้อให้ได้
0: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุดลมณีทานอาบตูสุไลมานหัวหน้าศูนย์วิจัยสภาพภูมิอากาศและบรรยากาศซึ่งสังกัดสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยการพัฒนาระบบเฝ้าติดตามน้ำใต้ดินรวมถึงกวดจับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและติดตามการปล่อยคาร์บอนจากพื้นที่ป่าเพื่อลดพรความเสี่ยงไฟไหม้ป่าและที่ดินทานสุไลมานกล่าวเตือนว่าข้อมูลระดับน้ำใต้ดินอาจจะเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อระบุว่าที่ดินเริ่มเสี่ยงไฟไหม้เมื่อใดเนื่องจากระดับน้ำใต้ดินที่ลดลงเฮ็ดให้พื้นที่ป่าแห้งแล้งลงโดยงานวิจัยล่าสุดของสำนักงานพบว่าเขตป่าภูมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมปริมาณน้ำฝนในพื้นที่กักเก็บคาร์บอนปริมาณหลายและรักษาความสมดุลของน้ำซึ่งเฮ็ดให้ป่าภูมีความสำคัญต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญูสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
2: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรยูบัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผิดตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ทั้งหน้าพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวภาค 7:00 ถึง 7:30 สิ้นสุดไปแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นในการน้อยหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะกระแม่นสปอตโฆษณาซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะและกระเลงใส่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสี่ด้านเวียการสามสร้างส่วนว่าแผนบุกทะลุสี่ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าเวียการสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงได้บ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อให้ทิศนำโดยเฉพาะกับแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่วางลงถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าและการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์วันที่7กันยา2026บ่ถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน9แฮม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธาได้สืบต่อตกลงมาตั้งแต่เมื่อแรงวานในพุทธธรรมเฟตกรบในเวลา17:00 กว่าๆฝนตกแห้งและเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเป็นบางโอกาสจนมาฮอดมื้อเช้านี้บางเวลา4:00ปลายหา5:00ฝนก็ตกแห้งเติมอีกแล้วมาตกบางเวลา6:00ครึ่งหา7:00ยังนี่ก็ตกแห้งจนปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินเป็นบริเวณกว้างอันนี้ว่าเฉพาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานด้านต่างๆโดยเฉพาะกระแม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนี่แหละไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเป็นการขยายทางด้านเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12เข้าสู่เวียกการตัวจริงเฮ็ดให้เวียกงานด้านต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ก็ได้รับการปกป้องเคียงคู่กันไปเฉพาะกับแม่นเรียกงานเพิ่มพูนผลิตผลบริบทรักษาเข้านาปีหรือว่าเรียกงานด้านต่างๆถ้าเว้าถึงเรียกงานการศึกษากับแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ปกครองส่งลูกส่งหลานเข้าสู่การศึกษาให้ครูอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้นําเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในประเทศชาติในอนาคตเหตุให้ประเทศชาติพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและปัจจุบันนี้หลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังเข้าไปมีฝนตกแต่ละบ่อนแต่ละที่นี่อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ก็ฝนตกนี่อยู่ทางสวรรณเขตก็ฝนตกแห้งนะที่มีรายการได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติฉะนั้นท่านฟังที่เคารพก็เห็นได้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศได้สืบต่อดำเนินด้วยบาก้าวที่นักแน่นแต่ว่าก่อนจะฟังในรายละเอียดจากรายการนั้นมอบหมายหน้าที่ให้ทางในสร้างควบคุมเสียงบัวทองสีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์วันที่7กันยา2026มาถึงดันลาวก็แม่นเดือน9แฮม10ค่ำและทำฟิตกรบนะอยู่ในอาทิตย์นี้ก็จะมีบุญประเพณีนั่นก็คือบุญห่อข้าวประดับดินหรือว่าแบบนึงว่าบุญห่อข้าวน้อยบุญห่อข้าวประดับดินถึงมื้อวันศุกร์คงกับเดือน9แฮม14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และนอกจากนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรบ่ถึงความจูบจ้าห้าวหันความกระตือรือร้นในตอนมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์ก็ล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศฝุดฟื้นเกมคิดเกมใจก้าวเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานอันนั้นเว้าเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การสมาชิกพรรคพนักงานแต่มาเบิ่งโดยรวมแล้วทำเป็นกรอบเนาะโดยรวมแล้วนำใจฝุดฟื้นปฏิบัติในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งผัดหลุดพ่อนลงบกตือดูล้นคือตะก้อนแสดงออกในความบ่ตั้งใจฝึกฝนละลอมตนเองหักษาแบบแผนนำพาที่เคยปฏิบัติมาแต่สมัยสงครามขาดความห้าวหาญเป็นแบบยังนำหน้าขี้ข้านคนคิดขี้ข้านทำเฮียนซอกหาความหู้อันไม่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีจำนวนหนึ่งอีกสัมผัสเสียธาตุขาดคุณเมามัวแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวบ่สอบธรรมเกิดมีแนวคิดซ่อราดบังหลวงกินสินบนและนำแต่เงินคำปล่อยปะหน้าที่เวียกงานหรือติดแปดพญาตอัญญสิทธิ์ล่วงอำนาจบ่เป็นห่วงเป็นใหญ่ถึงความเป็นความตายให้ดีของประชาชนฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้รัฐที่มักได้นิ่นแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารเป็นพื้นฐานเป็นเข็มซีทิศยังทางในทางการเคลื่อนไหวของพรรคและการปฏิวัติลาวพรรคจึงได้ค้นคว้าหันเป็นอันละเอียดโดยผ่านเนื้อในมติกองประชุมใหญ่แต่ละครั้งมหอดกองประชุมใหญ่จัดกองมหอดกองประชุมจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่8ได้ว่าว่าสำหรับพนักงานผู้ที่เรียนจบวิชาเฉพาะสั้นสูงขึ้นไปต้องสืบต่อบำรุงสร้างเขาเจ้าทางด้านทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมักกะเรนินอุดมการปฏิวัตินำใจฮักษาจิตใจเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเรื่องอื่นสำหรับพนัก งานอาวุโสปฏิวัติผู้ที่เคยซุปลอเนี่ยเปลวไฟปฏิวัติแห่งการโต้สู้กุศาสตร์จงตั้งหน้าเสริมขยายมูลเสือเด็ดเดียวกาแกนความเด็ดขาดนักแนนของตนประกอบส่วนเข้าในการศึกษาพรมจิตใจฮักษาแพงเสือทัศนะหลักมั่นปฏิวัติให้แก่สาวนุ่มเยาวชนเป็นคันทุงเต้าโฮมความสามัคคีในของเขตพนัก งานและประชาชนเล่านี่เป็นต้นสนั่นอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็ได้เว้าแล้วเว้าอีกเน้นหนักและเน้นดักตื่มพรรคเฮายิ่งมีความจำเป็นต้องมีทันแถวพนักงานที่มีความฮู้มีความสามารถมีคุณสมบัติมีธาตุแท้หลักมั่นการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยการบริสุทธิ์พุทธพองมีแบบแผนอารมณ์ที่วิถีสดใสก้าวหน้ามีมารยาทฝึกฝนล่อหลอมตนเองดุมั่นคนขั้วห้ามเหียนยกระดับในทุกๆด้านอย่างบ่หยุดยั้งมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบอินัยเคารพในปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดพรรคเขาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะกับแม่นยุคใหม่นี้แต่ก่อนอื่นหมดแม่นต้องศึกษาพรมพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนล่อหลอมซอกหูห้ำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถหลักๆก็แม่นทฤษฎีมักกะเรนินต้องมีประจำอุดมการณ์ในการสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้ความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของพรรคมีความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมักกะเรนินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆเพราะว่าพนักงานแม่นผู้ที่นำแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่ผ่านขยายเล่านี่เป็นต้นสนั่นมาตรฐานอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานนำพาและคุ้มครองก่อนอื่นหมดแม่นความบริสุทธิ์สัตย์สื่อต่อประเทศชาติต่อพรรคมีความเป็นเอกภาพสูงกับแนวทางแผนนโยบายและบรรดาทัศนะรักมันของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าโฮมปลุกระดมและเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติระวังตัวสูงต่อคำตัวเลี่ยมของศัตรูบ่ตกอยู่ในท่าน้อยทำนองกลอุบายเลี่ยมของศัตรูที่หวังมั่งเพื่อทำลายเคียงคู่กันนั้นต้องมีสติสูงต่อการจัดตั้งพร้อมกันนั้นก็ต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ติดแน่นกับตัวจริงมักค้นคว้าห้ำเหียนมักฝึกฝนล่อหลอมตนเองมักสร้างสรรพัฒนาและ
สร้างคุณทาสกันเมืองให้นักเนียนมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองขึ้นยังบ่หยุดยั้งเคียงคู่กันนั้นก็ต้องหมุนไส้ควาแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารและการนำพักของพรรคประชาชนลาวบรรดาเฮาที่ได้ผ่านภาคความยุ่งยากซึ่งทดสอบนานาประการญาติได้ศาสนาอันใหญ่หลวงมีความหมายประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพรรคเฮายามใดก็ได้เอาใจใส่ก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างตนเองอย่างเป็นปกติตามหลักมูลพื้นฐานของลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารและบทเรียนอันเป็นมูลเสื้อของตนเองเฮ็ดให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งรักษาได้คุณธาตุการเมืองธาตุแท้ปฏิวัติวิทยาศาสตร์อันที่เด่นๆก็แม่นรัฐบาลได้ออกดำรัสว่าด้วยการจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรดำรัสว่าด้วยการประเมินผลของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรและดำรัสว่าด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานรัฐกรเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมขยายแนวคิดทฤษฎีและแบบอย่างการนำพาการชี้นำของประธานไกด์สอนพรหมวิหารให้สอดคล้องกับจุดพิเศษในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและความเป็นจริงควรปฏิบัติบางเวียกงานเช่นว่าพนักงานทุกคนต้องเป็นคนที่มีหลักมั่นสนสันปฏิบัติมีความซัดซื่อบริสุทธิ์สุจริตข่าวสะอาดจงฮักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคต่อรัฐมีหลักมั่นสนสันปฏิบัติที่กล้าแกนยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นถนอมถ่อมตัวเคารพและปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมปฏิบัติกฎหมายระเบียบการของบ้านเมืองยังเข้มงวดตั้งหน้าก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเนื้อในสังคมนิยมเสริมขยายมรดกด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศชาติเสริมขยายมูลเสื้อฮักชาติมูลเสื้อการออกแข่งงานรุ่มมั่นขยันเพียรและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการดำรงชีวิตตลอดไปต้องสร้างแนวคิดเป็นเจ้าความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะการเวียกงานส่วนรวมฮู้จักแยกอันใดส่วนรวมฮู้จักแยกอันใดเป็นของที่เอิ้นว่าของบุคคลฮู้จักผูกพันอันใดเป็นของส่วนตัวของตนต้องต้านกับลัทธิเอกชนต้านกระแสแนวคิดที่มีแต่เฮียกห้องค่าจ้างรางวัลต้องสร้างสติต่อกันจัดตั้งมีระเบียบวินัยต้องมีแบบแผนวิธีการออกแข่งงานแบบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติน้ำใจเป็นเจ้าตนเองต้องกล้าแสดงออกก่อนอื่นหมดแบบวิธีการเฮ็ดเวียกของพนักงานต้องเฮ็ดเวียกแบบใดเพื่อให้มันมีอันใหม่ๆต้องถือว่าเวียกของส่วนรวมก็คือการกระเวียกของส่วนตัวต้องมีความสามัคคีเป็นเอกภาพยึดมั่นในหลักการเฮ็ดเวียกเพิ่มขยายแนวคิดทักษะสมทบย่างกลมเกี่ยวกับการศึกษาพรมแนวคิดสากลนิยมต้องอิงใส่กำลังแห้งของมหาชนถือประชาชนเป็นกกจากประชาชนรับใช้ประชาชนนับถือในเสื้อมั่นตัวบทบาทความรู้ความสามารถของบรรดาหมู่คณะเต้าโฮมเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่มหาชนเพื่อให้มหาชนได้นับถือเสื้อมั่นและไว้วางใจถ้าหากว่าสมาชิกพรรคบ่เป็นแบบบ่เป็นอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็จะเฮ็ดให้มหาชนบ่นับถือก้าวประนามฉะนั้นพนักงานทุกสหายบ่ว่าจะแม่นอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตามต้องได้ค้นคว้ากำแนดแนวทางของพรรคกฎหมายและระเบียบของรัฐมีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้นำหน้าในเวียกงานต่างๆต้องมีความบริสุทธิ์ซัดซื่อต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออุดมการณ์ของพรรครัฐมีพละอดทนมีหลักมั่นของสนสันปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพสูงและจัดตั้งผันขยายแนวทางของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานตัวเองรับผิดชอบฮู้ต้องห่วงปลุกระดมความสามัคคีและเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติส่งต่อการจัดตั้งมีระเบียบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่เป็นระบบพิเศษเหมาะกับตัวจริงพนักงานทุกคนต้องมีหลักมั่นจำแนกในมิตรศัตรูอย่างจะแจ้งมีสติต่อการจัดตั้งระเบียบวินัยมีน้ำใจรับผิดชอบมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับมหาชนนิดเดียวต้านการดำรงชีวิตที่ลิ้นกินฟุ่มเฟือยเสื่อมทรามเกือกกลัวมัวเมาในตะความโลภมากโลภะตัณหาอันต่ำซาพอจะพาพวกเขาไปถึงบ่อนเสื่อมขุนเปลี่ยนธาตุสวยใส่หน้าที่ตำแหน่งชิดอำนาจไปในทางที่ผิดกฎหมายต้องมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของพวกอิทธิกำลังปรปักษ์ที่หวังมั่งเพจทำลายสร้างความแตกแยกสหายป้ายสีในทุกๆรูปแบบท่านผู้ฟังที่เคารพแนวคิดประธานไกด์สอนพรหมวิหารเท่ากับการศึกษาโฮมพนักงานแม่นระบบแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติแม่สติปัญญาอันฉลาดแหลมคมในการศึกษาโฮมสร้างสอนเฮ็ดให้พนักงานแต่ละคนมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายระเบียบการต่างๆของรัฐมีคุณธาตุการเมืองอันนักเน้นเสื่อมซึมน้ำใจฮักซาดอันดูดดื่มมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันพ่องใสพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องห้ำเหียนเอาแบบอย่างกำแนนเพื่อหมุนไซเข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิผลสูงยั่งประหยุดยั้งขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากทางการแก้วสุวรรณศรี
เพิ่นว่าฮับฟังรายการนี้อยู่อยู่ทางเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงสะแจ้งดีท้องฟ้ามีฝนตกตั้งแต่เช้าๆล้ำแสงเพชรสัญราชล้ำแสงเพชรสัญราชอยู่ทางเมืองวิลบุรีแขวงสวรรค์ในเขตเพิ่นว่าฝนตกแห้งฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนฮอดปัจจุบันนี้ฝนยังบ่เซาเทื่ออันนี้จากผมมาจันทน์ก็นะฮับฟังเป็นประจำอยู่ทางเมืองกรึมทางเมืองกรึมเพิ่นก็ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็นี่จากทางจากทางบัวสุกไซสุมผุยจากตาแสงล่องแว่นเมืองสำเหนือรายการนี้ได้ผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์หลายต่อพนักงานฮักฐานท้องถิ่นแล้วก็จากเพชรจากเพชรนี่เพิ่นว่าอยู่ทางกองพันน้อย413รับฟังรายการของไอเป็นประจำขอขอบใจยังสูงเด้อเพชรเด้อแล้วก็บุญคำสุริไซอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งฝนตกแห้งมดคืนสอดแจ้งตอนนี้ก็กำลังฝนก็ยังตกอยู่อันนี้จากพันบ่นี่พันตุกตาท่านสอบเพชรกำฮักครับฟังจากหน่วยงานปักลักหมายสายแดนลาวกัมพูชาตอนเช้ามื้อนี้อยู่ทางบ้านผู่เกลือเมืองผู่วงแขวงอัตเปืออากาศแจ่มใสดีแต่ก็มีมิตรรายการจากทางอุดรนะอุดรเพิ่นก็ว่าฟังรายการนี้อยู่วันสอนคุณวิไลครับฟังรายการนี้อยู่เด้อแล้วก็จากอันนี้จะพอบ่นี่เป็นว่าท่านสอบแผงคำฮักติดตามอยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเสกวางมื้อนี้อากาศดีมีฝนฝอยบางครั้งข่าวแล้วก็ฟอร์ดเทพวงศ์ติดตามเป็นประจำเด้ออายุอยู่ทางเมืองดักจึงนะแล้วก็อันนี้จากญีดบ่นี้จะญีดสัญราชเพิ่นก็ฟังรายการนี้อยู่ฮับฟังอันนี้จากทางหนูจันนี่หนูจันเพิ่นว่าฮับฟังอยู่ทางดงโดกฝนตกเย็นสบายสบายในตอนเช้ากับมื้อนี้ถูกต้องแล้วเนาะตอนเช้ากับมื้อนี้ฝนตกอันนี้จากไซเพชรตัวนี้อ๋อจากอันนี้จากยอดอูเก็บเกี่ยวเข้านาปีแล้วสมเสยเด้อแล้วก็ไซเพชรถ้าฟังจากตาแสงท่าบ่อแก้วเมืองภูคูนแขวงลำพะบางบุญเฮียมแก้วเวียงซำบุญเฮียมแก้วเวียงซำที่เพิ่นว่ามักรายการนี้หลายเฝ้าได้ดีหลายและถูกหมดสภาพสมาชิกพรรคเฮาในปัจจุบันนี้ส่วนหลายเสียทาสขาดคุณเห็นแต่แก้ผลประโยชน์ส่วนตัวว่าจังซั่นแล้วก็บุญมีพิพากวงมาอันดับจากท้ายๆแดนอาจารย์บุญมีพิพากวงนี่เพิ่นว่าจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติจากสะพานมิตรถามข่าวทำข่าวในตอนเช้าแล้วก็แซมสุศรีสุวรรณทองรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สเปกภาพลังแสงเพชรสัญราชมื้อนี้ฝนตกแห้งได้อยู่ทางเมืองวิลบุรีหลายๆท่านแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังข่าวมาความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติทวันวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสนิทในสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพชรกำฮักก่อนในรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของท่านผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิงประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิงประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบัน
4: พวกเขาก็ควรระวังให้ดี
3: สมเสยกองประสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: บายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
1: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงนั่นนี่นะ
0: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกติกแม่นบ่เห็นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกครับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: ำบ่ทัน
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio ช่วยเข้าไปกดติดตามกดถึกใจและก็กดแบ่งปันต่อๆกันได้หรือจะเข้าไปติดตามผ่านทางเพจLNR Infotainment ก็ได้เช่นเดียวกันและก็ยังมีอีกหนึ่งเพจขับขี่ปลอดภัยทานสะดวกสองทางใดทานก็สามารถติดตามรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและนอกจากนั้นทานยังสามารถประกอบส่วนเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยจะส่งข้อความผ่านทางเพจก็ได้มีข้อมูลข่าวสารหรือต้องการอยากแจ้งข่าวคราวการสัญจรถนนหนทางระบบไฟอำนาจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่นี่แหละท่านผู้ฟังเพื่อเหตุแนวใดให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางใดที่ว่ามีความแออัดรถหลายหรือเส้นทางใดที่ควรต้องได้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงท่านมีส่วนห่วมเข้ามาในรายการของพวกเราได้030 578 7052หรือจะส่งข้อความผ่านทางเพจ Lao National Radio และเพจขับขี่ปลอดภัยก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเอามาทักทายกันในต้นอาทิตย์มื้อนี้กับวันที่7กันยา2026เนาะมื้อเริ่มต้นโครงการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นเท่าใดแด่ไผที่ได้ออกงานแต่เช้าสภาพถนนหนทางเป็นเท่าใดสภาพการสัญจรเป็นเท่าใดสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเท่าใดคือโนรีมาเตเซ้าน้องมาเตเซ้านี่ก็ยังรถหลายอยู่ออกเฮือนประมาณ 7:00 นปลาย 15:00 นท่านผู้ฟังเส้นทางทงป่งเนาะก็จะมีรถที่ค่อนข้างขับค้าหนาแน่นแออัดอยู่แถวตลาดน้อยทงป่งฮั้นต่อมาก็แม่นมาไฟแดงฮุ้งหมอกปตาเนาะก็ขี่มาเรื่อยๆจนฮอดพี่แหละไฟแดงอากาศไฟแดงอากาศมาเรื่อยๆก็ค่อยเบาบางลงในตอนเช้าได้บ่ฮู้ว่าขณะนี้เป็นแนวใดแต่ว่ารถก็หลายอย่างดังนั้นก็อยากให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาค่อยครับค่อยขี่มาบวกใส่กับสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของเฮากับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้ทุกคนได้มีสติแล้วก็ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรแท้ๆท่านผู้ฟังบนใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ระบายรถก็ให้ทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าตามที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ระบายฮั่นและบ่อนใดหักบ่มีแต่ว่ามีระบบไฟแดงบ่หรือว่าป้ายสัญญาณจราจรต่างๆเฮาก็ต้องได้เข้าหลบได้เพราะนั้นคือเป็นระเบียบเด้ทุกคนก็ต้องได้ปฏิบัติเนาะบ่แม่นว่าตอนเช้าๆแบบนี้ถ้ากะว่าตนเองเฝ้าฟังห้องการอยู่เอาไก่แดจังซี่เนาะท่านผู้ฟังก็ต้องได้เอาลูกแต่เช้าเพราะว่ารถหลายแท้มื้อนี้น่ะรถหลายอีหลีเชื่อว่าหลายๆเส้นทางก็คงจะแออัดเพราะว่ามาบวกใส่การเข้าหุงเฮียนของน้องนุ่งลูกหลานของพวกเฮานี่แหละเนาะตั้งแต่ประถมมัธยมม.ต้นม.ปลายมหาลัยก็แม่นเข้าดังนั้นระยะนี้ก็ต้องได้เพื่อเวลากันหลายๆเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็ต้องได้ใจเย็นๆกันแน่เวลาที่ว่าขับขี่อย่าใจฮ้อนทุกคนก็ต่างคนต่างเฝ้าต่างคนต่างอยากไปแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของกระตัวท่านเองและกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทางต้องได้ใจเย็นๆและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเฮียกห้องแท้ๆเนาะบ่แม่นเฉพาะแต่ว่ารายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาเฮียกห้องมันยังได้ขณะเจ้าหน้าที่เวลาที่เข้ารายการสนทนาในรายการของพวกเฮาเพิ่นก็ย่ำเตือนตลอดเนาะตัวนี้เนาะมาที่ข้อมูลที่ทางท่านผู้ฟังเพิ่นส่งเข้ามาแล้วก็ตามเพจต่างๆทั้งสื่อสังคมออนไลน์ท่านผู้ฟังอาทิตย์แล้วนี่ที่โนรีได้นำเสนอไปเนาะที่โนรีได้นำเสนอไปเกี่ยวกับเส้นทางอยู่บ้านหนองจั่วเมืองเลางามแขวงสารวันที่เปเพนักหลายท่านผู้ฟังถือว่าในอาทิตย์ผ่านมาหลังจากที่ประชาชนส่องแสงแล้วเนาะเส้นทางบ้านหนองจั่วเมืองเลางามแขวงสารวันที่เปเพนักเนื่องจากมีฝนตกในระยะผ่านมาหันกระเฮ็ดให้หนทางนี่เป็นบวกเป็นคุมบ่เป็นคุมธรรมดาได้คุมใหญ่เนาะคุมใหญ่แล้วก็บ่แม่นตุกคุมใหญ่ละล่ามีน้ําหั่นน่ะไหล เป็นคลองอยู่ทั้งกลางทางเลยเข้าไปเบิ่งคลิปวิดีโอกับแม่นแท้ๆนะผู้ฟังเฮ็ดให้การสัญจรในเขตดังกล่าวนี่แม่นพบความยุ่งยากและก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเนาะหลังจากที่วันที่2กว่าจะซนซองแสงแล้ววันที่3เนาะวันที่3มามื้อต่อมาทางองค์การปกครองบ้านและกับประชาชนภายในบ้านนะอันนี้ก็ซมเซยเพิ่นก่อนเลยเนาะก็ได้ร่วมกันซ่อมแปลงแก้ไขสภาพเส้นทางหันเฉพาะหน้าไปก่อนโดยการขุดห้องระบายน้ำแล้วก็เอาหินดินมาถมไซบอนทีเป็นบวกเป็นขุมเลิกๆฮั่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็แม่นสามารถสัญจรไปมาได้แล้วเนาะแต่ว่าต้องได้ระมัดระวังเพิ่มเติมกันอีกหลายเส้นทางได้ที่พบกับสภาพฝนตกติดต่อกันหลายเมืองสิก็เฮ็ดให้หนทางเปเพเป็นบวกเป็นขุมท่านผู้ฟังและการยังมีอีกเส้นทางผู้ผาม่านเนาะที่กำลังได้รับกันซ่อมแปลงปัจจุบันนี้เพิ่นกันเร่งซ่อมแปลงทั้งวินทั้งคืนเลยได้ทีมงานซ่อมแปลงก็ได้สุ่มใส่ในการปฏิบัติเร่งซ่อมแปลงเส้นทางผู้ผาม่านหั่นเพื่อแข่งกับเวลาและกับสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้พร้อมด้วยวิชาการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบุรีคำไซและกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ลงมีกะลงไปติดตามอย่างใกล้ชิดตัวนี้นะซึ่งตามการกำหนดเวลาแล้วเนาะแม่นเพิ่นจะเปิดนำไส้ฮะนะก็คือเมื่อวานนี้แต่บ่แน่ใจว่าเพิ่นเปิดนำไส้ได้เป็นปกติหรือบ่พวกเขาจะมาแจ้งเตือนอีกหลังจากที่ว่ามีการกำหนดนะปิดเนาะเส้นทางนะก่อนหน้านี้เนาะเพื่อจะมีการซ่อมแปลงฉะนั้นผู้ที่จะมีแผนการเดินทางดังกล่าวก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางนั้นก่อนเนาะก็คือเส้นทางภูผาม่านนั่นแหละท่านผู้ฟังอันนี้เพิ่นก็เห็นความจำเป็นแล้วก็เร่งกันแท้ๆเนาะตัวนี้เนาะเอาสำหรับไผที่มีข้อมูลต่างๆก็สามารถแจ้งเข้ามาให้พวกเขาได้รับรู้รับทราบกันเติมแล้วการยังมีอีกหนึ่งเส้นทางได้ที่ว่าเปเพให้ระมัดระวังเส้นทางเป็นบวกเลิกอยู่เส้นทางจุดสี่แยกไฟแดงดงนะโศกหาวัดจอมไต่ท่านผู้ฟังเมืองสีโคตบองเฮานี่แหละในเมื่อวานนี้ประชาชนก็มีการส่องแสงว่าหนทางหันเปเพลายเนาะเป็นบวกเลิกอยู่เส้นทางจุด4แยกไฟดุงนะโศกไปหาวัดจอมไต่เมืองสีโคตบองนครหลวงจันทน์ซึ่งว่ามันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะมันกลางคืนเด้อตัวนี้เด้อไผที่บ่ลึงเส้นทางนั้นให้ระมัดระวังย้ำเตือนว่าเส้นทางไฟแดง4แยกดุงนะโศกหาวัดจอมไต่เพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นคุ้มเลิกเนาะแล้วก็กวมเอา1เลนเลยว่าซั่นแล้วก็มีรถน่ะค้าอยู่หั่นก็มีเนาะฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปกวดกาเบิ่งเนาะแล้วก็แก้ไขให้ด่วนแน่ว่าซั่นแต่มันยุ่งยากแท้ๆนะแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องอุบัติเหตุนี่แหละมันเสี่ยงเนาะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอันนี้ก็เป็นเส้นทางบางจุดที่พวกเราได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ครับผู้แล้วก็ท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันเนาะเพื่อว่าจะได้ระมัดระวังกันเพิ่มเติมอีกมาทีอุบัติเหตุกันแน่วันนี้นะมาทีอุบัติเหตุกันแน่ท่านผู้ฟังที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทุกๆมื้อเนาะสำหรับอุบัติเหตุอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยนะอยู่ในนี่คลิปวิดีโอที่เพิ่นได้เอาลงทางโซเชียลมีเดียท่านผู้ฟัง

ส่วนส่วนเลนไปธรรมดามันไปอย่างซีน้อยมันก็ขี่ส่วนเลนเจิดไปเลยนะแล้วก็ไปต่ําเอานะรถกอกๆถือว่ารถทั้ง2คันหันกระเปเพก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโอ้ยนอคอยไปคอยมาแท้ๆท่านผู้ฟังบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนระบบเทคนิครถบ่หรือว่าเป็นย้อนอันน่ะสุขภาพของคนผู้ขับขี่อ่ะนะเพราะว่าเบิ่งสภาพเบิ่งวิดีโอแล้วหั่นบ่น่าจะสวนเลนไปแบบนั้นเนาะบ่น่าจะสวนเลนไปแบบนั้นดังนั้นก่อนขี่ก่อนขับรถทุกครั้งให้ทุกคนประเมินทางกายของตนเองพร้อมว่าเฮาไหวบ่ที่จะขับและพาหนะก็เช่นเดียวกันเนาะคือทั้งระเบียบเพิ่นก็ได้ออกมาแล้วเด้ว่าเฮาต้องได้กวดเช็คเกี่ยวกับระบบเทคนิครถอย่างหน่อยปีละครั้งหรือทุกครั้งที่เฮาจะมีการเดินทางโดยเฉพาะก็แม่นเดินทางไกลขึ้นเหนือลงใต้ที่ต้องได้ขับรถเป็นระยะทางที่ยาวๆไกลๆนะก็ต้องได้เอาใจใส่หรือว่าใส่ใจเป็นพิเศษในการที่จะกวดเช็คสภาพเทคนิครถทุกอย่างเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวทานถ้าหากว่ามีเพื่อนหรือว่ามีครอบครัวขี่รถไปน้ำนี่แห้งต้องได้ใส่ใจแท้ๆท่านผู้ฟังแห้งย้ำฝนในทิศทางมืนทั้งเป็นบวกเป็นคุมหลายแท้ๆเนาะก็ให้นะใส่ใจกันเติมตัวนี้นะเจ้าและอีกเส้นทางหนึ่งเนาะที่ว่าเพิ่นอันน่ะแจ้งมานี่ท่านผู้ฟังเพิ่นว่าเปเพนักคือกันนี่นะเส้นทางไปลักเซาเอ็ดไปทางลักเซาเอ็ดตัดไปหาซีห้อยหาซีปีไปทางนาควายเพราะฉะนั้นมุนอัญญะเพิ่นว่าเนาะเพิ่นแจ้งมานี่ท่านผู้ฟังไผที่จะไปเส้นทางนั่นก็ศึกษาได้แท้เด้อศึกษาได้แท้หรือว่าไผที่มีเส้นทางอื่นจะหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปก่อนเนาะเส้นทางนาควายนี่เนาะเส้นทางลักเซาเอ็ดตัดไปหาซีห้อยหาซีปีนี่รถเก่งนี่แม่นรถเก่งนี่แห่งได้ต้องได้ระมัดระวังเติมเจ้าอันนี้ก็เปเพอีกเป็นอีก1เส้นทางเนาะที่พวกเฮาอยากจะมาประสาสัมพันธ์ให้กับอนาทุกทางได้ฮู้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงกันท่านผู้ฟังละกามาอีกเรื่องนึงเป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอุทาหรณ์แท้ๆตัวนี้นะท่านผู้ฟังเว้าแล้วเว้าอีกแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเมาแล้วครับนี่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่รถ3ล้อรถอย่างกระซังถ้าหากว่าท่านเมาแล้วขอห้องแท้ๆอันนี้มันเพื่อความปลอดภัยของกระตูท่านและคิดถึงคนที่อยู่ทั้งหลังเขาแน่ก็คือครอบครัวที่ถ่ายอยู่เฮือนอยู่ศาลนี่นะเนาะอันนี้ก็อุทาหรณ์เมาแล้วครับรถ3ล้อไปต่ำเอาต้นไม้ได้รับบาดเจ็บนักสมควรหน่วยกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่หลวงพะบางเด้อซึ่งรายงานให้ฮู้เนาะว่าในวันที่4กันยาที่ผ่านมาผู้แหละพวกเฮามาเว้าย้ำกันเติมเพื่อเป็นการเตือนให้กับทุกคนเหตุนี้มันเกิดขึ้น 18:31 นเนาะที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถ3ล้อไปต่ำต้นไม้จนตีนรถนะหักออกจากรถเลยหักออกเลยท่านผู้ฟังแล้วก็ด้านหัวหัวด้านหลังว่าซั่นเด้หัวด้านหลังนี่ก็แตกเนาะค้างจีกนี่เพิ่นว่าอันนี้อาการของคนเจ็บเด้อท่านผู้ฟังเด้อที่น่ะเพิ่นไปกวดเนาะก็คือกู้ภัยเพิ่นไปกวดสอบมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายสัญชาติลาวอาการเบื้องต้นนี่หัวด้านหลังแตกค้างจีกมีอาการเมาบ่ได้สติทีมกู้ภัยก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปโรงหมอแขวงเนาะแล้วจังได๋ก็สร้างขอให้ปลอดภัยแล้วก็ปิ่นปัวให้กลับมาแข็งแรงไวๆเห็นบอกอันนี้เป็นรถ3ล้อที่ว่าไปต่ำเอาต้นไม้ต่ำเองนะท่านผู้ฟังคันว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนี่นะความสูญเสียมันมีทรัพย์สินเขาก็เห็นแล้วเนาะก็คือรถเปเพวันนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางกายของคนแบบนี้นะท่านผู้ฟังได้รับบาดเจ็บนักพอสมควรนี่ก็ต้องใช้เวลาในการปีนปัวเสียเวลาหาเงินหาคำมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวกับเสียไปละยังเสียเวลาปีนปัวตัวเองอีกเนาะเงินค้ำกำแก้วก็ต้องได้ซอกมาหามาเพื่อจะปินป่วยตัวเองกลับคืนมาแข็งแรงเป็นปกติแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอันนี้นะอันนี้แหละว่าตอนกินหันม่วนท่านผู้ฟังแต่ว่าตั้งก่อนตอนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันบ่ได้ม่วนเด้เนาะทุกอย่างก็คือกงเงินข้ามกันไปเลยก็ให้แรงไปกว่าหันอีกเอาฝากไว้ระยะแห่งมีบุญมีศีลต่างๆสี่การดื่มการกินการซุ้มการแซวให้ระมัดระวังแล้วก็มูคูที่ว่าซูมแซลน้ำกันนะก็ต้องได้เห็นอกเห็นใจแล้วก็ต้องได้เตือนเนาะต้องได้เตือนกันเติมเอายังบ่แล้วเด้อว่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางที่อยากจะเตือนกันนี่ท่านผู้ฟังเอ้ยเส้นทางห้วยหงหาห้องหมอแม่และเด็กนี่กับเปเพเนาะนักพอสมควรตัวนี้น่ะก็เฮียกห้องแท้ๆแล้วก็ให้ทุกคนระมัดระวัง

0: เส้นทางดังกล่าวแห่งบ่เฉพาะแต่ว่าเปเพได้ขนาดว่าใช้การปกติแล้วหั่นน่ะรถกันยังแออัดรถกันยังหลายรถกันยังติดเขตนั่นอันนี้มาบวกใส่ว่าเส้นทางเปเพตื่มอีกอ่ะทุกคนลองคิดภาพไปพร้อมกันว่าจะเป็นเอาใดโดยเฉพาะก็แม่นในสมงหีบด่วนเล็งด่วนแบบนี้ให้ทุกคนได้ระมัดระวังตื่มเด้อไผที่ว่าจะไปเส้นทางอ่ะน่ะห้วยหงห้วยหมอแม่เล็กนี่น่ะเพิ่นส่งภาพส่งคลิปมานี่ก็ถือว่าโอ้ยนักนวงพออีหลีเนาะยามฝนปีใดก็มันก็จะพบพ่อเกี่ยวกับปัญหานี้ทุกๆปีอยู่แล้วท่านผู้ฟังเอาระมัดระวังกันเติมสำหรับการเดินทางของแต่ละคนเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ใส่ใจเพื่อว่าจะได้ปลอดภัยในการเดินทางจะไปใกล้หรือว่าจะไปไกลก็ต้องได้ระมัดระวังและก็ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรกันแท้ๆตัวนี้นะอย่าให้อย่ามักง่ายใจง่ายท่านผู้ฟังและก็พยายามเฮาสร้างนิสัยตนเองในการปฏิบัติระเบียบนี้ให้มันถูกเพื่อว่ามันจะได้เตือนตัวเองแล้วละกันคันว่าต่างคนแต่ละคนอย่างซี่ฮะนะห่วมใจกันปฏิบัติอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามถนนหนทางนี่มันจะลดลง
1: แม่นแล้ว
0: เจ้า
1: ทุกคนก็ต้องได้มีสตินำกัน
0: แม่นละเจ้า
1: เขาลบปฏิบัติกฎระเบียบจราจรดังที่ฮู้นำกันการนำไส้สินทางในแต่ละจุดบางจุดนี่ก็พบความหยุ่งยากใน
0: ม
1: โนรีเพราะว่าสินทางนี่ก็เพเป็นบวกเป็นขุมจากที่ขุมน้อยก็กลายเป็นขุมใหญ
0: ่
1: ฉะนั้นก็ข้อให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะมื้อนี้บวกใส่กับดินฟ้าอากาศบ่อำนวยความสะดวกแด่หลายสินทางหลายจุดโดยเฉพาะก็คือในสมงหิบด่วนก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะคอยไปคอยมาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน
0: แม่นแล้วเอาท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่อย่าลืมมาทานมีส่วนห่วมเข้ามาในรายการของพวกเราได้จะโทรเข้ามาก็ได้ท่านผู้ฟังสะดวกโทรกับแม่นโทรเข้ามาได้เลยเนาะทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือท่านใดที่กำลังติดตามรายการสดของพวกเราผ่านทางเพจลาว National Radio ท่านก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทั้งเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวส่งข้อความเข้ามาตัวนั้นได้เลย
1: เจ้าหลายสองทางเนาะการประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาหรือว่าสะดวกอยากออนไลน์ใส่น้ำไม้ก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0305787052หลายคนที่นำใส่เส้นทางในหลายๆจุดปัจจุบันนี้เป็นเท่าใดสภาพการจราจรในแต่ละจุดก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมหรือว่าจุดใดที่ยังพบความหยุ่งยากจุดใดที่เพิ่นระบบไฟอำนาจที่ว่าใช้การบ่ได้เพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่ที่ซวยลงระบายรถประจำตามจุด3แยก4แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่เนาะเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเด้อโดยเฉพาะผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรในยามฝนแบบนี้เนาะใส่เสื้อกันฝนก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบไปน้ำเนาะเคียงคู่กันนั้นถามว่ามีลูกน้อยที่ว่าขี่ไปน้ำนี่ก็ขอให้เบิ่งความปลอดภัยเติมเวลาจะเลี้ยวรถหรือว่าจะข้ามทางก็รับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยพวกเขาอยากให้ทุกคนที่ไปมาด้วยความปลอดภัยทุกคนเนาะบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ทั้งตั้งแขวงแดก็ยังให้ทุกคนนั้นไปมาด้วยความปลอดภัยเนาะหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าย้ำตือเมื่อกี้นี้เวิร์นวางเว้าเรื่องเกี่ยวกับการไปส่งลูกส่งตั้งอยู่ห้องห้ามห้องเฮียนนะสังเกตเห็นบางคนนะท่านผู้ฟังก็ด้วยความเห็นใจแล้วก
1: ็
0: เป็นห่วงเวลาทีซ่อนลูกนั่งอยู่ข้างหลังนะวันนี้มาคุณน้อยๆนะแล้วบ่มีหยังมัดแอวนะคือผู้เห็นแล้วมันรู้สึกหวาดเสียวหน่อยนึงท่านผู้ฟังว่าเด็กน้อยเนี่ยเวลาที่ว่านั่งรถจักรนี่ก็จะมักเหงานอน
1: เจ้า
0: ก็จะมักเหงานอนอยู่แล้วแล้วแหงนั่งซ่อนทางหลังแล้วบ่มีหยังหัดแอวก็คือผู้ขับกับผู้ซ่อนหั่นน่ะคันว่าเป็นไปได้คันมีผ้ามีหยังหั่นน่ะอยากให้มัดใส่กันแน่ทั้งผู้ขับหรือว่าผู้ไปส่งกับผู้เทียนเป็นลูกเป็นหลานเฮาแหละเพื่อความปลอดภัยของเจ้า
1: เจ้า
0: แล้วก็หมวกกันกระทบก็ต้องได้ใจเนาะถึงว่าจะเป็นเด็กน้อยนะผู้ฟังเพราะมันจะมีขนาดของหมวกกันกระทบอยู่แล้วผู้ที่ขับขี่รถจักรทุกคนต้องได้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับใส่หมวกกันกระทบเพื่อว่าป้องกันความสิ่งที่มันอาจจะบกคาดคิดมันจะเกิดขึ้นมาก็คืออุบัติเหตุอย่างหน่อยมันก็ลดพรความมุนแหงได้
1: เจ้าแม่นล่ะเนาะมีรายการบ่ให้ถือเบาบ่ให้มากายเด้อบางคนนี่ว่าไปใกล้ๆนี่ล่ะบ่ใส่ก็ได้จังซี่บ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลเน
0: า
1: ะก็คือความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุนี่เฮาคาดบ่ได้เด้อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ในเมื่อที่เฮาขับขี่รถโดยเฉพาะรถจักรนี่นะทั้งผู้ขับผู้ซ้อนก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบเนาะไปส่งลูกหลานยุ่งเฮียนเด็กน้อยนี่ก็ต้องได้ปลูกจิตสำนึกนำค่ะเจ้าได้ว่าให้ใส่หมวกกันกระทบเนาะ าะเพราะว่าหมอกกันกระทบนี่ก็มีหลายรุ่นหลายขนาดในเดทั้งเด็กน้อยแด่ผู้ใหญ่แด่แต่ว่าในเมื่อใส่แล้วก็ขอให้เบิ่งคืนได้บางคนนี่ใส่หลายปีก็ยังใส่แต่หน่วยเก่าจังซี่ก็บ่ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีอายุการใช้งานของมันเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสตินํากันหั่นล่ะท่านผู้ฟังขับขี่รถด้วยความปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาที่จะยึดข้ามทางถ้ามาเห็นผู้เพื่อที่จะข้ามทางบ่ว่าจะเป็นเส้นทางม้าลายหรือว่าเห็นคนย่างข้ามทางนี่ก็ให้ชะลอก่อนเนาะลดพรการนําใส่ความไวเพื่อความปลอดภัยบอกใส่กับมื้อนี้ฟ้าฝนกับโซลาร์ทานฝนยังลิ้นอยู่เนาะบางคนนี่ก็ฮ้อนของกาดแล้วแต่ว่าบางทางนี่ก็ยังขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้นําใส่เส้นทางใดจุดใดพอเปลี่ยนจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่าจุดใดที่ยังมีความแออัดเดือดเตือนสติคู่ความเดินทางนํากันหรือว่าหลีกเว้นนําใส่เส้นทางอื่นก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้เนาะ0305787052
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมเด้อบ่อนใดเส้นทางใดเป็นบวกเป็นขุมรถจะรถใหญ่อ่ะนะก็ให้คอยครับค่อยขับไปแน่ว่าสั้นๆบ่แม่นเห็นบวกไปเลยแฮงเล็งแฮงเนี่ยครับไปวันนี้หน้ามันฟ้งใส
1: ่
0: ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนน้ำกันหานะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ขี่รถจักรครับขี่รถจักรหรือผู้ที่ย่างตามแคมทางอันนี้มันก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับมารยาทแล้วก็หินใจเนาะน้ำกันว่าสั้นๆและผู้ที่ขับขี่รถจักรเด้อท่านผู้ฟังรถมันหลายเนาะวันนี้เพิ่นมักแซกคะนะแซกอันนั้นลัดตัดหน้ารถใหญ
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น่ะล็อกนั่นล็อกนี่แบบมันจะมีซองวางเนาะเวลาเจอรถใหญ่จอดนะเพิ่นก็แซกซ้ายแซกขวาอย่างเป็นต่างๆโอ้อันนี้ก็อันตรายแท้ๆอย่าลืมว่ามันจะมีการกำหนดว่าอันนี้มันเลนของรถจักรในการขับขี่อันนี้มันเลนของรถใหญ่ในการขับขี่หรือจะเป็นรถบรรทุกต่างๆตัวนี้พวกเขาก็ต้องได้ใส่ใจเส้นเดียวกันเนาะเพื่อบ่อยากให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบบ่คาดคิดบ่คาดฝันและอย่าลืมว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบ่ได้บอกล่วงหน้าเด้อว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดและบ่ได้บอกอีกว่าจะเกิดกับเพศชายหรือเพศหญิงจะรถจักรหรือรถใหญ่อันนี้มันทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดแต่ว่าเขาสามารถป้องกันได้จากตัวเขาก่อนนี่แหละ
1: จ
0: ากข่อยจากเจ้าจากไทยเฮาทุกคนในสังคมมันก็จะหายอุบัติเหตุลดพรได้ตอนนี้พากรเวินวังระยะต่อไปพวกเขาจึงมาสืบต่อหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยกันเติม
2: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคูจากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้เชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
2: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงนี่นะ
1: อย่ามาทั่วปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
2: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
3: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด
4: ตำรวจ
5: พนักงาน
6: นักเรียนนักศึกษาน
5: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
5: รรมกร
6: พ่อค้าแม่ขาย
7: ปัญญาชน
8: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
9: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยเกียรติที่ตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และพวกเรามีการไลฟ์สดผ่านทั้งเพจ Lao National Radio
10: เจ้า
9: แล้วก็แซ่ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment
10: เจ้าถือว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังสัญญาณแจ้งสะดวกสบายเนาะสำหรับท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดครอบเขตใดก็แจ้งมาได้ตื่มเนาะว่าสภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี้เป็นคืนใดทางภาคเหนือภาคใต้ได้อากาศเป็นใดก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้ตื่มเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเดินทางขับขี่รถไปนำรับฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังขับขี่รถให้ถึงซองทางเนาะถ้าว่าท่านใดที่มีจุดประสงค์อยากเลี้ยวก็ขอให้แนบเบื้องที่จะเลี้ยวไว้เลยเนาะหรือว่าอยากเลี้ยวก้ำขวามือก็อยู่ในเลนก้ำขวามือของตนไว้เน
9: า
10: ะเพราะว่าตามการเห็นตัวจริงนี่ผู้ขับขี่รถก็ยังถือเบาอยู่ในจุดนี้บางเทื่อนี่ขี่อยู่ในซองทางเบื้องขวามือแต่ว่าอยากเลี้ยวไปเบื้องซ้ายมือบางทีก็ตัดหน้าคนอื่นนี
9: ่
10: ขับขี่รถออกมาเลยอันนี้มันเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนถ้าว่ามีจุดประสงค์ที่จะเลี้ยวก็ให้แนบเบื้องทีตนเองจะเลี้ยวไว้เลยเนาะเผื่อบ่เฮ็ดให้คนอื่นนี่สับสนบางเทื่อนี่ขมาขมางย่านว่าเอาน้ำบ่ทันนี่มีความเสี่ยงหลายได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
9: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังเพิ่นส่งขอความมาทางเพจ Lao National Radio เพิ่นว่าขอแจ้งทางรายการแล้วก็นักขับขี่มื้อนี้นี่รู้สึกว่าผู้ที่ว่าใช้รถใหญ่นี่แม่นหลายแท้ๆเพิ่นว่าพอฝนตกเน
10: า
9: ะแล้วเกิดมีการแออัดก็คือถนนเต้2หาไฟแดงห้าแยกตลาดแรงเลยอันนี้เพิ่นแจ้งไปเลยนี่เนาะเต้2เนาะถนนเต้2หาไฟแดงห้าแยกตลาดแรงจากห้าแยกตลาดแรงไปหาไฟแดงทุ่งขันคำแมนแอร์อาร์แทงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกระสุมใส่ระบายรถอยู่เพิ่นว่าอันนี้ก็แมนชมเชยทั้งเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ขอบใจ สำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่นได้แจ้งข่าวเข้ามาเพื่อท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยกับสิได้ฮู้อ้าวเส้นทางเต้2ตลาดทงกันคำจังซี่มันแออัดหลายแล้วบ่ไปละทางนั้นน่ะเลี่ยงไปทางอื่น
10: เจ้า
9: ไปทางอื่นดีกว่า
10: ใช้เส้นทางอื่นก่อนเนาะเผื่อว่าเป็นการประหยัดเวลาในจุดนี้ก็หลายจุดได้ที่ว่าการสัญจรไปมาพบความยุ่งยากแออัดเนาะมีรายการฉะนั้นขอให้ทุกคนมีสติเด้อในการขับขี่ยานพาหนะและนอกจากนี้ก็ทั้งมีรายการเพิ่นก็แจ้งมาว่าทั้งเส้นทางไฟอำนาจทั้งดงนาทองเพิ่นว่าเส้นทางดงนาทองดงนาโซกเนี่ยโอ้ปัจจุบันนี้การไปมานี่พบความยุ่งยากหลายเนื่องจากว่าเส้นทางนี่กระเพ้ๆหลายแล้วได
9: ้
10: จากที่ว่าเป็นขุมนั่งเดียวปัจจุบันนี้โอ้อย่าว่าขุมบางไงพุ่นละฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมามีสติระมัดระวังน้ำกันเป็นห่วงแต่ย้ำกลางคืน
9: พี่กายนี่เพิ่นก็คือว่าส่อมแปลงในเส้นทางนั้นเนาะ
10: แต่ว่ากลับมาเพคืนอ
9: ี
10: ก
9: คิ้วรถใส่เหนือหันตัวเส้นนั้นตัว
10: แม
9: ่เห็นบอกท่านผู้ฟังเอ้าก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เพิ่นแจ้งเข้ามาและทั้งทานพันโทอมพรเพิ่นก็ได้เอาข้อมูลส่งให้รายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นฮั่นว่านะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่2รายตอนเมื่อวันที่4เมื่อวันที่4นี่มันซุกเน
10: า
9: ะเพิ่นส่งเข้ามาในตอนแรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น 16:00 นมีรถยนต์รถใหญ่ต่ำกับรถใหญ่อยู่บ้านดงปีพีสมควร1คันเล็กหน่อย1คันคู่กรณีล้มกันได้ในกรณีนี้และก็กรณีที่2ที่ว่าเกิดขึ้นเมนเช้า 3:00 นมีรถกระบะต่ำกับรถจักรอยู่ท่าหลวงแล้วเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรนี่เสียชีวิตซึ่งบ่ฮู้ว่าแล้วก็บ่ฮู้เอกสารบ่มีเอกสารที่โตเป็นเพศหญิงเนาะอันนี้ก็แม่นแผนกเอาไปดำเนินคดีตัวนี้นะตัวที่เกิดขึ้นอ๋อเห็นอยู่เห็นเพื่อนนั่นนะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของอันหน่วยกู้ภัยลงไปตัดซอกหาญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตเป็นเพศหญิงหั่นเนาะก็แสดงความเสียใจนำท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีอันน่ะอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังเนาะอยู่ในนี่แม่นวันที่5เมื่อวานวันที่4เนาะวันที่5นี่มันเกิดขึ้น 18:00 นาทีเนาะเป็นรถกระบะไปดาดกับรถจิ๊บไฟฟ้าอยู่เส้นทางเสียงดาเปเพเล็กหน่อย2คันบ่สามารถตกลงได้ตัวนี้นะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินตามขั้นตอนและอีกกรณีนึงมันเกิดขึ้น 1:00 นกลางคืนเป็นเมื่อวันที่6แล้วบัดนี้นะเป็นรถกระบะต่ำกับรถเก่งที่จอดไว้อยู่ถึงฟุตบาทใกล้กับหอม3บ้านเสียงด่าเนาะรถเปเพเล็กหน่อยทั้ง2คันแต่ว่าฝ่ายรถกระบะยินดีรับผิดชอบต่อผลเสียหายทั้งหมดเนาะเพิ่นว่าอันนี้แม่นถือว่าตกลงกันได้เป็น2กรณีที่ว่าเกิดขึ้นเนาะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือทางพันธุอัมพรเพิ่นส่งข้อมูลเข้ามาให้รายการขับขี่ปลอดภัยฮั่นเจ้า
10: ส่วนว่ารายละเอียดสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พวกเราก็จะได้สอบถามทางเบื้องเจ้าหน้าที่เติมอีกเนาะในมื้อต่อไปพวกเราก็จะเชิญทั้งทานพันธุอมพรคำอุนทรรายงานเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเติมอีกเพราะว่าเบื้องตัวเลขอุบัติเหตุทางเมืองไซเซตาระยะนี้รู้สึกว่าเกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้อเลยและการเมื่อก่อนนี้ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ได้เนาะที่ว่ามีผู้เสียชีวิตที่ว่ามีเหตุต่ำกันนะอยู่ทางขอบเขตทัดหลวงเนาะก็ขอแสดงความเสียใจน้ำอีกเท่านึงต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็อยากเตือนสติผู้ที่ว่าขับขี่ใส่รถใส่ถนนห่วมกันนี่แหละโดยเฉพาะในยามกลางค่ำกลางคืนบ่อยากให้น้ำใส่ความไว้หลายเกินไปเพราะว่าในจุดนี้คือหู้น้ำกันเส้นทางอาจจะมืดแน่ในบางเส้นทางนี่ก็บ่มีไฟยังทางก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะผู้ขี่ขับผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่นะก็ต้องได้เบิ่งเทคนิครถของตนเองให้ดีนะบางคนขี่รถในยามกลางคืนไฟตัดรถบ่มีมโนรี
9: อ
10: ันนี้เป็นห่วงหลายเนาะและการจุดที่ว่าจะเลี้ยวนี่ก็ขอให้เปิดไฟเลี้ยวไว้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าบางคนนี่การเลี้ยวด้วยความที่ว่าขี่รถไปดีๆบางทีคิดอยากเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลยจังซี่นะ
9: ตุ๊บปับแม่ล่ะ
10: แล้วผู้ที่มาน้ำหลังนี่ก็เอาน้ำบ่ทันได้ย่านว่าสิไปต่ำท้ายรถกันอยู่หันอีกนะอันนี้อยากให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกัน
9: เจ้าและประกาศเติมเรื่องอุบัติเหตุท่านผู้ฟังอันนี้แม่นประกาศหาญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตคือกันอีกกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เน
10: า
9: ะ
10: เจ้า
9: เป็นเหตุการณ์รถต่ำแล้วหนีอุบัติเหตุอยู่เขตลักซิบบ้านสมสนุกอยู่หน้าโรงงานไม้อัดเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์นี
10: ้
9: รถใหญ่ต่ำกับรถจักรแล้วหนีเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นเพศชายอายุประมาณ30ถึง40ปีใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้าทรงสีดำรถจักรเว็บห้อยโคลาสีแดงเนาะเป็นสีแดงปอนป้ายทะเบียนแม่นจอจอ7387ส่วนข้อมูลบ่มีหยังติดตัวเลยโทรศัพท์กับบ่เห็นบัตรประจำตัวกับบ่
10: ม
9: ีเห็นแต่กระเป๋าเงินและกับบัตร ATM ดังนั้นทางกู้ภัย1623อยู่ชุดหนองไฮนะเพิ่นก็ได้นำส่งผู้เสียชีวิต ไปฝากไว้อยู่หงเย็นถ้าหากว่าเป็นพี่น้องทานใดก็ติดต่อหาหน่วยงานทางผู้บริหารผิดชอบได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์ผ่านแว่น5639997หรือว่าโทรไป1623ก็ได้เจ้า
10: อันนี้พวกเฮาก็ขอแสดงความเสียใจนำอีกเทื่อนึงเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพวกเฮาก็บ่เพิ่งปรารถนาแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจมีสติในการขับขี่รถเนาะโดยเฉพาะก็คือเว้าแล้วเว้าอีกในการขับขี่รถในยามกลางค่ำกลางคืนนี่นะพวกเฮาเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนนี่จะมักน้ำใส้ความไวเด้ในยามกลางคืนผู้ขับขี่รถจักนี่ก็ขับขี่รถด้วยอำเภอใจตัวเองขี่รถนี่โอ้บางคันนี่ก็ทอรถนี่ก็เสียงดังดังขี่ไปบางเทื่อเนี่ยก็ขี่ปาดฝ้ายปาดขวาขมาขมั่งเสียหลักล้มเองก็มีก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังขับขี่รถใดไปมาให้ได้ถึงความปลอดภัยเนาะและสำคัญก็คือใส่หมวกกันกระทบทุกครั้งที่ว่าขับขี่ยานพาหนะแล้วมาเบิกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะทั้งกลุ่มจราจรเพิ่นก็ได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยรายงานตั้งแต่วันที่3เนาะวันที่3กันยานี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแมน19รายพาหนะเปเปทั้งหมด38คันเปเปเล็กน้อยนี่16คันสมควร19คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด26คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่10คนสมควรนี่13คนสาหัสนี่3คนบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่3กันยาในนั้นแขวงที่เกิดก็จะมีนครหลวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น7รายบริคำไซนี่2รายหลวงน้ำท้า2รายจำปาสัก2รายอัตปือ2รายและทั้งแขวงบ่อแก้ว1รายไซสมบูรณ์นี่1รายแขวงเวียงจันทน์1รายแขวงสวรรค์นเขตนี่1รายนี่คือตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันที่3กันยาเกิดขึ้น19ราย
9: ส่วนว่าวันที่4กันยาท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่14รายเนาะพาหนะเปเปอยู่24คันเล็กน้อย10สมควร12ใส่การบ่ได้เลยนี่เป็น2ส่วนว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็น13คนเล็กน้อย4สมควร6สาหัสนี่3และมีผู้เสียชีวิต3คนสำหรับวันที่4กันยาส่วนว่าแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีแขวงสวรรคเขตนี่มันเกิดขึ้น3รายเนาะหลายกว่าหมู่นครหลวงวิ่งจันทร์นี่เกิดขึ้น2รายอยู่แต่ว่าเสียชีวิต2คนเป็นรถจักรต่ำกับรถยนต์หรือว่ารถใหญ่นี่เนาะแล้วก็เป็นรถจักรต่ำกับรถใหญ่อีก1กรณีเนาะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์และจำปาสักนี่ก็แม่น2รายเสียชีวิต1คนเป็นรถจักรต่ำกับรถใหญ่แขวงอัตตปือนี่2รายส่วนแขวงอุดมไซนี่1รายเสียงขวง1รายแขวงเวียงจันทน์1รายบุรีคำไซ1รายและก็คำมวนอีก1รายและอุบัติเหตุในวันที่4ก็แม่น14รายเสียชีวิต3คนแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์2แล้วก็อยู่จำปาสัก1
10: เจ้าแล้วมาเบิ่งในวันที่5กันยาเนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศแมนทั้งหมดนี่17รายพาหนะเปเป33คันเล็กหน่อยนี่18คันสมควร14คันใส่การบ่ได้มี1คันแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน23คนเจ็บเล็กหน่อยนี่11คนสมควรนี่11คนสาหัส1คนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่4คนสำหรับแขวงที่เกิดก็มีนครหลวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น6รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถจักรล้มเองและเหตุที่2ก็คือทั้งแขวงหลวงพระบางเนาะเกิดขึ้นนี้4รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำรถจักรและก็ต่ำกับรถบรรทุกมีผู้เสียชีวิต1คนทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่เกิดขึ้น2รายแขวงสวรรณเขต2รายเสียชีวิต1เป็นรถจักรต่ำกับรถบรรทุกเนาะและก็ทั้งแขวงบ่อแก้ว1รายเสียชีวิต1รถยนต์ต่ำคนยางและก็ทั้งแขวงเซ็กกองนี้ก็เกิดขึ้น1รายทั้งแขวงขมวน1รายอุบัติเหตุในวันที่5กันยานี้เกิดขึ้นทั้งหมด17รายเนาะมีผู้เสียชีวิตนี้ทั้งหมดเป็น4คน
9: เจ้าแสดงว่าวันที่4ที่5นี่รวมกันแล้วก็7คนเพราะวันที่4 3คนที่5 4คนเนาะที่ไทยมีผู้เสียชีวิต7คนท่านผู้ฟังก็ต้องแสดงความเสียใจนำครอบครัวของผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวไปจากอุบัติเหตุว่าเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่เห็นบอกว่าแต่ละมื้อที่พวกเฮามีการรายงานในรายการขับขี่ปลอดภัยก็แม่นมีหลายเนาะถือว่ามีหลายวันนี้แต่ละมื้อเกิดขึ้นมื้อนี้มื้อนั้นเบิดเดือนมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่ก็หลายได้คือเดือนสิงหาคมผ่านมานี่นะเวินวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพิ่นก็มีการสมเทียบระหว่างเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคมเนาะว่าเดือนใดมันจะหลายจะน้อยขนาดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือนสิงหาคมนี่คันในทั่วประเทศนี่แม่นลดลงได้ เพราะว่าคันเทียบไซอ่ะน่ะเดือนกรกฎนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้น453รายแต่ว่าเดือนสิงหาคมนี่เป็น397รายถือว่าลดลงอยู่56รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบัดนี้น่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเดือนกรกฎนี่695คนท่านผู้ฟังอู้หลายได้695คนเดือนเดียวด้วยนี่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบัดนี้ขั้นเดือนสิงหาคมนี่เป็น550คนลดลงอยู่145คนเห็นบ่
10: เจ้า
9: และอยู่ในผู้บาดเจ็บอันน่ะในเดือนสิงหาคมนี่มีผู้หญิงนี่แม่น189คนถือว่าบ่ฮอดครึ่งนึงของจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
10: เจ้า
9: ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนาะและผู้ที่เสียชีวิตนี่แม่น60คนนอนในเดือนกรกฎและเป็นผู้หญิงนี่15คนวันนี้เดือนสิงหาคมนี่แม่น53คนผู้หญิงนี่แม่น13คนอันนี้เป็นการเสียชีวิตคันเทียบใส่กับแม่นลดลง7คนเนาะอันนี้เป็นตัวเลขของทั่วประเทศที่ว่าเกิดขึ้นวันนี้สพนครหลวงจันทน์เนี่ยบัดนี้สพนครหลวงจันทน์ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดือน7นี่นะ94รายแต่เดือน8บัดนี้นะสพนครหลวงจันทน์116รายเวือนวัง
10: เจ้า
9: เพิ่มขึ้นเจ้า2รายเห็นบ่อยู่นครหลวงจันทน์นี่เพิ่มขึ้นได้พาหนะเปเพก็เพิ่มขึ้นคือกันขั้นเดือน7นี่แม่นมีแต่199คันเดือน8นี่แม่น238คันเพิ่มขึ้น39คันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ128คนเนาะสำหรับเดือน7และเดือน8นี่แม่น117คนผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ถือว่าลดลงแต่ว่าผู้เสียชีวิตบัดนี้มาเบิ่งผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตนี่แม่นเดือน7อยู่นครหลวงจันทน์แม่น66คนเป็นเสียชีวิตบัดนี้เดือน8ท่านผู้ฟังจาก6เดือน7มาเป็นเดือน8 18คนเวือนวังเพิ่มขึ้นอยู่12คน3ทบ3ทบท่านผู้ฟังเดือนเดียวเด้ออันนี้เฉพาะแต่ว่าอยู่นครหลวงจันทน์ยังครองอันดับ1เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นและก็จำนวนผู้เสียชีวิต
10: เจ้าเพียงแต่เดือนเดียวความเสียหายนี่ก็เพิ่มขึ้นสูงเนาะ
9: แ
10: ต่ว่าเรื่องการสมเทียบนี่ก็ยังเอิ้นว่ายังมีทะเอียงที่สูงขึ้นอยู่มโนรีที่พวกเขาก็บ่อยากเพิ่งปรารถนาเนาะถ้าว่าสมเทียบกันก็ยังให้ลดหน่อยถอยลง
9: แม่ล่ะ
10: แต่ว่าเบิ่งตัวจริงนี้นครหลวงยิ่งจันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลาย
9: เป็นเรื่องใหญ่นะบ่เนาะมันก็เลยว่าเกิดขึ้นหลายบัดนี้อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังสาเหตุลักๆยังอันเก่าเนาะลองเดาเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังสาเหตุลักๆของการเกิดอุบัติเหตุนี่นะลองเดานำกันเบิ่งว่าอันดับ1เป็นหยังอันดับ1นี่ท่านผู้ฟังก็คือการดื่มเหล้าเมาแล้วครับว่าซั่นซะ
10: เจ้าม
9: ีอยู่112รายและการใส่ความไว้เกินนี่มีอยู่103รายการเปลี่ยนทิศทางเดินที่บ่ฮับประกันว่าซี่ซะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปั๊บหั่นนะแม่น25ราย
10: เจ้า
9: การซิงค์ขึ้นหน้าบ่ฮับประกัน20รายการบ่ปล่อยซิดเห็นบ่การบ่ปล่อยซิดนี่ก็เป็นเกิดอุบัติเหตุคือกันนี่25ราย
10: เจ้า
9: การล่วงป้ายห้ามป้ายนี่สำคัญเด้อเนาะแทนก็จะเอิ้นมาเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของระเบียบกฎหมายเลยได้นี่นะการล่วงป้ายห้ามนี่ก็แม่น18รายและวันนี้มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิครถแม่น20รายกรณีอื่นๆที่เป็นเล็กๆน้อยๆอีกท่านผู้ฟัง74รายเห็นบ่อุบัติเหตุอันนี้เป็นสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุดื่มสิ่งมึนเมายังแม่นบัญหาลักยังแม่นสาเหตุลักอยู่ท่านผู้ฟังเขาก็ย่ำแล้วย่ำอีกเว้าแล้วเว้าอีกตลอดมีเฮือนบุญสินกินทานหรือว่าเป็นเทศกาลบุญอย่างต่างๆให้ระมัดระวังแท
10: ้ๆ
9: คันเมาแล้วกะผู้ที่จัดงานนั่นเกี่ยมบนนอนปะไว้ให้ผู้ที่เป็นห่วงงานนะผู้ที่เมาที่ว่ากลับเงินบ่ได้หั่นนะเพื่อความปลอดภัยนะ
10: เจ้า
9: พอต้องเฮาลองคิดแบบลึกๆไปหน่อยนึงค่ะนะสมมุติว่าเฮือนเฮามีบุญสินมีเทศกาลอย่างก็แล้วแต่มีบุญสู่เข้าสู่ขวัญอย่างต่างๆก็แล้วแต่แล้วมีการดื่มแล้วผู้ที่ไปห่วมเนาะม่วนซื่นกันแล้วเอาไปอวยพรไปม่วนเฮฮาปาร์ตี้น้ำกันแล้วตอนนั้นคณะนั้นม่วนวันนี้ตอนที่ว่ามูที่เมาแบบว่าบูมีสติอย่างแล้วขับรถกับเพื่
10: อ
9: นแล้วบังเอิญไปเกิดอุบัติเหตุถ้าหุ่นแห้งเสียชีวิตถ้าบ่หุ่นแห้งก็แม่นบาดเจ็บสูญเสียทางด้านทรัพย์สินอีหยังกับเคียงคู่กันไป
10: เจ้า
9: จากการม่วนซื่นแล้วมาเห็นสภาพแบบนี้เฮาร้องคิดว่ามันจะเป็นเท่าใด
10: ก็ต้องคิดเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะเพื่อความปลอดภัยและก็ผู้ตัวเจ้าของเองก็ต้องได้มีสติได
9: ้
10: มูหำบ่ให้เมื่อบ่แม่นว่าสิฝืนตนเองก็บ่ได้เด้เนาะขับขี่รถนี่บางคนนี่เฮือนอยู่ไกลแดมโนรีขับขี่รถบางเทื่อนี่ดื่มหลายเกินขอบเขตขาดสติแล้วขับรถก็ยังครึ่งตัวบ่ได้ก็ยังฟื้นเมื่อจังซี่อันนี้ก็ เป็นห่วงได้เพราะว่าก็เคยเห็นตัวจริงที่ว่าขี่ไปน้ำทางนะบางคนนี่ทรงตัวยังบ่ได้จอดรถบางทีก็รับค้าทีก็มีรถจุดนี้บีบแก่เอิ้นอ่างจึงว่ามีสติขึ้น
9: เหตุการณ์ผ่านมาที่ว่าเมาแล้วเพิ่นขับแล้วไปต่อบ่ได้แล้วนอนแคมทางเขาก็เห็นดิรถจักรอันนั้นเป็นรถจักรได้คือจอดรถปะไว้แล้วก็แม่นลงไปนอนแคมทางเลยก็เห็นบางผู้ลางคนกันขับรถใหญ่แน่ก็นอนคารถใหญ่ก็มีเห็นบ่แต่ว่าคันว่าโชคดีนี่ก็ยังใครได้ซื่อว่านอนคารถใหญ่แล้วติดรถปะไว้บ่หรือว่าโบติดรถปะไว้ผัดแว่นจำอยู่ซี่นะมันก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตคือกันเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังอย่าเฝ้ารำคาญสำหรับผู้ที่เพิ่นมักโทรหาแล้วก็เตือนว่าเวลาไปซุ้มไปแซวเจ้าอย่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์หลายเด้อให้มีสติดื่มพอมวนดื่มพอความสามัคคีขับรถให้ระมัดระวังอย่าเฝ้ารำคาญกับเจ้ากับเจ้าเป็นห่วงท่านผู้ฟังกับเจ้าจึงบอกอันนี้นะบ่ควรจู้จี้เว้าหลายผัดว่ารำคาญผู้บอกซ้ำกันบอกไปแล้วอย่าให้มีสติขึ้นมานะว่าต้องได้ระวังตัวนี้นะ
10: เจ้าก็ต้องได้หักตัวเองน้ำน้องบ่แม่นว่าโอ้คนอื่นโทรมาสิคิแต่ลำนี้ลำร้ายหลายจังซี่บ่ได้แน่เนาะต้องคิดถึงกับออกจากเฮือนแบบใดก็อยากให้กับเฮือนแบบนั้นว่าซันซามีรายการอันนี้ก็พวกเขาเป็นห่วงทุกคนทั้งหลายในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มเป็นประจำสายดื่มว่าซันซาบางคนนี่ก็ดื่มบางเทื่อนี่ก็อู้จนฮอตเที่ยงคืนได้ดึกดื่นพลาดจึงกลับเหือนแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนเรื่องดื่มพวกเขาก็ห้ามกันบ่ได้ดอกเนาะว่าจะต้องดื่มหลายเด้อดื่มน้อยๆเด้ออันนี้มันห้ามกันบ่ได้แต่ว่าในเมื่อดื่มแล้วก็ขอให้มีสติถ้าว่าดื่มหลายเกินไปฮู้ว่าสึกว่าตัวเองสิเมาแล้วก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนได้เนาะบ่ให้ฝืนหลายจนเกินไปบางเทื่อฝืนหลายจนเกินไปถ้าว่าเขาขับขี่ยานพาหนะมันมีความเสี่ยงหลายนะต่อการเกิดอุบัติเหตุบางเทื่อนี่ก็เกิดอาการหลับในแดบางเทื่อก็ขาดสติไปจังซี่ขับขี่รถทําบางคนนี่ไปฮ้อนเฮือนก็ยังงึดว่าตัวเองฮ้อนเฮือนได้จังได๋ตื่นเช้ามานี่บางคนนี่บ่ฮู้เมื่อได้ว่าตัวเองมาฮ้อนเฮือนตอนจักโมงจังซ
9: ี่นั่นแหละ
10: อันใครอยู่จะไปฮ้อนเฮือนหั่นน่ะมนุษย์ย่านว่าไปฮู้เมื่ออยู่ห้องหมอนี่นะย่านสิคิดกินแหนงแท้งใจสิเอาขึ้นมาบ่ได้ได้เน
9: า
10: ะ
9: เอาท่านผู้ฟังก็เป็นการเตือนกันไว้เนาะสําหรับนะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องอื่นๆเปลี่ยนทิศทางเดินบ่สิงบ่รับประกันบ่ปล่อยซิดลวงป้ายห่านต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากกระตูของนักขับขี่ของผู้ขับขี่ที่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรคันเฮาฮู้แบบนี้แล้วให้ตื่นซะนะท่านผู้ฟังให้ตื่นในที่นี้ก็คือมีสติขึ้นมาหั่นแหละขับรถจับพวงมาลัยหรือว่าจับเข่ารถแล้วอย่างซี่นะก็ต้องเบิ่งว่าเฮาไปแล้วเฮาต้องปลอดภัยผู้ฮ่วมถนนก็ต้องปลอดภัยเห็นป้ายต่างๆก็ต้องได้ปฏิบัติแล้วก็ให้เกียรติกับเจ้าพร้อมมีป้ายห้ามป้ายหยังก็ต้องได้เบิ่งการจอดรถจอดล้างก็เช่นเดียวกันบ่แม่นไปจอดทางโค้งไปกีดขวางคนอื่นสิเลี้ยวก็เลี้ยวยากสิไปก็ไปยากบางเทื่อจอดเนี่ยส่วนกันทั้งสองทางสินะคนรถคันอื่นมาท่ากลางกับบ่ได้เพราะมันแคบพอพวกเจ้าจอดมันใกล้กันเออซึ่งกันแล้วมันก็ไปบ่ได้อันนี้ก็บ่ได้มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับคันสิไปเบิ่งไปเลิกๆนี่มันแสดงถึงก็เจ้าเอิ้นว่านิสัยของบุคคลที่ขับรถไปเลยได้ว่าเป็นแนวใดนะผู้ฟังเห็นบ่หลายคนก็เจ้าก็มีการประจานอยู่ทางโซเชียลมีเดียอันนี้นี่ต้องได้ระวังนะประจานแล้วนี่มันจะข้างอยู่หันไหนทั้งรถทั้งป้ายรถทั้งทะเบียนรถทุกอย่างจะอยู่หันเบิร์ดเอาจังใดกระซังอยากให้ทุกคนได้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยและก็ใช้ชีวิตในสังคมด้วยความมีความสุขกันมีความสุขแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็คือให้มันสงบแผ่นแหละว่าสั้นๆอย่าให้มีคำน้อยคำใหญ่อย่าให้มีคำป้อยคำด่ากันในการขับขี่ตัวนี้ฮะนะ
10: เจ้าแต่ว่าคนเราเฮาขับขี่รถดีก็มีน้ำใจเนาะมีน้ำใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละบ่ว่าจะเป็นขับขี่รถใหญ่ก็ดีรถจักรก็ดีเนาะพวกเฮาก็อยากให้ทุกๆคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยเนาะฮอดจุดหมายปลายทางทุกๆคนก็แล้วกัน
9: เจ้าตอนนี้เวลาจากทางในการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook ของพวกเราลาว National Radio ได้มื้อนี้เวิ้นวังมโนลีต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศนิทานได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์วันจันทร์หาวันเสาร์นี้พวกเขากระจายเสียงผ่านทางภาคเศร้าเนาะ 9:00 ถึง 10:00 ส่วนว่าวันอาทิตย์พวกเขาจะกระจายเสียงในภาคแหลงเวลา 16:30 หาเวลา 17:30 มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์เนาะพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้กงกับวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้พบกันในวันที่7เดือนกันยา2026มาด้วยท่ามกลางอากาศเนาะมื้อนี้สายฝนสุรทานตั้งแต่เช้าๆพลละเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มือนี่อยู่ซุ่มกินเย็นเนาะพนวาทำกลางอากาศในมือนี้สายฝนลินในพื้นที่อื่นๆได้เป็นแล้วไหนก็อย่าลืมเด้อแจ้งสภาพอากาศมาได้เติมโดยเฉพาะมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางตั้งแขวงทางภาคเหนือแดภาคใต้ได้เนาะอากาศเป็นอะไรกระแจ้งข่าวสู่ทางรายการพวกเราได้เติมพร้อมเดี๋ยวกันนั้นการรายงานผลของการรับฟังมาได้เนาะตอนเช้ามื้อนี้รับฟังเสียงเป็นอะไรชัดเจนหรือบ่และข่าวสู่ไหนจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังหนึ่งสมองนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขเนาะกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz บางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เนาะที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปก็คือ Radio Garden ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้เนาะสัญญาณแจ้งสะดวกสบายทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายกูหลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่โดยเฉพาะก็คือทางภาครัฐเอกชนประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อและการรวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายต่างๆทางพ่อค้าแม่ค้าเซาขายพวกเฮาเนาะติดตามรับฟังพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจก็แล้วกันบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์ท่านผู้ฟังต้นน้ำเองก็ได้น้ำเอาสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนกันไปพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดฟังความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันเนาะก็สามารถโทรเข้ามาได้หน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดียินดีต้อนรับคือเก่า0305787052แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะเพลงไทยอยากรับฟังเป็นพิเศษบอกว่าจะเป็นทางเพลงเก่าแดเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ตอนนี้พวกเราจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้กับเสียงเพลงน้ำตาฟ้าฝากต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงส่วนว่าหลังไมค์ก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เนาะ0305787052

การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปน้ำตาฟ้าฝากต้อนมิตรรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนอยู่เนาะมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ก็อย่าลืมเด้ออยากรับฟังเสียงเพลงไทยเป็นพิเศษแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาสลับสับเปลี่ยนกันไปแนะนำกันเข้ามาได้0357870052กับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็กำลังหับฟังวิทยุอยู่บางคนก็หับฟังอยู่น้ำเงินน้ำซานได้เนาะนอนฟังวิทยุอยู่ในบรรยากาศดีๆแบบนี้หาฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาหาฟังแล้วก็อย่าลืมเนาะส่งยิ้มมาทางห้องส่งในเด้อและวังกี้นี่ก็ขอบใจทั้งพ่อท้องขวัญใจทั้งแม่คำแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวพ้นผางในเด้อต้นน้ำเสียงเพลงนี้มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษกับฟังให้ทั้งคู่ขวัญใจเนาะทั้งแม่คำกำลังติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้พอท้องเป็นกันเป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์เนาะเพิ่นก็เปลี่ยนเพียนกันโทรเข้าหวมรายการสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าฮักสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังต้นน้ำก็ได้น้ำเอาข่าวพยากรณ์อากาศมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเพราะว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเกี่ยวกับอากาศเนาะประจำวันที่7กันยานี้ท่านผู้ฟังซึ่งอากาศนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่นี้ท่านผู้ฟังกวมเอาเนื้อที่ปกคลุมของฝนบ่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักเนาะแล้วก็มีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครององค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าอาจจะเฮ็ดให้ฝนตกติดต่อกันหลายมื้อท่านผู้ฟังในบางเขตนี่อาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุน้ำยึงดินเจือนก็ขอให้ทุกคนนั้นมีสติระมัดระวังน้ำกันพร้อมเดียวกันนั้นทาวาจุดใดที่เขตอยู่ในเขตพื้นที่ความเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนเก็บเมี่ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าไว้บนที่สูงเนาะเพื่อความปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องหรือว่าระยะนี้ผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางนำไซโลส่วนตัวเนาะเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีโดยเฉพาะเส้นทางไปทางภาคเหนือเส้นทางนี้อาจจะคดโค้งในเนาะค่อยสั่นแน่ในบางจุดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมและการเส้นทางภาคใต้ก็เป็นห่วงบินรายการถึงว่าจะเป็นเส้นทางเพียงเนาะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาสำคัญก็คือเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยความเป็นห่วงเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:19 นาทีมีรายการทันใดทีหับฟังรายการพวกเราอยู่โทรกันเข้ามาได้เนาะอย่างหับฟังเสียงเพลงได้0305787052สบายดี
1: ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะเอาจะแหงเพลงเจ้าหลายนี่บ่
0: เจ้ามีเด้อหักเจ้าแหงเพลงเจ้าหลาย
1: แล้วก็มอบให้อันเมมาริลาเมจันทลาแล้วก็เมคำอันเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็เอาพ่อท้องเด้อ
0: เจ้า
1: ตาเป็นบำมันแก้ว
0: เจ้าเจ้า
1: พิเศษมอบให้อัน
0: เจ้าขอบใจบ้าสมิดเด้ออากาศเป็นเท่าใดญี่ปุ่นหนาทั้งแขวงบ่อแก้วไอ้
1: ฝนตกตั้งแต่ 2:00 น.มา 9:00
0: น.ฝนเซาแล้วเน
1: า
0: ะทางพุ่น
1: เจ้ากําลังว่า 9:00 น.
0: เจ้าหาฟังวิทยุได้เป็นเท่าใดแจ้งดีบ่มื้อนี
1: ้เจ้าเฮามื้อกี้นี่ตอน 8:00 น.บ่ขนาดนั่นบ่มีสัญญาณบ่มีคลื่นว่าสิบ่ได้ฟังแล้วบัดนี้มาเข้าวงเปิดคือว่าออกนี่

0: กำลังแห้งใจให้กับทั้งเบาสมมิดเดอร์ติดตามรับฟังรายการตลอดมาสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีบ่าวสอนเจ้า
1: โดยฟังเพลงอยู่เด้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยังน้อ
1: ดอกยางหางต้นเด้อ
0: เจ้าดอกยางหางต้นมอบให้ไผเป็นพิเศษบ่เพลงนี
1: ้พิเศษแต่ก็สุขอยู่แล้ว
0: แมนบ่น้อเจ้าเจ้าอ้าว
1: เอาสาวันมึงเพื่อนเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: สาวมะนิลาสาวเพลง
0: เจ้า
1: สาวแพงนนแก้วไม่ใช่ไม่เคยไม่บอ
0: นเจ้า
1: แม่จันทราห้องแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: คำให้คำเล็กขอช่วยแม่นี่ขอรำแซ่บมันแฟท้ายเรือเด้อ
0: เจ้า
1: เพชรมันนี่พร้อม
0: เจ้า
1: ห่วงเด้อพี่เซนพี่เซนนี่ก็เป็นหน้าใหม่คนงามๆเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: เ
0: จ้าสวัสดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งให้เบาสอนเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงฉันเนาะเมื่อนี้ไปทางวังเวียงแน่ไปทางเบาแก้วแน่มีรายการติดตามพอฟังนครหลวงเด้เป็นแนวใดพ่อแม่ครูขวัญใจทุกครูเนาะอย่าลืมเด้ออยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษยกโทรศัพท์กิ่งก้างกดเบอร์กันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดีเจ้าสบายดีสาวแพง
1: ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
1: ขอเป็นเมียลาเด้อ
0: เจ้าขอเป็นเมียลาเนาะ
1: ขอฝากเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
1: ฝากไปลงตรงนี้
0: เจ้า
1: ฝากทำงานเรียน
0: เจ้า
1: เราคนทำงานเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้า
1: เราเป็นตัวแม่
0: เจ้า
1: แต่ไอที่ตัดเด้อ
0: เจ้า
1: โอ้ย
0: เจ้า
1: บ้านแม่
0: เจ้า
1: บ้านเสียงเพื่อนเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้สมิดแม่คำเล็กเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: จะทุกเพียงทุกใจพี่ซีแต่ร้านใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: จะพาเซ็นเพียงเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อเด้อสวัสดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งสาวแพงเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนนแก้วแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะขอเป็นเมียลาในเด้อเพิ่นว่าจากหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอจีมิดรายการได้แนะนำกันเข้ามา 2-3 เสียงเพลงแล้วเนาะจากหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตอนนี้ครับเติมนึงสายกันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีแม่บอน
1: ใส่ฝนบ่มาเนาะมื้อนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าใส่ฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อ
1: โอ
0: ้
1: คน
0: มี
1: เ
0: ห
1: ต
0: ุ
1: ตลอดเนาะ
0: เจ้าเจ้าม
1: ื้อนี้แม่ขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้
1: อเจ้า2แรง3เด้อ
0: เจ้า2แรง3เจ้ามอบให้ไผเป็นพิเศษบ
1: ่มอบให้สาวเพลงนนแก้ววงญาณนี่เด้อมอบเด้อที่รักเพิ่นเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่คำ
0: เจ้า
1: แม่แม่มณีลา
0: เจ้า
1: แม่จันทราลูกสอน
0: เจ้า
1: บ่าวพวง
0: เจ้า
1: สายต้น
0: เจ้า
1: ผู้ทองคำ
0: เจ้า
1: ผู้ดำ
0: เจ้า
1: แม่วันแม่วันลูกไก่เหนือเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: หลวง
0: เจ้า
1: แม่สาวคุณจันสาวคุณสาวอ้อย
0: เจ้า
1: สาว
0: เจ้า
1: เจ้าผู้ใส่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้ามาใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่วอนเด้อ
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจแม่วอนอีกเทนึงเป็นมิตรรายการประจำติดตามรับฟังรายการใดๆมาเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามา22แรง3เด้อจากหน่อยต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มิตรรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาแน่นอนเนาะวันนี้รับฟังได้ได้รับฟังทุกคนกันเลยเพราะว่าเสียงเพลงแต่ละมิตรแต่ละคนได้แนะนำกันเข้ามานี่โอ้ยต้นน้ำนี่ก็ได้จัดเลี้ยงไว้ให้แล้วเนาะจะเปิดให้ตามคำขอมิตรรายการให้เป็นความสุขเป็นกำลังแห่งใจมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์ขอให้เป็นมื้อเริ่มต้นที่ดีกับทุกคนกับเสียงเพลงนี้มิตรรายการคนรู้นางอ้วน

พอคำเล็กเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์เสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานแม่มานิลาทุกคนคนรู้นางอ้วจบลงแล้วก็จะติดต่อด้วยสาวพ้นผางเนาะจากทั้งพ่อท้องในน้ำกันเข้ามาตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื้ม

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปคุณลูนางอ้วติดต่อด้วยสาวพุ้นผางฟังต้อนมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาต่ำห้องสูง 9:37 นาทีหลายคู่หลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่บอกว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงเนาะฟังต้อนให้เป็นการผ่อนคลายแด่บางคนนี่ว่าอาจจะอิดเมื่อยในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานมาตั้งแต่เศร้าๆพลเนาะบอกว่าจะเป็นทางพ่อค้าสาวขายพุ่งเฮาก็ขอส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงก่อนแล้วกันเด้อถ้าว่ายังรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็อย่าลืมเนาะแนะนำกันเข้ามาได้0305787052และวังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม้จากทางแม่วันเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางใกล้คิวรถไฟเหนือแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฝนทำใจในเด้อเพิ่นว่าเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้เนาะมาหลายเขตหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บางเขตบางพื้นที่นี่ก็ฝนเซาแล้วเนาะแต่ว่าการเดินทางในซุมื้อนี้ทัดปกฟังโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านำไส้รถส่วนตัวที่เดินทางไปเหนือแดไปใต้แดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาน้ำกันเด้อสำคัญกับเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้กวดกาเทคนิคโหลดมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละมื้อก็คือทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็แจ้งเตือนเป็นประจำอาจจะมีฝนตกติดต่อกันหลายมื้อท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนก็เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเนาะโดยเฉพาะก็คือทางด้านสุขภาพทางกายแด่ผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแน่นอนล่ะเดินทางไกลก็ต้องได้มีโซเฟอร์สำรองไว้หรือว่าเดินทางไกลแล้วทางกายอิดเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนเด้อบ่ให้ฝืนตนเองหลายจนเกินไปเนาะถ้าว่าอิดเมื่อยแล้วก็หยุดพักซ่วงเซาก่อนแล้วก็จึงขับขี่รถไปต่อบางคนยังฝ่าฝืนตนเองเมื่อยปานใดก็ยังโอ๊ตขับรถไปจังซี่ขับรถหลายสมองหลายห่างกายนี่ก็อิดเมื่อยอ่อนเพลียเกิดอาการหลับในก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นดอกมีรายการเว้าถึงอุบัติเหตุก็คือฮู้นำกันเนาะหลายคนก็บ่เพิ่งปรารถนาฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติทุกครั้งคอยไปคอยมาห้ามนำไส้ความไวเกินขอบเขตเด้อมิตรรายการนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงและเส้นทางผู้ผ่ามานเด้มิตรรายการหลายคนที่ว่านำไส้เส้นทางนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถน้อยเนาะก็ต้องกระเกียมความพร้อมให้ดีเด้อขับขี่รถส่วนตัวนี่ก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันคอยไปคอยมาเนาะเปลี่ยนเพียนกันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นแจ้งการทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็สุ่มใส่ในการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่เพิ่นก็ได้อำนวยความสะดวกก็คือได้ปล่อยให้รถแล่นผ่านนี้เป็นบางชั่วโมงเวลาเท่านั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาน้ำกันเนาะลดพรบัญหาความแออัดและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาเนาะให้ทุกคนฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันตอนนี้มาฮับสายกันหน่าไหมกันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีแม่วันเจ้าเจ้าเจ้าเสร็จเลยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่วันเด้อเข้าหลังไม้แล้วเพิ่นว่าก็ขออยากออกหน้าไม้แดจะได้มอบเสียงเพลงให้กับทีมงานรายการทุกคนก็ขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้พวกเราก็เปิดเป็นรายการบันทึกแต่ว่ามื้อวันจันทร์หาวันศุกร์ในมื้อรัฐการพวกเราก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะบางคนที่ว่าโทรเข้าห้องทรงนี้ยากยากอาจจะโทรพร้อมกันเนี่ยบ่เนาะหรือว่าแนวใดเบอร์นี้ก็มีเพียงเบอร์เดียวเนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเด้อ และก็ขอบใจสำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามรับฟังรายการตลอดถึงว่าบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการก็บ่เป็นหยังเด้อต้นน้ำก็ดีใจเนาะที่ทุกคนติดตามรับฟังถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็สามารถตำหนิส่งข่าวผ่านทางรายการพวกเราได้0305787052ครับสายนาไม้สบายดีอนุญาตเนาะสายลุดไปแล้วโทรกันเข้ามาใหม่เด้อสบายดี
1: จ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
1: โอ้ข้าฟังเพลงดอกคายสะอื้นได้เลย
0: เจ้าดอกคายสะอื้นจากทางไหนน้
1: อจากอยู่บ้านนาลวงเมืองสายเบาทองดำอยู่นั่นแหละ
0: เจ้าเบาทองดำเนาะ
1: เจ้า
0: ดอกคายสะอื้นนี่ฝากไปทางไหนบ่น้อ
1: ดอกคาใครทางมู่เพื่อนสหายมอสุภูสุคนอยู่ทางอนาบ่อแก้วพี่
0: เจ้า
1: ข้ามอไฟทางอนาคตศพเด้อ
0: เจ้า
1: อันใดก็
0: เ
1: ฮ้า
0: เจ้าได้ยินบ่น้อ
1: จ้าได้ยินแล้วยามัน
0: เออสัญญาณบ่แจ้งดีปานใดแม่นบ
1: ่
0: เจ้า
1: เจ้า
0: อาจักหน่อยเปิดให้ฟังเด้อดอกคายเสืออื่น
1: เจ้า
0: ขอบใ
1: จ
0: เจ้าขอบใจเด
1: ้อสบดีสบดีได้ลำได้รวยชิบหวยมาแรงเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อเบาทองดำเด้ออยู่ดีมีแหงโชคดี
1: เจ้า
0: สบายดีเนาะขอบใจทางเบาท้องดำเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเส้นเดียวกันกับทางเบาสมมิตรเนาะดอกคายสะอื้นในเด้อเพิ่นว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายอาจจะไหนทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะจีมิตรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาหักแหงแพงหลายเพิ่นว่าขอบใจทั้งเบาสมมิตรเด้อแนะนำเสียงเพลงมันม่วนผ่านทางรายการพวกเขาเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนก็แล้วกันตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

สนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

ต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์มนต์ม่วนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปพร้อมโดยการรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:15 นทำกลางเวลานี้เดินทางมาฮอดรายงานสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวเนาะดำเนินรายการนี้บื้อเดียวเบิ่งมงเบิ่งเวลาไหลมาฮอดสมองสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังและก็แจ้งเตือนเด้อพอดีวันกี้นี้มีรายการกระทู้เข่าทั้งหลังไม้แดเพิ่นถามว่าวันอาทิตย์หันได้ยินเสียงต้นน้ำเป็นรายการสีสันตอนแรงบ่เพิ่นว่าแม่นแล้วเนาะแจ้งประชาสัมพันธ์เติมรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขากระจายเสียงวันจันทร์หาวันเสาร์ในภาคเช้า9:00 ถึง 10:00และก็ได้เพิ่มการกระจายเสียงอีกมื้อนึงก็คือวันอาทิตย์แต่ว่าจะอยู่ในภาคแรงเด้อ16:30หาเวลา17:30มีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์รับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังมาโดยดีตลอดบ่ว่าจะเป็นทางซองทางออนไลน์หน้าไม้แดหลังไม้แดเนาะสลับสเปลี่ยนกันไปเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการฝนห้ำใจเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยดอกคายสะอื้นเนาะฝากไปทางเบาท้องดำเด้อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ส่วนว่าเสียงเพลงใดที่เปิดบททวงบททันก็ต้องขออภัยมิตรรายการอีกเท่านึงอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ตนน้ำก็แล้วกันเด้อมืออื่นยังสามารถพูดพ้อกันได้ไหมเนาะ9:00 ถึง 10:00ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายรายการให้ทันที่รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ้อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์โคลงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงคำมวลระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่จุดหับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงคำมวลโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงเป็นผู้ต่างหน้าให้การมอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาทุกผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติจบข่าวสมภวันมาวงไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทั้งเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหัก ไฮโมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัท Long Reach

็นไอ้ดำขี้ดีอย่าเฝ้าขี้ข้ากายนะผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยร้อยอย่าผ้าพายเหงาเว้นบัดบังหาคาแก้งดำคอยร้อยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายเกิดเป็นคนลาวฮักสัตว์ลาวฮักเสียงเพลงลาวฮักหีดของประเพณีดีงามของสัตว์ลาวนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองไล่ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมบันเทิงผสมประสานกับการออกหน้าใหม่กับพี่ฮักเพลินเพลงเพิ่นมิตรแฟนรายการทั่วประเทศที่ติดตามรายการแต่ละสมองแต่ละระยะของทางสถานีพวกเขาในปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่าเข้าสู่ในรายการลองเลี้ยงพวกเขาก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับอาหารเสริมคือเก่านะในรายการก็จะเป็น FC ขาประจำก็ฟังกันบริขาดบริวางในแต่ละมือรับหน้าที่โดยโคชกบ่าวไทยหวั่นใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮามาด้วยท่ามกลางสายฝนลอยลายนะเย็นซุ่มซื่นทั่วผืนแผ่นดินนะอากาศซุ่มเย็นนะบ่แดดบ่ฮ้อนมื้อนี้ก็ได้มีบางมื้อก็มันแดดสว่างกระจ่างแจ้งตู้ฮ้อนนะบางมื้อก็มันมีลมแดดบางแรงๆมากกระโชกแฮงลมแฮงลมคอยบางบ่อนบางเขตบางที่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบเลยจากน้ำฝนชลทานมีรายการสิแหละฤดูฝนมันเป็นซั่นเด้เนาะกันยามฮ้อนก็มันฮ้อจนมาควันกุ้มที่พอดีนะไฟไหม้ป่าไหม้ดงไหม้ดอนไปกันไว้ยามหนาวมากันมันหนาวเอาจนพูดจนน้ำกล้ามพอดีเนาะหิมะจนตกเลยกันยามฝนมากันจังซะแล้วคือปัจจุบันนี่แหละยามฝนกับสภาพแวดล้อมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงติดตามข่าวเบิ่งและมีรายการทั้งต่างประเทศเป็นได้บ้านเฮาเป็นได้กับเบิ่งเด้อมีรายการเพราะว่ามีการกาเกียมแล้วก็ป้องกันฮอดฤดูกาลมันจึงค่อยจะได้มีการรับมือเด้เนาะเพิ่นว่าเป็นยิงนี่ธรรมเนียมดังไก่ว่าสัตว์นะอีพ่อยแม่แต่ปางหลังเพิ่นเว้ามาคำสุภาษิตคำพยาเพิ่นเว้าว่าเป็นยิงนี่ธรรมเนียมให้มันคือไก่มันสร้างฝักสร้างป้องป้องเลี้ยงให้ลูกหันใหญ่สูงโอ้ยแม่นอีหลีมีรายการเนี่ยเข้าสู่รายการพวกเฮานะผู้เป็นลูกเป็นเต้าบ่ควรที่จะลืมบุญคุณพ่อแม่ลืมหยังลืมได้แต่ว่าอย่าลืมบุญคุณของผู้ที่เลี้ยงดูเฮามาบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ที่ศิษย์สอนเฮาให้ใหญ่สูงใหญ่ทั้งความรู้ใหญ่ทั้งร่างกายใหญ่ทั้งสภาพเวียกงานอีกกลายเป็นเจ้านายใหญ่โตอย่าจะไปลืมได้ลืมคนที่เลี้ยงดูเฮามานี่ปู้บ่ได้นะเข้าสู่รายการของเฮานี่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้รับการอุปถัมภ์รายการหลายอย่างนะมันหลายท่านเด้นะยังยินดีต้อนรับอยู่เด้อเฉพาะภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากเข้าร่วมโฆษณาประสาสัมพันธ์ในรายการลองลิสต์พวกเฮามาได้มีรายการมาได้เลยได้ตอนนี้นะว่าจะเป็นห้างห้านต่างๆธุรกิจหลายรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายแห่งสปป.ลาวมาเลยมีรายการเฮาเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรับโฆษณาผ่านสื่อเด้เห็นบ่ระบบคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รวมทั่วประเทศให้เข้ามาได้เด้อจักหน่อยสิรับสายเด้อมีรายการเฮาโทรมาท่ารถจักหน่อยก่อนจะเข้าไปในรายการละเอียดเฮาละแม่นทางโคซุกจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนเนาะเฮาขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นเด้อสิไปข้ามหน้าข้ามหนวดเพิ่นบ่ได้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักรายการพวกเฮาขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านขายเครื่องสำอางห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจเจ้าของแบรนด์สบู่ดูแลผิวพรรณทั้งใบหน้าและเฮือนห่างห่างกายให้ผิวเนียนนุ่มอุ่มชมพูสวยงามตลอดทั้งเวลาคืนสิวเสี้ยนฝ้าจุดด่างดำต่างๆขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยเดอร์นะที่เขามาอุปถัมภ์รายการขอบใจอีกท่านต่อไปและมันขอบใจทั้งแบรนด์เทียนพึ่งนำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใสกับเทียนพึ่งแท้ๆ 100%
ขี้ผึ้งสดๆได้มีรายการเฮาเนาะเอามาหลอมใส่เทียนหั่นเนาะคักอีหลีนะต่อไปละขอบใจทั้งห้านเขาเปียกแซ่บสองไอ้น้องเพิ่นนี่เป็นแบรนด์เขาเปียกแซ่บในสูตรสำเร็จเพิ่นเนาะบ่แม่นอยู่ถ้วยเลยอยู่ซองเนาะเอาเป็นซองเลยนะคล้ายๆกับมีเฮานี่แหละนะเห็นบ่แต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวเปียกมีรายการเฮาคือนอนเสดิดตื่นฝันเพ้อละเมอเพ้อหาอยากกินข้าวเปียกมาข้าวเปียกหยังตั้วข้าวเปียกหมูกรอบนะมีว่าซั่นโอ้พอดีลูกสาวก็ซื้อมาเป็นซองเด้ก็ต้มน้ํากระปุงกินแล้วก็บ่ได้ไปห้านสบายนะอันนี้คือเอิ้นว่าการพกพาเด้อมีจําหน่ายเด้อต่อไปแล้วมันต้องได้ขอบใจห้านน้องฝ่ายอาห้านนางพิมพ์สอนพี่น้องทางอุดมไซอันนี้นะเพิ่นมีห้านขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยเป็นห้านใหญ่นะเครื่องบริโภคอุปโภคเรื่องของเวียกกลัวเฮือนสารบันซองก็ได้ครบสุดไปเอาย้อนก็ได้นะห้านนางพิมพ์สอนแล้วก็ยังมีสินค้าของทางลองลิสต์ของเฮาอีกแล้วก็ฮับเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ทางลองลิสต์กันพร้อมอีกขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอันนี้เลยมันฝักส่วนโทรศัพท์จอแตกฟังบ่อยากสัดเจนหน้าจอเสื่อมสัมผัสบ่อยากคักจำเลข2กลายเป็นเลข8จำเลข8กลายเป็นเลข0โทรยากเด้สากกับบ่เข้าสากบึดเดียวก็เต็มแล้วก็เบิดเบิดแล้วก็สากใหม่อยู่จังซั่นมันระบบคักปานใดเนาะไปใส่กระปุกแต่สายสากไปตลอดแบตเตอรี่บ่ดีก็เปลี่ยนใหม่ซะไปห้านเท่าพันโมบายโฟนเด้อเพิ่นมีไว้ให้เลือกหลายยี่ห้อหลายรุ่นมักรุ่นคอยาวคอสั้นมีบัดย้อนสบายห้านเท่าพันโมบายโฟนเด้ออันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกพิเศษเติมอีกนะตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางอันนี้เป็นสาขาใหญ่เลยสนใจต้องการอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเราเอาไว้ไปบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงห่างหายจากพยาธิโรคาไปเอาอยู่ที่ห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกอันนี้พี่น้องบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ไปหาเพิ่นได้อยากได้แม่ยกนี่เพิ่นอยู่ทางใดโทรมาได้มีรายการที่เบอร์020-9829-4228เด้อแต่จะได้โคสุกสิแจกเบอร์ตัวแทนให้ดอกต่อไปแล้วมันขอบใจห้านอีแม่กูดเด้ออันนี้แม่กูดเป็นอย่างจังว่าซื้อกูดเพราะว่าผมแล้วกูดแต่น้อยมาเด้อพอแม่เพิ่นก็ตั้งว่าซื้อนางกูดให้เลยซะก็เลยปัจจุบันนี้ก็ได้ว่าห้านเป็นแม่กูดหลายยามนี่เด้ออยู่ทางเข้าที่2ของตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวกเพิ่นเป็นสาขาตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสโดยเฉพาะเลยไปเอาน้ำเพิ่นได้เด้อพี่น้องแข่งเสียงขวกอันนั้นแหละแม่นตัวแทนจำหน่ายครบสุดเนาะครบเสร็จเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์ยังยินดีต้อนรับอยู่เข้ามาได้พักแต่ที่สนใจต้องการอยากลงโฆษณาประสาสัมพันธ์นะผ่านระบบวิทยุเฮาแหละคลื่นความถี่103เป็น FM ได้มีรายการเฮาเด้อฟังได้ในระบบ FM ฟังทุกๆมื้อนะแล้วก็เบิ่งทางออนไลน์นําอีกพักส่วนนึงสิบ่มีโทรศัพท์เบิ่งดอกอยู่เฮือนอยู่ศาลก็สิแม่นใช้แต่โทรฟังอยู่ในอันน่ะตั้งโต๊ะหั่นนะมันจะมีครบเครื่องเรื่องของระบบฟังดอกให้มีอินเทอร์เน็ตก็แม่นเบิ่งทางออนไลน์ได้เลยในตอนนี้เนาะกำลังถ่ายทอดสดอยู่เด้อเห็นอิตาโคซุกนั่งเว้าอยู่แล้วก็เห็นกล่องสินค้าไปพร้อมๆกันอีกสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมพิมพ์เข้ามาส่งเบอร์โทรเข้ามาหรือว่าจะกดเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้ที่030-5787052 5787052นะบัดนี้ไปฟังเพลงกันมีรายการบัดนี้หลังจากได้เปิดผักกังเลยเด้อเนาะคำว่าหมอลำก็ได้ไปฟังเพลงซึ่งๆเย็นๆกันได้จักเล็กจักหน่อยพอได้ผ่อนคลายเราจะค่อยเข้ามาว่ากันอีกในเบรกต่อไปเพลงนี้คนที่หวังดีหนาวๆได้จักหน่อยเข้ากับบรรยากาศ
มวนๆกันเลยจ้ะ

0: ับในการเบิ่งเห็นจึงจําเป็นและต้องดูแลบํารุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกอยู่บ้านหอมเด้อ
2: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ
1: ่เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายเนี่ยแล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามของตาของหยังนี่น่ะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
2: โดย
1: เป็นมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นหัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆอีแม่ที่ชมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ
3: หนทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์ใจคนนี่โอ้ยหนทางอันแสนยาวไกลในการเดินทางเป็นนักเดินทางเป็นนักหักผู้ยิ่งใหญ่เด้การเดินทางผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นผู้ชายที่กล้าหาญบากบั่นชีวิตผู้ล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยกลัวจะมาถึงปัจจุบันนี้ก็บ่ธรรมดาแต่ละท่านก็ได้มีวีรกรรมเนาะที่อาจหาญเป็นนั้นนั่นเลยตำนานเรื่องของสุขภาพก็คือกันกว่าสิมาอยู่ในจุดนี้ก็แข็งแฮงพอสมควรนี่ดอกถูกเมื่อก็ได้เด้อฮอดอายุสำเฮาเจ้าข่อยนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วเด้เนาะสมเสยเด้อสมเสยบางท่านที่รักษาสุขภาพได้ดีอยู่มาฮอดปัจจุบันนี่ดวงตายังดีอยู่ยังคมสัตว์ยังเบิ่งแจ้งแย่ก้นเข็มนี่ยังเหลี่ยมปั๊บลิบมับผู้ใดความสัตย์เจตบ่ต้องได้ใส่แว่นขยายบางท่านนี่สดๆตาสดๆนี่แหละเอามาแข่งขันกันมี10คนมาลองเบิ่งเนาะตั้งเวลาใส่ไผสิแย่ไวกว่ากันมันเป็นนั้นนั้นสมรรถภาพของการเบิ่งของดวงตาแต่ละคนมันบ่คือกันบางท่านนี่เบิ่งใกล้นี่แจ้งเบิ่งไก่นี่เพิ่นว่ามัวบางท่านเบิ่งไก่นี่คมสัตว์มาก้มเบิ่งฝ่ามือเจ้าของบ่เห็นฮอดหลายบางท่าน

0: เบิ่งมีภาพซ่อนเนาะบางท่านเบิ่งแล้วมีแสงเหมือนตาขึ้นในตาเนี่ยเสียงยิบยิบยับยับคือแมงหิ่งห้อยเรื่องมาๆมีมีบโธ่ปั่นอยู่เทคอยู่บาบางท่านก็มีเมฆหมอกขี้เฟื่อลอยเมฆลอยกระจายสายลมในตาสินี่เนาะสี่ประเดี๋ยวก็บอกมันเป็นอะไรย่องว่าสันเออไปย่องเบื้องซ้ายมันมาเบื้องขวาย่องเบื้องขวาแล้วมาเบื้องซ้ายเลียนไปเลียนมาอยู่มันแม่นเอียงตั้งแต่เทมันโมแมนมันจิปิ่นนาฬิกาโต้เนื้อเออโต้กระจกโต้หินโต้ลมอาการเริ่มละมีจุดตั้งสั้นมาแล้วมันอาการเริ่มต้นละเหงื่อบูตาเริ่มเสื่อมเออหลายอย่างบางท่านก็คันอยู่บนเสาอันตาก็ได้คันยิ่งๆใช่ไหมคือว่ามีแมงอย่างมันแย่ในดวงตาแล้วก็ย่องแล้วก็เอาหลังมือนี่ถูเสียได้ปัดนี่ก็ได้มีแห้งไปหน่อยนึงมันนึกคันอีกมีบางท่านก็แสบสู่แสงบ่ได้สู่ลมก็บ่ได้ต้องได้ใส่แว่นกันแสงเห็ดสงรออยู่ตลอดถามว่าประตูจะคือว่าใส่แต่แว่นเห็ดแว่นตาดำตลอดนะตัวน้องเสร็จเห็ดสงรอนะเจ้านี่นะเสร็จเด้เฮ้ยพ่อมันตาพ่อมันสู้แสงสู้ลมบ่ได้ลูกเอ้ยลมพัดผ่านตายพ่อนะพ่อเราตาแห้งแล้วเจ็บกันว่าไปกลางแดดกลางเว้นแดดจ้าๆนี่แม่นน้ำตาพ่อนี่ไหลซึมออกว่าซั่นมันสู้แสงบ่ได้น่ะตายพ่อแน่ว่าซั่นเด้บอกก็แม่นว่าไอ้พ่อซั่นเรียบไปเด้อพ่อคือบ่ไปหาบ้าไทยหั่นเอายาบำรุงใส่ตามเราหั่นล่ะบ่ว่าซั่นเออก็แม่นล่ะบ่ก็มาเอาทันแม่มีจำหน่ายอยู่ล่ะบ่ยามนี้ก็ได้ซื้อว่าโคลาลินพาสเดอร์30เม็ดใน1กับเหี่ยวเบิ่งแยงดูแลดวงตาอย่าสิไปปล่อยมันเป็นไปแห้งกว่านั้นเลยเป็นหลายกับเบิดหลายเป็นน้อยกับเบิดน้อยคันเขาป้องกันไว้ตอนที่ยังบ่เป็นอย่างมันก็แห้งดีเอิ้นว่าสร้างกำแพงไว้ป้องกันบ่กันน้อยกับกันหลายได้คันเขาได้กินไว้ก่อนก็ดีตัวละเนาะพอพันสอบผ่านเพิ่มเติมเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาซื้อว่าโคลาลินพาสจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสการค้าแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นโคลาลินพาสลองลิสจำหน่ายคนเดียวเท่านั้นกับอยู่ตัวแทนจำหน่ายเด้อมีรายการเฮาพอพันสอบถามได้รู้สึกว่าโอ้ดวงตามันบ่อยากคักหลายๆยามนี่อยากเบิ่งหยังก็บ่คักเห็นผู้สาวย่างกายมานี่สักตาใส่ก็อยากมัวๆได้จังหน่อยบ่อยากสัจจิสีตาใส่ก็ยังเบิ่งบ่คักได้อีเมลคือกันเนาะทั้งเพศหญิงและทั้งเพศชายเด้อเอาใจใส่ผู้เป็นเมียตาบ่ค่อยดีผัวบ่เป็นหยังก็ซื้อไปให้เมียกินผู้เป็นผัวตาบ่ค่อยดีเมียก็ซื้อไปผัวเพิ่นกินเนาะเบิ่งแย่งกันหักแพงกันเป็นห่วงเนาะย่านว่าสายตามันสิใส่การบ่ได้ก่อนไว้อันควรกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เนอะเจ้าสบายดีจะเอาเพลงหยัง
1: ขอเป็นเมียลาเด
0: ้ขอเป็นเมียลาเจ้าเจ้าเจ้าสาวเพลงมักบ
1: ่
0: เจ้ามักเราบ่เป็นยังคือบ่เว้ากับโพสกได้ว่ามักบ
1: ่ก็มัก
0: แล้วเนาะปักก็ว่ามักเอ้ย
1: ม
0: ัน ได้ๆๆ
1: เ
0: จ้าได้ได้ได
1: ้
0: เอ้ยมันหย่อหลายยามที่บ่เว้ารอดอกเจ้าขอบใจนะอาจารย์สมมิตรมักไปทั่วยามนี้ ไปมักสาวแพงบ้านโนนแก้วละได้ยามนี่ก็ได้นะสบายดี FC แฟนรายการทั้ง Facebook โคศกนําเด้นะแล้วก็ทั้งเพจแห่งชาติลาวเฮานะมีรายการทั้งต่างประเทศก็เข้ามาเบิ่งนะอันนี้แม่นมิเชล5นะอันนี้แม่นเพิ่นเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเพิ่นบอกว่าสบายดีเจ้าสบายดีเด้แล้วก็สบายดีทั้ง Facebook โคศกนําทั้งสาววันเสียงขวงสาวมอนแก้วคำดีสาวนาคีแห่งเมืองลาวนะอ่ะมีแต่ผู้สาวเมื่อนี้เออไปฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงนี้แหละมันตามคำขออินแต่งแก้วบัวลามะลางเนาะศิลปินที่มีชื่อเสียงขอเป็นเวลามวนๆจ้ะ

0: เป็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไสศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาติไขมันโอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: ฟังเพลงแล้วม่วนฟังเพลงแล้วมีความสุขฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าหัวใจเบิกบานเนาะเบิกบานบ่อีแม่เบิกบานมวลซื่นเฮ็ดให้จิตใจโปร่งใสอารมณ์ดีห้อยยิ้มก็ตามมาเด้นะหวานและสายตาก็ได้รวบเอากับมวลในเว้ากับมวลขึ้นได้ฟังเพลงผ่อนคลายในยามเศร้าๆจักหน่อยนี่ก็บ่เศร้าแล้วเนาะ 10:00 ปลายใกล้สิครึ่ง 10:00 ยังเลยเด้อีกจักหน่อยก็เบิดเวลาละบางพักส่วนนี่ก็กําลังมุกมุ่นนําเวียกนําการเอกสารเต็มโต๊ะเลยเบาไทยเลยโอ้ยน้ำท่วมเข้าผักสวนนึงกับบริกินเข้าน้ำท่วมนานพักโอ้ยผักหอมป้อมใกล้สิได้เก็บไปขายน้ำมาท่วมเบิดประวัตินะน้ำท่วมหนองป่าเบิดเลยเอ้ยป่านี่เบิดบริกินจักโตโอ้ยเป็นไตตุนซะแล้วยามฟ้ายามฝนน่ะมีรายการก็ได้ทำใจกันแดงนะเอาต้องได้เข้าใจปัญหาเรื่องของน้ำเนาะอ้ออัดหูลมถุมหูน้ำบ่ได้เลยนะฟ้าฝนโทรทานนี่เพิ่นกับบ่ได้บอกได้กล่าววัดยามมากับมายามบ่มากับบ่มาใครบ่าวตกกันมันตกกันท่วมบ่ทิบบ่หยังเนาะอันตรายอย่างว่าคู่มือนี่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนหลายนะมีรายการมีบางบอนกับบ่เคยน้ำท่วมกับท่วมมีบางบอนบ่เคยแรงกะแรงเปลี่ยนแปลงไปหลายนะย้อนหยังมีรายการอันนี้ก็คือสิเข้าใจดอกเนาะย้อนฝีมือของไผย้อนปัญหาหยังเกิดขึ้นเด้มันก็มีหลายแนวที่เฮาจะยกมาเว้าแต่ว่ามันสิยาวเกินไปนะเรื่องของธรรมชาติที่เคยแต่เก่านี่ธรรมชาติเฮานี่บ่ได้รับการเขาเอิ้นว่ามันมีการขุดค้นเนาะ วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้คือเศรษฐกิจยุคนี้มีการขุดค้นนั่นนี่มาละเหตุให้ธรรมชาติมันพิษพิษจากสมดุลเก่าหันนะเหตุให้ดินลุบมันดินมันลุบมันยุบมันถล่มเนี่ยคันว่าผู้กับแม่นต้นไม้กับสิบมีซะคันมันมีต้นไม้หลายมันก็ดึงดินดึงอย่างไว้เนาะมันก็กลายเป็นผู้หัวลูนฝนตกซึมมันก็เจือนดินสไลด์เด็บบ่บางบอนก็เกิดดินยุบดินหยังเนาะย้อนการขุดเจาะต่างๆเด็บเหตุให้มันมีการยุบตูสุดตูลงมีทั่วโลกแล้วแหละอาจจะว่ามีการเกิดเปลือกโลกมีการเหน่งตัวเกิดแผ่นดินไหวเกิดภัยพิบัติต่างๆเมื่อวานซืนนี่ก็ยังได้ติดตามข่าวว่าน้ำทะเลแห้งนี่โอ้ไปแห้งแห้งประเทศหนึ่งไปยิงอยู่ประเทศหนึ่งดิเห็นบอกติดตามข่าวสารเบิ้งนะข้อมูลต่างๆเขากับเบิ้งมันมีการเปลี่ยนแปลงอันตรายแล้วยามนี้เขาต้องได้เบิ้งกันนะได้ช่วยเหลือได้เข้าใจติดตามเบิ้งนะปัญหาต่างๆเกี่ยมหับมือไว้ในแต่ละฤดูกาลนะเขาต้องได้เกี่ยมไว้เด้อเขาต้องได้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้เด้อใส่บอนใดที่มันเป็นภูหัวโลนบ่เป็นพื้นแผ่นดินว่างเปล่าส่งเสริมการปลูกต้นไม้นี่เพื่อให้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอันนี้โคศกกสิบยกมาเว้าดอกนะเนอะท่านใดกะยาเมื่อมันได้เกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันนะอดทนอดกั้นเนี่ยมันผ่านไปนะเวลาเดี๋ยวมันกะติเศร้าเองอเมริกาฮาวเดอร์เป็นกำลังใจให้นะพักส่วนที่กำลังประเสริญกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของธรรมศาสตร์นะเมื่อกี้ในมิตรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเนาะอาหารเสริมจีโก้พลาสติจีโก้พลาสนี่มันเป็นประเภทแคปซูลนะเป็นรายการแคปซูลพ่อแม่บางคนอีพอยเมมินรายการในปัจจุบันนี้นี่ไปกวดพบว่าคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดในเลือดนี่สูงหมายความว่าไขมันอยู่ในเส้นเลือดสูงเกินพิกัดเกินผิดปกตินะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของโลหิตบ่สะดวกมันอืดมันบ่ไปเกิดอาการมึนซาตามตีนตามมือเกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันบางท่านก็มีปัญหาเรื่องหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวกระทันหันย่อนคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเกินพิกัดอันตรายมีรายการเฮาเมื่อเฮาฮู้จังซั่นแล้วแหละเพิ่นจะมีดอกนะมีวิธีการแก้ไขรายการการดูแลสุขภาพในแบบใหม่ได้บัดนี้เมื่อเฮาฮู้เฮาเป็นไขมันแล้วอาหารการกินมันก็ต้องได้มีการจำกัดแดนเนาะเอาสิไปกินมลุมมล้วยก็บ่ได้กินอาหารเสือกินอาหารที่มันมีแคลเซียมสูงก็บ่ได้กินอาหารเสริมกินอาหารอื่นที่มันแบบประเภทเนื้อสัตว์นี่ก็กินหลายก็บ่ได้กินแล้วก็มีปัญหาลดกับพักส่วนใดเป็นไขมันเป็นความดันอันตรายอาหารเสริมจีโก้พลาสมีส่วนในการลดพรไขมันได้มีรายการพ่อแม่บางท่านเป็นไขมันหลายตั้งค่าไขมันสูงในแต่ละเทือไปกวดไปเสกโอ้ยหนักเลยมาลองเบิ้งเนาะกับอาหารเสริมจีโก้พลาสรับประทานลองเบิ้งจักหนึ่งกับสองกับมันสี่ลุดพรบอกแต่หลายๆท่านเพิ่นก็เอาเป็นประจำอยู่ได้ล่ะนะทรงทุกๆอาทิตย์เพิ่นบ่ให้ขาดเพราะเป็นอาหารเสริมลุดพรไขมันนะ ปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติช่วยเฮ็ดให้ความดันโลหิตลดผ่อนลงเนาะช่วยให้ปัญหาเรื่องต่างๆค่อยลดผ่อนลงนะรายละเอียดมีรายการสามารถสอบถามเติมที่เบอร์020-9829-4228เออ9829-4228อันนั้นมันเบอร์ทั้งห้องการโทรสั่งซื้อได้เลยเด้อมีรายการเฮาสนใจต้องการอยากรับประทานอาหารเสริม GO Plus นะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของไขมันเรื่องของข้อกระดูกช่วยให้กระดูกดีแข็งแรงช่วยให้ไขมันลดพรปรับน้ำตาลให้เส้นเลือดนี่เกณฑ์ปกตินี่มันมีจุดดีหลายอย่างคันเฮากินเป็นประจำทุกมื้อทุกมื้อนี่ความเสี่ยงพยาธิดังกล่าวมันก็สิบ่มาหาเฮาหลายปานใดเด้คันผู้ที่บ่เป็นรับประทานไว้หลายแห่งดีที่สุดคันผู้ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไขมันนี่ความดันเบาหวานคอยดูแลรับประทานไปบวกกับการออกกำลังกายมันก็ดีไปสุขภาพอย่าสู้ไปใจฮ้อนมีรายการใจเย็นๆนะกับการเบิ่งแง่สุขภาพคอยดูแลสุขภาพไปตัดอกตัดใจตั้งใจตั้งสติใจมันคิดอยากแต่เฮาบ่กินใจมันคิดอยากไปแต่เฮาบ่ไปมันขึ้นกับใจเฮาเองเรื่องเป็นเบาหวานความดันเพิ่นบ่ให้กินเหล้ากินเบียร์ไปเห็นหมู่กินเพราะว่าอยากแล้วได้บ่นี่หมู่สวนกินบ่บ่ได้ได้ก็บ่กินจังได๋ก็บ่กินอันนั้นคือจิตใจเฮาต้องมั่นคงเด้คันมื้อใดเฮาอ่อนเฮาอ่อนแอกับปัญหาคอนแคนแล้วเฮ้ยก็ยามจักจอกจังได๋ก็ได้ติบ่ถือว่าเจ้าพลาดแล้วเจ้าพลาดแล้วอันใดเพิ่นบ่ให้กินบ่ให้แตะจักหน่อยเลยก็แห่งดีเลยกินผักชอกซื้อผักมากินผักดีเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นผักส่วนนี่นี่กินผักเนาะกินอาหารที่มันบ่ไปเพิ่มไขมันฮะมันขึ้นกับใจเฮาเองมีหลายๆท่านนี่คาลำบ่ได้อดบ่ได้อยู่บ่เป็นฮู้อยู่ทั้งฮู้ว่าเป็นแต่ว่ายังไปฝืนมันไข้แล้วพยาธิมันไข้แล้วมันดีแล้วนะเดี๋ยวนี้มันสิดีแล้วเดี๋ยวแต่ผู้เกี่ยวเพิ่นว่ามันคือว่าดีล่ะคือมีเหือมีแหงขึ้นละหน้าเริ่มแดงขึ้นไปเอาบัดนี้นะไปเฮ็ดอีกเติมไปกินอีกนักกว่าเก่าบัดนี้สุดเทื่อที่สองมานี่แม่นแล้วเลยบัดฟื้นยากแล้วบาดเนาะคันเอาเป็นแล้วยุดก็คือยุดตัดก็คือตัดคาลำก็คือคาลำเลยอันนี้บางท่านนี่ผิดพลาดเป็นหอบสองมานี่บ่ฟื้นเลยบาดนักกว่าเก่าอีกอันตรายตั้งใจกินอาหารเสริมตั้งใจดูแลออกกำลังกายบ่ว่าโคซุกสิบ่ป่วยดอกก็สิป่วยคือกันต่อหน้าไปแต่ว่าตอนนี้มันบ่ได้เป็นหยังแต่เฮาก็กินอาหารเสริมออกกําลังกายรักษาสุขภาพอันนี้เฮาแนะนําเตือนนะว่าคันเฮาเป็นแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋ก็คือดังอาหารเสริมเฮากินอาหารเสริมซื้ออาหารเสริมไปกินแล้วโอ้ปฏิว่ากินอาหารเสริมแล้วมันสิต้องดีๆๆๆๆโมเมนต์ได้มันต้องได้บวกกับแนวอื่นนําได๋เนาะกินอาหารเสริมแล้วต้องได้พักผ่อนดูแลตัวเองเข้าสู่ขบวนการพักฟื้นแล้วบาดนี้สิไปเฮฮาปาร์ตี้คือหมู่มันบ่ได้แล้วงามนี่สุขภาพเฮามีปัญหาแล้วแนะนำไปที่อาหารเสริมเด้อมีรายการเฮาลองเบิ่งจักกล่อง2กล่องก็บ่ว่ากันเอาที่ความสบายใจโทรไปถามเบิ่งเนาะที่020-9829-4228เด้อเพื่อสุขภาพที่ดีมันขึ้นอยู่ที่จิตใจเฮาเองว่าเฮาจะเริ่มต้นหรือบ่เริ่มต้นเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการหาเพลงนี้ตำหกคอยแฟนมีรายการครับเอาใจผู้สาวตำหกทั่วประเทศเลยเพลงนี้มวนๆกันเจ้า

ิลปินสาวไก่ฟ้าสวยงามทั้งภาพลักษณ์เสียงก็ดีอีกเด้อต้นตำรับน้ำมินรายการเฮาตำหกคอยแฟนฝากให้กับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการลองลิสต์ก็สุขภาพอาหารเสริม

สุขอยู่เมืองฟ้านี้แต่แดดกับฝนแม่เอ้ยสุขอยู่เมืองคนสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละคือจุดสุดยอดของชีวิตเนาะขอทุกคนมีความสุขกายสบายใจเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะมื้อนี้กะที่ว่า1ชั่วโมงกับรายการมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะก่อนจะจากกันไปมื้อนี้กะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนขอบใจ Long List International จำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสู้ขอบใจขับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจห้านพิมพ์มสอนขอบใจห้านขยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขยาแม่ยกทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแห่งเสียงขวงขอบใจลูกค้าทุกๆทานขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook ทางเพจแห่งศาสตร์ลาวขอบใจผู้สวยทานสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าเนาะแล้วก็ขอบใจทุกๆทานจงมีความสุขกายสบายใจที่ติดตามรายการเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อสิได้อำลาภายจากกันก่อนเนาะมีรายการปิดเพลงนี้ซ้ำทายให้เว้าสู่ฟังแนวสังอ้ายอยู่ในช่อง YouTube ของโคซกเบาไทยฝากกดติดตามกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจโคซกพบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนได้ประเมินความเสียหายจากภัยน้ำท่วมใน10เมืองในระยะเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม2016มูลค่าเสียหายเบื้องต้น275ตึกกว่ากีบและมีประชาชน 151,000 คนได้รับผลกระทบปัจจุบันกำลังเร่งสืบต่อประเมินความเสียหายและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกองประชุมปรึกษาหารือการตอบโต้ฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขภัยพิบัติน้ำท่วมจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่ห้องบาการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงมีคณะกรรมการภัยพิบัติคันแขวงและบรรดาเมืองเขาห่วมท่านแสงเพชรคำสุขถาวงรองหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้รายงานว่าภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่แขวงขมวนมี2ระยะคือระยะที่1แต่วันที่3หา17กรกฎมี111บ้าน 6,291 ครอบครัว 31,381 คนได้รับผลกระทบมูลค่าเสียหายเบื้องต้น136ตึกกว่ากีบส่วนระยะที่2แม่นวันที่5หา31สิงหาคม2016ส่งผลให้เนื้อที่นาถึกน้ำท่วม 33,637 เฮกตาร์สัตว์เลี้ยงตาย 9,856 ตัวและสูญหาย731ตัวด้านเส้นทางแขวงเส้นทางหลวงเมืองถนนสุนบทและขวาหลายแห่งระบบสุรประทานโรงเรียนสุขะอนามัยถึกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวมี17บ้านมี 1,489 ครอบครัวและ 7,346 คนต้องยกย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่ปัจจุบันประชาชนทั้งหมดได้กลับคืนสู่บ้านเดิมแล้วในขณะที่การช่วยเหลือแขวงได้จัดสรรเงินให้10เมืองแล้ว1ตึกกว่ากีบและระดมเงินช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆได้3ตึกกว่ากีบพร้อมอุปกรณ์ตอบโต้ฉุกเฉินมูลค่า4ตึกกว่ากีบประกอบมีเต็นท์หลบภัย6หลังและเรือกู้ชีพ10กว่าลำนำไปใส่ในพื้นที่ประสบภัยท่านเดชศักดามณีคำเน้นนักว่าระยะต่อไปต้องเร่งฟื้นฟูหลังน้ำรุดโดยจัดเรียงเวียกงานตามบุริมสิทธิ์เร่งซ่อมแปลงถนนหนทางและขวาระบบสนับสนุนทางโรงเรียนและระบบน้ำสะอาดให้สามารถนำใช้ได้โดยไวพร้อมนี้ให้ทุกภาคส่วนสืบต่อเก็บกรรมและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายอย่างรอบคอบครบถ้วนเอกภาพโดยเฉพาะด้านกสิกรรมคมนาคมและโรงเรียนเพื่อเสนอขอการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคตจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: รายการอค MOIC สื่อสาร
3: รายการอค MOIC สื่อสาร
2: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสาร

0: ายการโอคอ MOIC สื่อสาร
1: ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการโอคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
3: สบายดีมีรายการที่กินฮอดและคิดถึงทุกๆท่าน
2: ต้อนรับประธานเข้าสู่รายการอคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสาร
3: อุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ออนไลน์เนาะออนไลน์ก็แม่นทางเพจหลักก็คือลาว National Radio พวกเราได้มีการกดแบ่งปันไปทั้งเพจ MOIC สื่อสารมื้อนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อพันงาครับนาทีดำเนินรายการสุทันฟัง
2: เจ้ามาพบกันในระยะนี้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อต้นอาทิตย์
3: เจ้า
2: เป็นมื้อต้นอาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าเป็นมื้อที่อยู่ในระยะของการต้นเดือนอยู่ได้เนาะต้นเดือนสำหรับเดือนกันยาแต่ก็เป็นมื้อที่น้องๆลูกๆหลานๆพวกเราก็ไปโรงเรียนแล้ว
3: ตั้งแต่เช้า
2: ไปแต่เช้าเลยบางโรงเรียนบอกว่าแมนยูว่าเพิ่นเปิดสุขเรียนใหม่ไข่สุกเฮียนใหม่ตั้งแต่อาทิตย์แล้วนี่แต่ว่าบางเฮียนบอกว่าเฮียนอยู่แต่ว่ากันยังบ่ทันปกติแต่วันนี้ได้เริ่มมื้อนี้ได้เริ่มมื้อนี้เริ่มวันที่7นี่เป็นต้นไปแล้วก็แปลว่าเฮียนปกติแหละวันนี้เฮียนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีหลีเน
3: า
2: ะ
3: เอาก็ถือว่าบรรยากาศเศร้ามื้อนี้ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี
2: ้
3: เฮ็ดให้การสัญจรเศร้ามื้อนี้นี่โอ้ยตามเส้นทางสายต่างๆทั้งสายน้อยสายใหญ่ทาง
2: ติดเลยแม่นบ
3: ่ทางหอมทางซอย4แยก3แยกนี่มันรถหลายเป็นพิเศษเราออกบ้านตั้งแต่ 7:00 น.เ
2: จ้าเมื่อเว้าถึงว่ามื้อเข้าโรงเรียนเนาะมื้อเข้าโรงเรียนบวกกับปิดมื้อเข้าลาเข้าการส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องออกจากบ้านจากเฮือนแต่เศร้า
3: ๆ
2: เพื่ออย่างเพื่อว่าไปส่งลูกให้ทวงทันในสมุงการเข้าเฮียนถึงเป็นว่าพ่อแม่นี่อาจจะเข้าการนี่ซากกว่าลูกก็ตามเนาะแต่ว่าต้องได้ไปไว้กว่าลูกอีกเพื่อไปส่งลูกแล้วก็เป็นมื้อทําอิฐในการออกจากบ้านจากเฮือนแน่เนาะมื้อวันจันทร์นี่แน่นอนล่ะรถติดอยู่แล้วบวกกับว่าถามว่าเป็นมื้อใดที่มีอากาศที่ฝนตกแบบนี้และมันติดตืมอีก
3: คุณส่องไปเลย
2: พอขอเป็นกำลังใจให้หมดทุกคนเนาะในการนำใส่รถใส่ถนนก็ขอให้ทุกคนใส่รถใส่ถนนด้วยความปลอดภัยระมัดระวังคอยไปคอยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจอีกอันนึงก็ว่าให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เพิ่นคอยระบายรถอยู่ตามจุดต่างๆที่มีความแออัดจุดที่มีโรงเรียนบ่จุด3แยก4แยกนี่เพิ่นก็ระบายรถได
3: ้ส่งกำลังใจให้เนาะมื้อนี้พวกเราพบกันตอนต้นอาทิตย์เช่นเคยเฮามีข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาเล่าข่าวในอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวอย่างแดเนาะทั้งกลุ่มใดแดเรียกงานใดแดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเราก็จะได้เอามาสนทนาอารมณ์กันในรายการของพวกเรา1ชั่วโมงนี้ท่านสามารถเข้ามาหับสมหับฟังแล้วก็ประกอบคำเห็นได้กดแบ่งปันกดแชร์ได้หรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรียกงานใดกลุ่มใดแม่นสามารถส่งเป็นความคิดความเห็นเข้ามาได้เฮาแจ้งไว้เนาะว่าในอาทิตย์นี
2: ้
3: คือมื้อวันพุธวันที่9กันยานี้พวกเราจะมีการสนทนาอีก1หัวข้อที่สำคัญเลย
2: ภายใต้หัวข้อแมนมาตรการคุ้มครองเขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปป.ลาวโดยการให้เกียรติเข้าร่วมนี้คาดว่าจะเป็นทันปริญญาเอกบุญเพ็ง4บุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพิ่นจะมาร่วมสนทนาตัวจริงเลยในมื้อนั้นเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อตัวนี้และมีความสนใจอยากจะถามเพื่อนแบบสดๆก็ได้ในมือนั่น
3: เจ้ามาถามติดตามน้ำกันผ่านรายการของพวกเฮาตอนต้นรายการแบบนี้เฮาขอแจ้งข่าวเบื้องต้นก่อนเนาะว่ามื้อนี้เฮาสิมีข่าวเกี่ยวกับอย่างแน่ให้เพื่อนสู่กันฟังเนาะ
2: แน่นอนเว้าถึงว่าเวียกงานทางด้านต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค้ามันก็มีหลายเวียกงานที่ปิ่นอ้อมเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเวียกงานของการส่งเสริมภาคธุรกิจนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจขนาดน้อยวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่เป็นต้นไปเนาะซึ่งในรายการพวกเราเองก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้ละอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเลยเนาะอันนี้ล่าสุดเลยในเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมานี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่เพิ่นได้มีการเซ็นสัญญาสนองทุนระหว่างทสว. หรือว่าทั้งเรื่องของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่ร่วมกับทางธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารพัฒนาลาวและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมภายใต้บ้วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลไฮทสวซึ่งเข้าร่วมในครั้งนี้โดยการเป็นประธานและก็เป็นสักขีพยานของท่านปริญญาเอกมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาบริหารทสวบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องและก็บรรดาธนาคารธุรกิจพร้อมด้วยภาคธุรกิจเข้าร่วมทั้งหมดนี้เป็นห้อยทานในการเข้าร่วมครั้งนี้เนาะโดยพิธีเซ็นสัญญาในการสนองทุนครั้งนี้เป็นทุนที่ทสวให้ประจำ6เดือนต้นปี2026ในจำนวน100ตื้อกีบและก็มีการจัดสรรในจำนวน93ตื้อกีบเพิ่มเติมอีกเพิ่มทุนให้กับ3ธนาคารธุรกิจเนาะซึ่งประกอบมีดังนี้เนาะก็คือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนด้วยมูลค่าเป็น30ตื้อกีบผ่านมาที่ได้มีการหักไปแล้วแมนจำนวน 126.64 ตื้อกีบรวมถึงที่ได้รับทั้งหมดแมน 165.64 ตื้อกีบส่วนเบื้องของธนาคารพัฒนาลาวก็มีมูลค่าเป็น30ตื้อกีบผ่านมานี่หักไปแล้ว204ตื้อกีบรวมถึงที่ได้ทั้งหมดแมน234ตื้อกีบและธนาคารส่งเสริมกสิกรรมเป็นมูลค่า33ตื้อกีบผ่านมาหับไปแล้ว80ตื้อกีบแล้วก็ทุนรวมทุนทั้งหมดที่ได้หับเป็น113ตื้อกีบเนาะการสนองทุนให้กับธนาคารธุรกิจในครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็เป็นเพื่อเป็นการให้ธนาคารธุรกิจนี่นำทุนดังกล่าวนี้ไปสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางที่เป็นหัวหน่วยบุรีมาซิดที่มีท่าแหงของแขวงนครหลวงที่มีเงื่อนไขครบถ้วนในการในบรรดาแขนงการบุรีมาซิดของรัฐบาลเป็นต้นก็แมนแขนงทางด้านการผลิตสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมและก็อุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็แขนงการค้าเนาะรวมมีแขนงการค้านี่ก็ดำเนินเกี่ยวกับการเก็บซื้อบรรดาผลิตภัณฑ์กสิกรรมเพื่อสนองให้กับบรรดาโรงงานและก็ส่งออกไปต่างประเทศทางนี้ก็เพื่อเป็นการแน่ใส่ประกอบส่วนในการพันขยายนโยบายอันสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะก็แมนเพื่อให้สุ่มใส่ในการสุกยุ่งการผลิตให้มีความเข้มแข็งและก็สามารถเป็นเจ้าตนเองได้เนาะและการรวมไปถึงทดแทนการนำเข้าและก็สุกยุ่งการส่งออกเพื่อนำเอาเงินตาต่างประเทศนี่เข้ามาสู่ประเทศลาวของพวกเขานี่ให้นับมือนับหลายยิ่งขึ้นเน
4: า
2: ะและข้อมูลท่านใดที่ว่าสนใจเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนดังกล่าวนี้ผ่าน3ธนาคารนี้ท่านก็สามารถติดต่อไปหาทั้ง3ธนาคารนี้ได้โดยตรงเลยเพื่อให้ไทยผู้ประกอบการบัวจะเป็นผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางสามารถนำเอาวงเงินตัวนี้ไปต่อยอดธุรกิจต่อ
4: เจ้าหรือว่าท่านจะพัวพันสอบถามข้อมูลก่อนผ่านทั้งกองทุนเลยเนาะกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริม SME เนาะหมายเลขโทรศัพท์ก็021414064เนาะเพื่อเอาข้อมูลก่อนแล้วจึงเข้าหาธนาคารโดยกลุ่มที่เพิ่นเป็นคู่หัวมือนี้
2: เจ้าและนอกจากนั้นก็ยังมีเบอร์ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งก็คือ021410005ถ้าว่าสนใจเกี่ยวกับวงเงินดังกล่าวนี้เนาะท่านสามารถติดต่อไปหาเพิ่นได้โดยตรงเลย
4: เพราะยังมีข่าวเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาโครงการร่วมมือก่อสร้างสถาบันคนคั่วเซียวซานมาตรฐานพลังงานไฟฟ้าสะอาดลาวเนาะรายละเอียดสิเป็นอีกแนวไหนจักหน่อยพวกเฮาสิเอามาล้มสู่ฟังผ่าน
2: จักหน่อยจะมาล้มสู่ฟังตื่นอีก
4: ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าตอนนี้มวลซื่นเสียงเพลงก่อนเนาะพาบรรดาท่านให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกลิ้น1เสียงเพลงฝากต้อนเป็นความสุขให้กับมิลิการท่านที่เข้ามาทาง Facebook ทักทายสบายดีไออุดรเด้อแล้วก็อนุสรเนาะทั้ง Facebook ที่เพิ่นใส่ชื่อว่าอนุสรไออนุสรบ่หรืออนุสรเนาะเดี๋ยวทีมงานเฮากดเบิ่งขึ้นตื่มอีกเนาะขอบใจหลายๆสำหรับคำคิดคำเห็นอยากฟังเพลงใดหรือว่ารายงานดินฟ้าอากาศอยู่เขตใดสามารถพิมพ์เป็นข้อความผ่านทางออนไลน์ Facebook ได้เลยตอนนี้ไปมวลซึนเสียงเพลง

0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: ฝนตกไอกระแข็งน้ำแกงไอกระลอยเพิ่นว่าเนาะ
2: ย้อนคมหักคมเพลง
1: แม่แล้วมื้อนี้นี่ฝนตกบ่แข็งกับบ่ได้ได้ไปสิบ่ทันเวียก
2: เนาะเสื้อบาลายคนอาจจะฮอดห้องการแล้วเนาะตอนนี้อยู่ที่สถานีเฮาก็แม่นฝนเอื้อนแล้วแต่ว่าสภาพฝนสิเซาตกบ่มื้อนี้ยังบ่แน่ใจเพราะว่าท้องฟ้ายังครึ้มๆอยู่
1: อาทิตย์นี้ยังต้องได้ติดตามข่าว

0: แล้วแต่ในขณะเดียวกันที่เฮายังต้องได้เฝ้าระวังอีกว่าถ้ามันมีฝนมามันก็มีโอกาสที่น้ำจะยิ่งขึ้นเติมอีกฉะนั้นก็ยังในระยะนี้ก็ถือว่ายังไว้วางใจบ่ทันได้เถื่อต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: เจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมเนาะในการรับมือนั่นเองเอาดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปว่าพวกเฮามีข่าวจากข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้ก็จะเป็นเวียกเกี่ยวกับเรื่องของที่ยกระดับเนาะทางด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดเนาะเป็นขึ้นแนวใดในอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากทางเวียกงานส่งเสริมธุรกิจ MSME ก็คือจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางแล้วพวกเฮาก็ยังมีข่าวนี้ก็เป็นพิธีเซ็นสัญญาโครงการหัวมือก่อสร้างสถาบันค้นคั่วเซียวซานมาตรฐานพลังงานไฟฟ้าสะอาดลาวเนาะเพิ่นได้มีขึ้นในวันที่3กันยาที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมการค้าร่วมกับบริษัท CGN Energy Technology ลาวจัดพิธีเซ็นสัญญาโครงการหัวมือก่อสร้างสถาบันค้นคั่วเซียวซานมาตรฐานพลังงานไฟฟ้าสะอาดลาวเพื่อเป็นการวางพื้นฐานค้นคั่วพัฒนามาตรฐานและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างบุคลากรเซียวซานด้านพลังงานไฟฟ้าสะอาดในสปป.ลาวซึ่งพิธีดังกล่าวมีท่านนางจันสุขแสงพระจันทร์อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านปริญญาเอกอนุสักพงศวัฒน์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานและก็ยังมีท่านเจี้ยเซียนหยูผู้อำนวยการบริษัท CGN Energy Technology ลาวมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าห้องสถาบันเนาะแล้วก็มีห้องอำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีผู้ต่างหน้าจากบรรดากรมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ต่างหน้าบริษัทนี้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนี
0: ้เจ้าและนอกจากนั้นเราท่านผู้ฟังนั่นเป็นเรื่องงานการเคลื่อนไหวของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแน่นอนแหละมันก็มีหลายภาคส่วนเนาะหลายแขนงที่ขึ้นกับทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนื่องในนั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานของไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าแล้วนี่ก็ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเช่นเดียวกันในอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเขาได้ว่าเมื่อกี้นี่แหละว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นเขาประสบพบพ่อเกี่ยวกับสภาพภัยพิบัติภัยน้ำท่วมนี่เป็นนักเลยทางเบื้องของทางแขวงภาคเหนือก่อนหน้านั้นก็เป็นทางภาคใต้ท่วมแต่ว่าทางภาคใต้นี่ยังบ่นักเท่าทางภาคเหนือเช่นว่าทั้งหลวงน้ำท้าอุดมไซนี่มันนักเลยเนาะนักหลายดีเนาะอันนี้มันอยากคือมาเว้าเกี่ยวกับเวียกงานของเบื้องของไฟฟ้าเองเนาะในระยะที่มีสภาพน้ำท่วมฮั่นเนาะทางเบื้องของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหลวงน้ำท้านี่เพิ่นก็ได้สืบต่อในการลงไปเก็บกู้ระบบภาคจำหน่ายที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นการอัปเดตคืนเนาะเกี่ยวกับการเก็บกู้ระบบที่ยังสืบต่อเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนนั้นมีไฟฟ้าที่สมใช้ได้โดยไวอันนี้เป็นในเมื่อวันที่4กันยายน2026นี้ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหลวงน้ำท้าเพิ่นได้มีการเร่งแก้ไขเก็บกู้ระบบไฟฟ้าซึ่งมีหลายนาเวียกเช่นว่าการกวดกาซ่อมแปลงไฟในภาคของครัวเฮือนให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนเขตที่ถูกน้ำท่วมให้กลับคืนมาสมใช้กระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีแล้วก็คือแล้วหลวงน้ำท้าหานาเลนะสมทบกับทางไอ้น้องของเขื่อนไฟฟ้าน้ำตาลานพาวเวอร์จำกัดได้มีการตั้งเสาแล้วก็มีการซ่อมแปลงตะข่าย2จุดด้วยกันจุดที่1ก็คือจุดเขตบ้านสบตุดเนาะในจำนวน5วางเสาเน
1: า
0: ะส่วนมาจุดที่2ก็แม่นอยู่ที่จุดบ้านหาดนาแล้งจำนวน4วางเสาเนาะแล้วทางหลวงน้ำท้าแล้วทางหลวงน้ำท้าหาดนาเตยเก็บเมี่ยนสายไฟแล้วเขตได้18บ้านเนาะบ้าน18มีในเขตบ้านนี่แม่น18ลัก18เน
1: า
0: ะอยู่บ้านลัก18ว่าง่ายๆเนาะแล้วก็แล้วนาเตยหาบอเตนก็คือเขตมีการเขตดังกล่าวนี้มีการขุดคุมเสาเพื่อเป็นการเกี่ยมตั้งเสาในจำนวน5ต้นด้วยกันพร้อมทั้งเข่งสายคืนเนาะทั้งหมดนี้มีอยู่2จุดด้วยกันจุดที่1แม่นมีจำนวน2วางเสาจุดที่2นี้มีจำนวน5วางเสาและพร้อมทั้งมีการตัดต้นไม้ข้ามแล้วตาคายเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดย้อนว่ามีต้นไม้ที่มีการหักทับบ่หรือว่ามีการกีดขวางนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นการเอาใจใส่ของทางเบื้องของไฟฟ้าลาวแน่นอนว่าถึงว่าสภาพความเสียหายในปัจจุบันนี้ว่าถึงสภาพภัยน้ำท่วมทางเบื้องของแขวงภาคเหนือและก็แขวงอื่นๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศลาวของพวกเรานี่เป็นระยะนี้เป็นหนึ่งเป็นเล็งเรื่องของการเก็บกำข้อมูลเพื่อให้ ู้ว่ามีความเสียหายทางด้านใดๆเสียหายหลายซ้ำ

0: ไหลเสียหายหน่อยซ้ำใดเนาะและเล็งใส่เรื่องของการฟื้นฟูบ่ว่าจะเป็นบรรดาพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับผลกระทบนี่ถนนหนทางขัวบ่ที่การถูกตัดขาดน
1: ี่
0: เส้นทางบางเส้นก็แม่นโอ้ยุบไปเลย
1: เห็นใจในการสัญจรไปมาเนาะแล้วก็การซุ่มไฟนี่แหละเพราะว่าลักเสาไฟฟ้าหักสายไฟฟ้าขาดนี่ก็ต้องได้โตขึ้นใหม
0: ่
1: ก็ได้ส่งกระแสไฟฟ้าไปขึ้นใหม่อันนี้กับทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยเฉพาะก็คือสาขาแขวงภาคเหนือเพิ่นก็ได้เฮ็ดเวียกนักขึ้นตื้มอีก
0: แข่งกับเวลาเลย
1: เจ้าเป็นกำลังใจให้เนาะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเวียกงานบ่จะเป็นทางเวียกงานพลังงานไฟฟ้าสะอาดแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะ
0: เจ้า
1: ก็เป็นข้อมูลดีๆที่พวกเราเอามาว่าโอลุมสู่กับรายการฟังเฝ้าระวังตื้มอีกเมื่อเว้าถึงฤดูกาลนี้เนาะฤดูฝนนี่แน่นอนแหละคือเฮาเว้าแล้วก็เตือนกันเรื่อยๆถ้าว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันแบบนี้นี่ถึงว่าน้ําจะแห้งไปแล้วอาจจะมีโอกาสมาในน้ําฮอบใหม
0: ่แม่นแหละ
1: อาจจะเสี่ยงเฮ็ดให้น้ําท่วมขึ้นใหม่เติมอีกถ้าว่าฝนตกแบบนี้นี่เขตทางภาคเหนือท่วมแล้วทางภาคกลางลุกไปหาภาคใต้เด้ก็ต้องได้เฝ้าระวังเพราะว่าไหลลงมาตามสายน้ําเด้เนาะ
0: แม่นแหละ
1: ก็จะเฮ็ดให้มีความเสี่ยงได้เนาะท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังครับชมรายการอยู่ในตอนนี้ส่งกำลังแห่งใจมาพวกเราเพิ่มเติมเด้อเนาะในรายการ MOIC สื่อสารทีเราข่าวเว้าข่าวสู่กับมีรายการฟังท่านใดที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการเฮาเองก็ดีหรือว่าเข้าไปติดตามด้วยตัวท่านเองเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่พวกเราอยากขอฝาก Facebook เนาะข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าทานพิมพ์แล้วก็เข้าไปกดติดตามไปกดเปิดการแจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อให้เฮานั้นได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเฮาว่าเร็วอีกก็คือว่าเรื่องการปกป้องผู้ซุ่มไส้เนาะผู้บริโภคถ้าหากว่าท่านซุ่มไส้สินค้าณปัจจุบันนี้การซื้อขายสินค้าตามท้องตลาดหากถูกเอารัดเอาเปรียบสินค้าบ่ได้มาตรฐานสินค้าเฮียนแบบนี้แมนทานสามารถห้องเหียนได้เนาะพวกเฮามีสายด่วนของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่อยากให้ทั่วสังคมฮู้และจื้อขึ้นใจว่าเฮ้ยคันถ้าหาถูกว่าเฮาถูกเอาเปรียบเนาะสินค้าบ่ได้มาตรฐาน
0: เฮาสามารถได
1: ้ฟ้องในอัลบอยฟ้องห้องเหียนเนาะ
0: จะห้องเหียนหรือว่าจะแจ้งไปหาหน่วยงานใด
1: หน่วยงานใดให้เพิ่นรับฮู้รับทราบและลงไปกวดการติดตามว่ามีแท้บ่สภาพการนี้แมนหมายเลขสายด่วน1510เด้อทุกท่านหรือว่าจะเข้าไปทาง Facebook ของFacebook page เนาะเพิ่นเอิ้นว่าเป็นสมาคมปกป้องผู้ซุ่มไส้เนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้เรียกร้องสิทธิ์ของเฮาเองในนามผู้ซุ่มไส้นั่นเอง
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เฮาอยากจะเอามาเบ้าต่ออยากจะมาบอกต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าด้วยเหตุใดเป็นยังเฮาจะต้องปกป้องสิทธิ์ของเฮ
1: า
0: และสิทธิ์ของเฮาในจุดนี้เฮาสามารถท่องเฮียนผ่านภาคส่วนใดเนาะจื้อง่ายๆเลยเนาะกับสายด่วน1510ท่านผู้ฟังเอาพบกันในระยะนี้เฮาจะให้บรรทานไปรับฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนเนาะหลังจากที่แฟนรายการเฮาเพิ่นก็ทักทายเข้ามาเพิ่นก็ว่าโอ้ยอากาศมื้อนี้แม่นฝนนี่ก็เป็นตะนอนนู่นน่ะเด้ฝนเป็นตะนอนว่าซั่นเด้เอาเฝ้าเด้อเดี๋ยวเฝ้านอนกินข้าวเที่ยงก่อนเนาะใกล้ๆโมงกินข้าวเที่ยงแล้วเด้
1: เจ้าเอาแฟนซั่นพวกเฮาก็เก็บเสียงเพลงให้ทานมนต์ซึนตื่นอีกก่อนเนาะคันบรรยากาศแล้วจึงมาฟังข้อมูลข่าวสารตื่นอีกผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: ็นกำลังใจให้หมดทุกคนเลยเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอ้าวเบิ่งจากโมงแล้วอนุรักษ์เอ้ยไล่หลังมาพอสมควรเบิ่งจากโมงแบบนี้บางคนก็บอกว่าท้องเริ่มห้องแล้วได้นี่ใกล้สิฮ้อนโมงกินข้าวเที่ยงแล้วว่าซั่น
1: บางคนอ่อนซอนว่าฝนตกมื้อนี้บ่หิวข้าวมาเบิ่งโมงอีกเทื่อนึงแล้วเป็นเวลาเที่ยง
0: ก็สิได
1: ้ก
0: ิน
1: ข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงพร้อมกัน
0: เออเอาบางทีนี้ทั้งโฆษกอนุรักษ์เพิ่นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮาโบได้ครับผมยุติธรรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าต่างๆเนาะอันนี้นี่มันก็เชื่อในว่าเนาะคันถามว่าไปปุ๊บนี่ทุกคนก็บอกว่าใช้คำมาทุกคนเลยแหละต้องเคยเจอแน่นอนเนาะว่าเขาเคยถือเอาลัดเอาเปรียบบ่เนาะเวลาที่เขาไปซื้อสินค้าหรือว่าการบริการต่างๆเนาะในฐานะที่เขาเป็นผู้ซุ้มไส้เองเขานี่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ของเขาไส้สิทธิ์ของเขาก็คือได้สินค้าที่ปลอดภัยเนาะได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรมอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเขาจึงเลยว่าเขาต้องรักษาสิทธิ์ตัวนี้เนาะก็เชื่อแน่ว่าหลายคนต้องเคยถือแน่น
1: อ
0: นการถือเอาลัดเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นเอาลัดเอาเปรียบทางด้านการโกงตาซิงโมจังซี่นะหรือว่าจ่ายราคาเต็มแต่สินค้าพันได้มาคุณภาพบ่ดีสินค้ามาพันได้มาบ่เต็มตามจำนวน
1: เจ้าซื้อสิ้น1กิโลแต่ว่าได้7ขีดแต่ว่าจ่ายเงินบ่ได้ลด
0: แ
1: บบนี้นี่แหละถือเอาเปรียบโดยโกงเลย
0: อีกอันนึงเนาะเฮาสามารถเว้าได้ว่าเฮาถือเอาเปรียบได้อยู่บนว่ากรณีที่เฮาไปซื้อสินค้าที่เฮาได้มาพอเป็นสินค้าหมดอายุสมมุติว่าเป็นสินค้าหมดอายุอันนี้เฮาถือเอาเปรียบบ่เอาเปรียบเพราะว่าสินค้ามันหมดอายุแล้วมันบ่สามารถจะไปใช้ต่อได
1: ้
0: ถ้าเป็นอาหารการกินก็บ่ควรเอาไปกินถ้าเป็นเรื่องของการซุ้มไส้ก็บ่ควรเอาไปใช
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา
1: คันซั่นในซิดนีย์ถ้าหากว่าเฮาถูกเนาะเฮาได้เอิ้นว่าได้รับผลกระทบมันสามารถห้องเรียนได
0: ้
1: ผ่านหมายเลขสายด่วนที่เพิ่นเปิดรับคำคิดคำเห็นคำห้องเรียนจากพ่อแม่ประชาชนผู้สมใจนี่แหละ1510เด้อทุกท่านเด้อบ่ว่าจะไปตลาดไปห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตสะดวกซื้อหรือว่าห้างค้าห้างอาหารพวกนี้มันสามารถห้องเรียนได้เลยเนาะเมื่อคำห้องเรียนเฮาไปฮอดไปถึงทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือผู้ที่เพิ่นคุ้มครองแล้วเพิ่นก็จะลงไปตรวจสอบว่าเกิดขึ้นแท้บ่เป็นการเจตนาของแม่ค้าบ่หรือว่าด้วยความบ่เจตนายกตัวอย่างสินค้าหมดอายุอาจจะเป็นได้2แบบ1คือเพิ่นมีหลายๆรายการสินค้าเพิ่นอาจจะบ่ได้กวดเนาะว่าสินค้าประเภทนี้หมดอายุสมมุติว่าเนาะเฮาไปห้องเรียนหรือเฮาไปหาเพิ่นบางเทื่อเนาะโอ้เพิ่นก็แก้ไขใหม่อาจจะทดแทนให้ใหม
0: ่
1: เนาะแต่ถ้ากรณีว่าฮู้แล้วว่าหมดอายุแต่ว่าจงใจที่จะขายให้ผู้บริโภคนี่อันนี้ก็เป็นถือว่าผิดได้ต้องได้มีการกล่าวเตือนคักแน่
0: อ่ะและในจุดนี้จึงย้ำว่าถ้าว่าเฮาไปซื้อสินค้าอยู่ห้างค้าใดนึงเนาะยกตัวอย่างเนาะแล้วเฮาเอาสินค้าแล้วอย่าลืมเนาะต้องไปมีใบบินพร้อมได้มีหลักฐานการจ่ายเงินได้เนาะมีหลักฐานว่าเฮาซื้อสินค้าตัวนี้กับห้างเพิ่นนี่หลังจากซื้อไปแล้ววันนี้ถ้าว่าไปโอ๊ยตอนซื้อเพิ่นบ่ได้เบิ่งสมมุติว่าบ่ได้เบิ่งวันหมดอายุหรือว่าอื่นๆเนาะเฮาไปแล้ววันนี้อ้าวเห็นว่าหมดอายุเฮาต้องกลับคืนมาห้างเพิ่น
1: เจ้า
0: เพื่อมาขอให้เพิ่นตรวจสอบสินค้าที่เฮาได้จากห้างเพิ่นนี่เฮาเอาสินค้าจากห้างเพิ่นไปนี่มันเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้วอันนี้ขอเปลี่ยนสมมุติว่าเนาะขอเปลี่ยนคันถามว่าเพิ่นบ่เปลี่ยนให้สมมุติว่าอ้าวเฮาก็สามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้ใด
1: ห้องเรียนได้เลย
0: ห้องเรียนได้เนาะแล้วต้องไปเบิ่งอีกว่าต่อไปอีกเนาะว่าเจ้าของห้างหรือว่าห้างนั้นๆเนาะถ้าว่าได้รับสินค้าตัวนี้คืนให้สมมติว่าผู้นี้มาห้องเรียนเอาแลกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนคืนให้เปลี่ยนให้ซะเปลี่ยนตัวใหม่ให้แต่ต้องไปเบิ่งอีกว่าจะบ่ไปขายตัวใดถ้าสมมติว่าเอ้าเปลี่ยนให้ผู้นั้นแต่เอามาขายให้ผู้ใหม่อีกนี่อันนี้มีความผิด
1: มีความผิดในการขายสินค้าที่บ่ได้มาตรฐาน
0: ซื่
1: อสัตย์บ่ได้คุณภาพเนาะอันนี้พวกเรายกตัวอย่างเป็นอันเล็กๆน้อยๆก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะถูกหลายๆประเภทสินค้าที่แตกต่างกันไปอันนี้มันเป็นทางสมาคมปกป้องผู้ซุ้มไส้ก็คือทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็บอกว่าสามารถส่งคำห้องเรียนได้1510หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้เนาะมีแอปเสียงใน App Store แล้วก็ Play Store เสียงเนาะ SIENG โหลดมาแล้วส่งเป็นคำคิดคำเห็นเพิ่นจะมีนะบล็อกเนาะเป็นกล่องส่งคำคิดเห็นของทานผ่านออนไลน์ได้เพิ่นก็สิรวบรวมเอามาว่าอันใดประเด็นใดที่ว่ามีคำห้องเรียนมาหลาย
0: อ้าวอันนี้ก็ฝากไว้ตื่มอีกจื้อง่ายๆจื้อง่ายๆแล้วก็คือ1510ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขออนุญาตทักทายแฟนรายการเฮาที่เพิ่นทักทายผ่านเข้ามาทาง Facebook Page ของทางรายการเสร็จเดียวกับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ทางบ่าวลองแพ้เพิ่นว่าสาวโคซกคนงามบ้านดงควยฝนตกเด้อ
0: โอ
1: ้ขอฟังเพลงเดฮักเก่าสาวบ้านนาของไออาคมอาจจะน่าจะเป็นเพลงของไออาคมสมหวังเนาะฝากเม วันโอฝากให้แม่วัน
0: แม
1: ่มานิลา
0: ให้สาวนางหลวงพระบาง
1: เจ้าแม่จันทราสาวนางหลวงพระบางสาวต้าโออันนี้มันอาจจะเป็นเครือข่ายทางออนไลน์เพิ่นที่เพิ่นทําเพลงกันเอ้าขอเฮาให้ทีมงานเฮาซอกให้เนาะสําหรับเสียงเพลงที่บ่าวร้องเพลงได้อันน่ะโคกันเข้ามาวันนี้เฮามาเว้าถึงเวียกงานของการคุ้มครองราคาสินค้า
0: อันนี้แหละสําคัญแท้ๆแล้วเออเว้าแล้วก็เว้าอีกแล้วก็เว้าเรื่อยๆยังจะเว้าเรื่อยๆยังจะสืบต่อเว้าเรื่อยๆเว้าเรื่องว่าเรื่องการคุ้มครองของราคาสินค้าเนาะสําคัญและแม่นว่าเพิ่นก็มีระเบียบออกมาข้างในเลยเนาะว่าสินค้าทุกประเภทที่เฮาจะจําหน่ายเออต้องมีการติดราคาคักแน่แล้วก็ต้องติดราคาเป็นราคาเงินกีบ
1: เจ้าน
0: ี่แจ้งเพื่อว่าให้ลูกค้าเฮาเป็นผู้พิธีมาซื้อเครื่องเฮานี่นะให้เป็นฮู้ว่าเออราคานี้มันซ้ํานี้เนาะให้แบบชัดเจนเลยบางคนนี่มีเขียนห้องมาเขียนคิรักก็แม่นได้อันนั้นล่ะเบิ่งบางคนใส่คําว่าตะลักได้ตะไปเสีย
1: คือว่าย
0: กตัวอย่างขายสินค้าอ่ะเป็นหมักไม้ซะสมมุติว่าเนาะเพิ่นก็เขียนใส่อยู่ว่ากิโลนึง 10,000 กีบสมมุติว่าเนาะ 10,000 กีบบัดนี้มันก็สิมีหน่วยงามๆแล้วก็เรียงๆมาเนาะเออแต่หลายคนก็บางเทื่อเบิ่งบ่คักเห็นอยู่ว่า 10,000 กีบแต่เข้าใจว่าเป็นตัวที
1: ่
0: เออหมดทุกอย่างราคา 10,000 กีบเนาะหรือว่าตัวที่งามๆหันราคา 10,000 กีบแต่ไปได้แท้ๆแล้วบ่แม่นได้
1: เพิ่นบอกว่าเริ่มต้น
0: 10,000 กีบเป็นหน่วยที่มันบ่งามแล้ว
1: อันนี้ก็มีหลายกรณีเนาะมันจะแยกประเภทราคาอันนั้นจะเป็นการตลาดบ่หรือว่าจังได๋เนาะใส่ว่า 10,000 กีบแล้วทุกคนไปซื้อแล้วล่ะบ่ตัวนั้น 3,000
0: ต้องชัดเจน
1: ต้อง
0: เออท่านต้องให้ชัดเจนเออท่านต้องให้ชัดเจนว่าเวลาปักป้ายราคาแล้วมันมีอีกแหละมันมีบางกรณีแหละอนุรักษ์บางกรณีว่าติดป้ายราคาสมมุติว่าติดป้ายราคาว่า 10,000 กีบบัตรเฮาจ่ายบัตรเฮาสิไปจ่ายเงินเพิ่นว่าบ่แม่น 10,000 กีบเอ้าเฮาเราว่าเป็นหยังจังบ่แม่น 10,000 กีบหลงอ๋อลงติดป้าย 10,000 กีบบ่แม่นตัวนี้แล้วแม่นตัวนั้นเด้อสินะแต่เฮาก็บ่แน่ใจว่าลงแท้บ่หรือมีเจตนาเนาะนั้นจึงอยากให้ว่าทุกคนเฮาจะต้องได้ใช้สิทธิ์ของเฮาอันเว้าในจุดนี้บ่หมายความว่าสิไปเว้าแต่ในแง่ลบให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้เนาะอยากให้มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็แน่นอนผู้ซื้อนี่เพิ่นก็ต้องอยากได้ตามเงื่อนไขที่เพิ่นมีอยู่เนาะแม่นอยู่ว่าทรงเธอว่าราคามันแพงตัวอย่างว่าราคามันแพงก็จริงแต่เพิ่นก็ยอมจกเงินมาซื
1: ้อ
0: ย
1: อ
0: ดว่าเพิ่นพอใจแล้วเพิ่นพอใจในราคาพอใจในคุณภาพฉะนั้นเฮาซึ่งเป็นผู้ขายเนี่ยก็ต้องได้ปฏิบัติตามหั่นใดบ่แม่นว่าสิโอ้เวลาลูกค้าจ่ายอยากได้เงินหลายแต่ว่าคุณภาพมันให้บ่ให้ครบตามที่โฆษณาหรือบางคนใส่คำว่าบ่ตรงปก
1: มีอันนี้มีหลายเลยโดยเฉพาะการยิงโฆษณาผ่านทางออนไลน์อ่ะอนุรักษ์ขอเติมอีกฟังไปแล้วก็เกิดเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมีหลายขึ้นมาเรื่อยๆในทางออนไลน์ยกตัวอย่างเอ้ยน้องมีเขานี่บ่มีไผอยากขี้ให้เน
0: า
1: ะม
0: ี
1: คนที่ต
0: ้
1: องการความสวยความงาม
0: โอ้ยคันว่าใส่แล้วแบบผิวเต่งตึงผิวขาวผิวนวลสมมุติว่าอะก็อยากใส่แล้วเน
1: าะอยากใส่หรือว่าการบริการแบบนี้สมมุติว่าเข้ามาบริการอันนะสปาเนาะเริ่มต้นหรือว่าเพียงแต่จะใช้คําว่าเพียงแต่ 199,000 กีบแต่พอไปฮอดสถานที่เวลาพนักงานรายเงินเพิ่นก็จะบอกว่าจะมีค่านั่นค่านี่นั่นนี่
0: เ
1: รื่อง
0: ขึ้
1: น
0: มาเข้าไป
1: เพิ่มกลายเป็นว่าฮอตล้านกว่าอันนี้ก็มีแต่ใส่ในคำโฆษณาว่าจบภายในเพียงแต่ 199,000 กีบอันนี้เห็นหลายลูกค้าหลายคนถูกหลายแฮง
0: แต่ว่าคันถามว่าเกิดแบบนี้น่ะเฮาอยากให้ทุกคนที่เจอแบบนี้น่ะต้องหันมาใส่สิทธิ์ของเฮาได
1: ้
0: บ่ให้เป็นการเอาลัดเอาเปรียบเนาะเพราะว่าอย่างเฮามาด้วยโฆษณาที่เฮาคิดว่าเฮาพอใจในราคาสำนี้คุณภาพสำนี้แล้วเฮาจึงไปใช้บริการแต่ถ้าว่าพอไปฮอดแล้วถ้ามันบ่เป็นดังหวังเฮาสามารถใช้สิทธิ์ของเฮาเลยปฏิเสธที่จะบ่ใช้ก็ได
1: ้เจ้า
0: เออปฏิเสธที่จะบ่ซื้อก็ได้เนาะแม่ค้าบ่สามารถเอาผิดพวกเฮาได้เพราะว่าหยังเฮาก็เบิ่งตามเงื่อนไขของการโฆษณา
1: เจ้าคันเพิ่นบอกว่าเริ่มต้นจังซี่เนาะเฮาเข้าใจได้ว่าเออเริ่มต้น
0: แล้วเวลาเข้าไปก็ต้องถามรายละเอียดน
1: ะ
0: พี
1: ่ต้องถามรายละเอียดบางเทื่อบ่ถามรายละเอียดหลังจากรับการบริการแล้วไอ้พนักงานแบบนี้แหละที่มันหลีกบ่ได
0: ้
1: รับการบริการลงมาแล้วพอมาตอนคิดรายเงินจะบอกว่าจะมีค่าเสริมค่าพนักงานค่าให้คำปรึกษานู่นนี่นั่นคือรวมเขาในหันเลย
0: เอาเป็นง่ายๆเนาะบ่ต้องไว้ใจไปทั้งนั้นเออ
1: คันซั่นก่อนสิรับบริการต้องถาม
0: ต้องถามรายละเอียดก่อน
1: ราคานี่แท้บ
0: ่เออราคาน
1: ี่อย่างใจเพิ่มบ่แบบนี้จะดีที่สุดเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือกันกับเวลาเฮาไปสั่งอาหารกินอยู่นําห้างเนาะเออมันก็เคยมีเกิดมีกรณีตัวนี้เด้เนาะเวลาไปงานบุญบ่สมมุติว่าเนาะหรือบางงานอื่นๆไปฮอดแล้วอยากจะสั่งอาหารกินไปฮอดแล้วเฮาก็จะสั่งรถบางเทื่อเฮาก็บ่ได้คิดว่ามันจะแพงขนาดนั้นสมมุติว่าปกติเฮาเคยกินตำบักหุ่งคกนึงบ่เกิน 20,000 กีบสมมุติว่าเนาะแต่ว่าเวลามัน เป็นงานเทศกาลหรือว่างานอื่นๆเธอเข้าไปแล้วแล้วก็ไปสร้างกินโดยที่เขาบ่ทันได้ถามราคาไปสร้างกินสร้างกินก่อนแล้วบัตรตนมาจ่ายเงินได้บัตรนี่โอ้ไกลตัวหนึ่งห้าแสนโอ้หยุ่งละบัตรนี่ตับโคงคกหนึ่งแสนกีบสิ
1: เจ้า
0: อ้าว
1: แพงเกินไป
0: เออมันแพงเกินไปบ
1: ่สาเหตุมาจากอย่างหรือว่าค่าเช่าสถานที่เพราะแพงบ่หรือว่าย้อนแม่ค้าว่าอุ้ยโอกาสค้ำสามสี่มื้อเทศกาลขอขึ้นราคาเพื่อให้ได้เลยอันนี้ก็บ่ได้เพราะว่ามันปิดการขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจได้นี่
0: นั่นเป็นการปกป้องสิทธิ์ทั้งผู้ไปใช้บริการและก็ผู้ที่ให้บริการเนาะเฮาซึ่งเป็นลูกค้าไปก็ต้องถามสักก่อนไก่ตัวนึงเท่าใดตับบักฮุ่งคกนึงเท่าใดเออแมนตามนี่บ่เนาะแล้วก็ถามว่าแมนแล้วตกลงแล้วพอใจแล้วเฮาจึงกินนะเออบัดนี้หลังจากกินแล้วสมมุติว่าเนาะแล้วเกิดว่ามีการมันไล่ราคากับผัดไล่เกินจริงสมมุติว่าเฮาก็สามารถทักท้วงคืนได้เนาะสามารถขอสิทธิตัวนี้คืนได้เนาะแล้วสำคัญและแมนนี่แหละจึงบอกว่าเน้นเลยว่าสินค้าที่เพิ่นจำหน่ายต้องให้มีการติดราคาคักแน
1: ่
0: ขั้นเป็นห้านอาหารรายการอาหารต่างๆต้องมีการติดราคาคักแน
1: ่
0: ระบุราคาคักแน่ว่าแต่ละประเภทราคาเท่าใด
1: เวียกงานเวียกงานนี้ก็เป็นเวียกงานที่สำคัญเนาะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็มีการคุ้มครองทางด้านราคา
0: เพื่อให้ความเบาใจใส่เท่ๆเรื่องนี้เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าว่าท่านถือเอารัดเอาเปรียบในส่วนนี้ก็ห้องเฮียนได้เส้นเดียวกันเนาะ1510หมายเลขสายด่วนของเพิ่น
0: เจ้าเอาตามคำขอที่แฟนรายการเฮาเพิ่นขอมาอยากขอฟังเพลงว่าใกล้สิฮอดโมงกินข้าวเที่ยงแล้วอยากขอฟังเพลงก่อนเนาะเอาได้เด้อเนาะกับที่เพิ่นขอมาแม่นเพลงฮักเก่าสาวบ้านนา
1: เจ้าไปม่วนซึนเสียงเพลงนี้นำกัน

0: หักเก่าสาวบ้านนาเพิ่นว่าซั่นเด้เนาะอ้าวสาวบ้านนาบางว่าคงจะได้ยินเด้อเนาะกับไอ้บ่าวเพิ่นขอให้สำหรับบทเพลงนี้อ่ะเว้าว่ากันเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเบิกบานม่วนซื่นในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสำคัญแล้วก็เป็นสุขภาพต้องแข็งแรง
1: เราจึงเฮ็ดให้เวียกงานนั้นเดินแม่แล่นสะดวกเน
0: า
1: ะ
0: แน่นอนล่ะอันนี้แหละมันก็เกี่ยวพันกับเวียกงานของพวกเขาโดยกลุ่มที่เฮาเว้าแล้วเว้าอีกย้ำแล้วย้ำอีกเว้าเรื่องการปกป้องสิทธิ์ของผู้สมใสแน่นอนคันถ้าว่าเฮาเอาอาหารที่มันบ่มีคุณภาพมากินมาใส่จังซี่มันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เนาะคันถ้าว่าส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็การเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็สิติดสิขัดไปพร้อมได้เนาะเอาเว้าถึงความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยของทานเนาะคือความสำคัญอันดับหนึ่งนะอันนี้เป็นทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้า
0: ถือใส่คำนี้เลยว่าความปลอดภัยของทานเมนความสำคัญอันดับหนึ่งนะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการลงไปติดตามกวดการและก็เกี่ยวกับบรรดามาตรฐานสินค้าอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการสกัดกั้นสินค้าที่มีการลอกเลียนแบบสินค้าหมดอายุสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานหรือสินค้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทานแล้วก็คนที่ทานหัก
1: เจ้าฉะนั้นก่อนที่จะซื้อสินค้าทุกข้างนี่แมนให้เฮาเบิ่งสลากเนาะที่มันติดอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆเกี่ยวกับวันหมดอายุบ่หรือว่าเครื่องหมายยั่งยืนมาตรฐานให้เฮานี่มั่นใจเนาะมีความมั่นใจถ้าว่าท่านบ่มั่นใจสินค้าใดแล้วว่าโอ้สินค้านี้เป็นเฮียนแบบบ่สติกเกอร์ต้นฉบับที่เฮาเคยสมใส่มามันจะเป็นอีกสีนึงอันนี้มันคือสีจางๆหรือว่ามีอันไหนที่มันรู้สึกแปลกๆเนาะเฮาก็สามารถโทรแจ้งได้เนาะทั้งภาคส่วนที่เพิ่นเกี่ยวข้องก็คือ021-732-331หรือว่า1510ก็ได้เนาะเป็นกันเฮียนห้องเฮียนเนาะเพื
0: ่
1: อให้ฮู้ว่าสินค้านี้มีมาตรฐานหรือบ
0: ่
1: มีความปลอดภัยบ่เพราะว่าสำคัญได้
0: เจ้าด้วยข้อมูลใหญ่จากทางกระทรวงสกรรมรายการค่ะ
1: สำคัญแท้ๆแล้วแม่นเว้าเรื่องของสุขภาพนี่แหละเนาะคันว่าเป็นสินค้าอุปโภคมันก็คือสมใส่เนาะทางภายนอกคันว่าบริโภคนี่คือการรับประทานหรือการกินเข้าไปทางไหนนี่ถ้าเป็นสินค้ามันหมดอายุแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายได้มานี่มาอีกหนึ่งเวียกงานทุกทานเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาที่รายการของพวกเฮาก็เคยนำเสนอทางหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเปิ้นก็เคยได้มานั่งสนทนาในรายการของพวกเฮาเพื่อให้หลายๆทานสังคมทุกทานเห็นได้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญามันคือภูมิปัญญามันคือมันสมองคือทรัพย์สินอันนึงของเฮาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาด้วยความยากลำบากเลยฉะนั้นจึงว่าการสร้างธุรกิจมาด้วยความยากลำบากเฮาก็บ่อยากให้ไผเอาไปนำไส้เฮียนแบบได้แบบง่ายๆที
0: ่
1: แบบ
0: คนอื่น
1: ว
0: ่
1: าบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วได้กินหั่นน่ะเนาะกลายเป็นว่าให้คนอื่นนี่สร้างมาหมดแล้วเฮาเอาไปนำไส้ไปก๊อปปี้นี่แม่นเสียโอกาสของเฮาแท้ๆฉะนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการจดสิทธิบัตรหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆนี่แม่นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่
0: ม
1: แล้วก็ปกป้องผลงานของเฮานี่ตามกฎหมายเลย
0: บ่ว่าจะเป็นสูตรอาหารท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสูตรอาหารโลโก้สินค้าที่มีการประดิษฐ์คิดแต่งใหม่ท่านก็สามารถรับการคุ้มครองมาปกป้องภูมิปัญญาของท่านเอาง่ายๆเลยก่อนที่มันจะซ่าเกินไปหรือว่าสวยเกินไปนั้นเฮาต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาเองเอ้าจึงง่ายๆอีกครั้งหนึ่งเนาะกับสายด่วน1510
1: หรือว่าท่านสนใจว่าเอ๊ะจะจดเครื่องหมายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
0: เฮ็ดเท่าใด
1: จดสิทธิบัตรเฮ็ดเท่าใดทรัพย์สินทางปัญญาเฮ็ดเท่าใดพัวพันกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเลยเนาะเพิ่นจะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็เห็นว่าในปีกายก็คือปีนี้นี่มันจำนวนบรรดาภาคธุรกิจเนาะที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่าตั้งแต่สตาร์ทอัพนี่เพิ่นให้ความสำคัญเรื่องงานนี้หลายแล้วเพิ่นได้ไปจดเป็นนี่แหละทั้งสิทธิบัตรแดงเครื่องหมายการค้าแดงเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเฮาเพราะว่ามันมีกรณีผ่านมาแล้วดิหลายๆธุรกิจที่เสียโอกาสอันนี้ไปเลยตั้งแต่สร้างมาบางเธอสร้างเป็น2-3เซ็นคนแล้วได้ตั้งแต่หุ้นพ่อตู้แม่ตู้จนมาฮอดพ่อแม่จนฮอดรุ่นลูกหลานในการสืบทอดธุรกิจมาก่าหมายสินค้าของเฮามามื้อนึงถูกคนเอาไปใช้อย่างง่ายดาย
0: ย้อนว่าเฮาบ่ได้ปกป้องสิทธิ์ในจุดนี้ฉะนั้นให้ท่านทุกท่านเลยเนาะที่นำไส้เวียกงานตัวนี้ดิให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เหมือนคือย่ำแหละปะนอกจากโลโก้ก็มีส่วนโลโก้นี่ก็เป็นอันนี้เป็นของเฮาเฮาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเฮาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละว่าง่ายๆอีกอันนึงก็คือสูตรอาหารเห็นบ
1: ่
0: สูตรอาหารที่เป็นของเฮาที่เป็นต้นตำรับที่เป็นดั้งเดิมเฮาก็สามารถไปจดไว้ได
1: ้
0: ใน
1: ตัว
0: น
1: ี้
0: ปกป้องสิทธิ์ของเฮาเนาะเอาอีกอันนึงแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าแน่นอนก็เสื้อแน่ว่าเวลาเฮาไปลงตลาดเนาะเฮาไปซื้อผักซื้อหมักไม้หรือว่าซื้ออื่นๆนี่เฮาสิ่งนึงที่เฮาต้องสังเกตแล้วก็ต้องสังเกตเป็นประจำก็คือท่านฮู้บ่ว่าสิ่งที่เฮาไปซื้อนั้นเฮาได้น้ำหนัก ครบตามจำนวนบอเออ1กิโลนี่จะขีดแล้วว่า1กิโลพอได้แต่8ขีดเพิ่นว่า
1: ผิดแล้วอันนั้น
0: บ่ได้เด้อเน
1: า
0: ะ
1: เปรียบแล้ว
0: เออเนาะแล้วก็มีเวียกงานทางด้านเวียกงานทางด้านการวัดแทกเน
1: า
0: ะซึ่งกระทรวงศึกษาในการค้าเพิ่นก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการลงไปกวดกาความเที่ยงกงของบรรดาตาซิงแล้วก็เครื่องวัดแทกต่างๆตามท้องตลาดแล้วก็ปั๊มน้ำมันเสื้อไฟเพื่อเป็นการรับประกันบ่ให้มีการถูกเอาลัดเอาเปรียบสำหรับผู้ที่สมไส้เนาะในจุดนี้ท่านก็สามารถห้องเฮียนไปได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าว่ามีการพบกันกวดเห็นว่ามีการโกงตาซิงบริมาตรน้ำมันบ่ครบหรือว่าเครื่องวัดเทกที่บ่ได้มาตรฐานท่านก็สามารถแจ้งสายด่วนได้1510หรือว่าคันถ้าจะเป็นเบอร์โทรก็จะเป็น021732331อันนี้เป็นด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาว่ากันยาวพอสมควรเบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังเห็นทีว่าจะต้องได้จากลาท่านผู้ฟังในมื้อนี้แต่ว่าเฮาจะมาพบกันใหม่ในมื้ออื่น
1: เวลาเดียวกันนี้ 11:00-12:00 มื้อนี้พวกเฮาก่อนจากขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารพวกเฮาได้มาแบ่งปันสู่กับมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทางบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Facebook เนาะถ้าสำหรับเว็บไซต์ www.moic.gov.le Facebook ก็แม่นข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้าเอาฝากไว้สำหรับช่องทางในการติดต่อเนาะหรือว่าการติดตามข้อมูลต่างๆขอขอบใจกับมีทักแฟนเพจรายการที่ให้การติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราทั้งที่ออกสดและทันทีมาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันหาพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ทั้งโฆษกคนงาพร้อมด้วย
1: โฆษกอนุรักษ์และก็นายสังควบคุมเสียงไอ้ท้องดีลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาเคลื่อนไหวติดตามสุกโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2006-2007คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตะแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2006ต่อกองประชุมสมัยวีซ่ามันเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมืองบรมนีท่านสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีไฮฮูวาได้เอาใจใส่อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวโดยได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวลาวได้2ล้าน1แสนเถื่อคนเท่ากับ 47 ส่วนห้อยของแผนการสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960ล้านกว่าดอลลาร์
2: เดี๋ยวใจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่หูจักในระดับสากลอันพ้นเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทวีปของสปป.ลาวและก็ได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่อมหิพรเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นหลักเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นไม่ได้สงสัยสางขอบขั้ววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเถื่อคนเท่ากับ 47 ส่วนหน่อยของแผนการเทียบใช้ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น8ส่วนหอยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านสอนใสศรีพันดรให้ฮู้ตื่มว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับอนุมัติในปีนี้อยู่บรรดาเมืองทุกข์ยากและจุดสุ่มพัฒนาให้มีความคืบหน้าดีพร้อมทางสุขโยกการจะตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นโครงการลดพรความทุกข์ยากและขาดโภชนาการอยู่เขตชนบทและอื่น
0: วันที่3กันยานี้ทานคำฟ้องอินมณีหงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลมทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลเพื่อติดตามกวดการและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างอยู่4จุดคือจุดบ้านสางอากหาดลอยธงถอนและจุดโรงเรียนมอสอเมืองนาแลพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเติมอีกในโอกาสนี้หงเลขาผักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท้าได้เข้ารับฟังรายงานจากทานธรรมวงศ์บุญถาวรกรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตตั้งเมืองนาแลเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นของภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลระหว่างวันที่29-31สิงหาคมผ่านมาโดยเมืองได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและจากคณะผู้ซอบคันแขวงแจ้งการของห้องว่าการแขวงองค์การปกครองเมืองก็คือคณะรับผู้ซอบภัยพิบัติคันเมืองได้กาเกียมรับมือโดยแจ้งเตือนให้บรรดาบ้านที่มีความเสี่ยงยกย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนที่ปลอดภัยผ่านการลงติดตามกฎกาและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างและบ้านที่ถูกผลกระทบในเบื้องต้นมี2บ้านมีโรงเรียน12แห่งเปเพเสียหาย7แห่งระบบน้ำลิน12บ้านเปเพห้องการตัดแสง1หลังระบบไฟฟ้าขาด1บ้านเส้นทางชนบทดินเจือนขาดการสัญจร6เส้น เส้นทางชนบท4เส้นเส้นทางหลวง2เส้นรวมมูลค่าประเมินผลเสียหายเบื้องต้น25ตึกกุกีบน้ำท่วมเฮือน15บ้าน305ครอบครัวพลเมือง 1,646 คนหญิง819คนเฮือนที่ถูกผลกระทบนักใช้การบ่ได้33หลังส่วนอีก7บ้านเนื้อที่ทำการผลิตนาหนองป่าและดินเกษตรกรรมถูกน้ำท่วมในโอกาสนี้ทานคำฟ้องอินมณีได้โอลมและเน้นนักให้การน้ำของเมืองคณะปีซอบภัยพิบัติขันเมืองหีบห้อนลงติดตามสภาพการยังใกล้สิทธิ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมทั้งระดมกำลังลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำรวจและเก็บกำข้อมูลผลเสียหายให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติโดยไวพร้อมนั้นท่านยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้รวมมูลค่า170ล้านกีบ
1: เพื่อหับประกันให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและหับประกันคุณภาพในศกเรียน2006หา2007คณะผู้บริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตาแซงคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนในถั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสไข่ศกเรียนใหม่ที่1กันยาศกเรียน2006 2007ท่านบัวพันธ์อินทาปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสมบูรณ์มีคำเห็นเน้นนักให้ติดตามศกโยบรรดาสถานการศึกษาอย่างใกล้ชิดให้เคลื่อนไหวกิจกรรมอย่างเป็นปกติเคลื่อนไหวให้ครบถูกหลักมูลการศึกษาคือปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาศิลปะศึกษาพละศึกษาและแห่งงานศึกษาแต่ละโรงเรียนให้จัดตั้ง3ข้อแข่งขันคือสอนดีเรียนเก่งสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาดสีเขียวปราศจากมลพิษและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อก็คือสิ่งเสพติดถูกประเภทภายในสถานการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามตัวซีบัตรที่วางออก
3: เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามขาดหมายตัวซีบัตรบรรดาครูอาจารย์ทุกสั้นทุกคันมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยล่วงลึกให้เล็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มทวีความรับผิดชอบได้รับการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณคู่เป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน
1: ์ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาเน้นนักเตือนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจงพร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าเฮียนในแต่ละสั้นแต่ละสายพร้อมทั้งสั่งเงินไขให้ลูกหลานได้หับการหำเฮียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดไว้อย่างน้อยให้จบสั้นมัธยมตอนต้นและสืบต่อเฮียนในระดับที่สูงขึ้นไป
0: วันที่4กันยานี้กลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทร์จัดกองประชุมประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางแสงดาววันวงไสหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มมีเอกอัครราชทูตเพศหญิงภรรยาของเอกอัครราชทูตนักการทูตหญิงและภรรยาของนักการทูตจากบรรดาสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตและกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศคณะบริหารงานและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆในระยะผ่านมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการขึ้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี2006หา2007ในคงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกภายในกลุ่มก็คือบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงดาววันวงไสประธานกลุ่มแม่หญิงอาเซียน ที่นครหลวงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในใส่ประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการรวมของอาเซียนท่านนางขันมาลาพันดานุวงศ์อดีตประธานกลุ่มได้รายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับบรรดาเวียกงานและกิจกรรมของกลุ่มในระยะผ่านมารวมทั้งการนำไส้คางเงินของกลุ่มกองประชุมครั้งนี้ได้เห็นดีแต่งตั้งบรรดาห้องประธานของกลุ่มโดยแมนเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวและภรรยาของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์สร้างตั้งขึ้นในปี2017มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มแมนทานนางวาสนาพรมวิหารภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี้กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมทบกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกักเกียมแผนปีท่องเที่ยวลาวจีน2027และผ่านหางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของลาวสำหรับปี2026-2030ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงภายใต้การเป็นประธานห่วมของท่านนางอัมไพวรปัญญาหลักหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและท่านวงเดือนแก้วสุริวงศ์ห้องหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคณะแผนกคณะแขนงจากแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหาแขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: จุดประสงค์เพื่อปรึกษาเรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027ของบรรดาแขวงเพื่อกักเก็บความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวก็คือมาท่องเที่ยวอยู่บรรดาแขวงให้มีความเพิ่มพอใจและประทับใจเป็นอย่างดีเพราะเดียวกันดียังได้ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับปี2016ถึงปี2030เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกอบกับกิจกรรมเพียรใส่เนื้อในแผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและทิศทางแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวลาวในตัวหน้าก่อนประสบผู้เข้าร่วมได้ประกอบกับกิจกรรมเพียรแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวางโดยสนใจการสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประกาศทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยใส่ตาแห่งของเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นกำลังแห่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับการจัดปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2017กองประชุมได้เห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อแผนการจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2017เป็นครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการส่งยูส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศมีความฟื้นฟูและเติบใหญ่ขยายตัว
5: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
1: เมื่อบรมนี้ท่านนางขันทองพันธจักรหัวหน้าห้องว่าการสภาปัสสนแขวงบริคำไซรายงานต่อท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะลงสุกยูติดตามการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบริคำไซมีท่านไซอัมพรศรีหาวงศ์ห้องประธานสภาปัสสนแขวงผู้ประจำการพร้อมด้วยพนักงานนำพาคุ้มครองพนักงานวิสาการเข้าห่วม
6: ท่านนายกให้เห็นผลสำเร็จในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการหอบด้านให้แก่คณะประจำสภาปัสสนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสำหรับข้อคงค้างและอุปสรรคที่กำลังประเสริฐอยู่3ด้านต้นต่อคือด้านการจัดตั้งและบุคลากรการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการสวยเวียกมีบางด้านยังบ่คล่องตัวการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งและการซับซ้อนบุคลากรเข้าใส่ตำแหน่งงานยังมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและเนื้อในการประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆยังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะการเกี่ยมและสนองเนื้อในข้อมูลเพื่อรับใส่กองประชุมสมัยสามัญและกองประชุมคณะประจำอย่างบ่ทันตามกำหนดเวลาด้านงบประมาณ การเคลื่อนไหวเวียกงานพบความยุ่งยากโดยสภางบประมาณช่วยหนุนให้แก่คณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเพื่อแก้ไขข้อคงค้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกพร้อมนั้นได้ยก4ข้อเสนอเน้นให้สภาแห่งชาติพิจารณาแก้ไขคือปรับปรุงกลไกการประสานงานเสนอให้การเคลื่อนไหวการสนองข้อมูลและการส่งบทรายงานของกรรมาธิการสภาแห่งชาติมายังแขวงให้รวมศูนย์ผ่านห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งหาคณะกรรมการโดยตรงซึ่งเฮ็ดให้เกิดเวียกซ้ำซ้อนสนับสนุนงบประมาณสร้างความเข้มแข็งเนื่องจากโครงการช่วยเหลือต่างประเทศบางส่วนได้ถอนตัวเสนอให้สภาแห่งชาติช่วยซับซ้อนและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอื่นๆเพื่อรับรอง10กิจกรรมสุขสาครปัญญานุบงรายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: เมื่อบรมนี้ที่ห้องประชุม406สำนักงานห้องว่าการแขวงคณะผักฮักฐานห้องว่าการแขวงจับประสักได้จัดกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่8อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของสหายสุขเกษมศรีหานุวงศ์กรรมการผักแขวงเลขาคณะผักฮักฐานหัวหน้าห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: สหายปริญญาเอกสุขเกษมศรีหานุวงศ์ประธานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมเปิดกว้างครั้งนี้ก็เพื่อสรุปการนำพา4นำของคณะผักใน6เดือนผ่านมาและวางทิศทางใน6เดือนท้ายปี2026และพร้อมกันจัดตั้งพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผักมติเก่าขององค์คณะผักแขวงและมติ8ของคณะผักหากฐานห้องว่าการแขวงพิเศษแมนการขุนเขียวพันธุ์ขยายมติหาสมัยที่เก่าขององค์คณะผักแขวงให้เข้าสู่ล่วงเลิกเพื่อรับประกันบรรดาแบบแผนกลไกและวิธีเฮ็ดเวียกของแต่ละแขนงการมีผลสำเร็จตามระดับขาดหมายติดพันกับการสลองบรรดาวันสำคัญของผักของศาสตร์สหายเลขาคณะผักหากฐานได้ยกเห็นถึงผลงานการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาที่บุกทะลุด่านจินตนาการหันแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีความหัดกุมและเพิ่มพูนความสามัคคีภายในให้เป็นนำหนึ่งใจเดียวกันผมเดียวกันนั้นยังได้เน้นนักให้เห็นถึงการเปลี่ยนหน้าเวียกแบ่งหน้าเวียกและแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างเลขาห้องเลขาประธานกวดกาและคณะผักหากฐานโดยการดำเนินชีวิตการเมืองอย่างเป็นประจำตามหาหลักการและ3ทิศนำของผักอย่างเข้มงวดนอกนี้สหายประธานกองประชุมยังได้เรียกร้องให้บรรดาสหายสมาชิกผักทั้งหมดเพิ่มพูนความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสียสละและประกอบคำกวดกาคำเห็นอย่างกงไปกงมามอบให้กองเลขาบันเทิกและปรับปรุงอย่างสมบูรณ์เพื่อเส้นหับห้องและรายงานต่อคณะผักหากฐานขันเทิงตามระบบ
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านอยู่ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้เพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่างเช้า4หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงไปบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย
9: ์ระวังให้ดี
1: สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ่อไปเส้นหันฟังข่าวกีฬา
1: ระหว่างวันที่5 5 6กันยานี้ได้จัดการแข่งขันเทควันโดสิงแซมทั่วประเทศสิงขันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่10ประจำปี2016ที่ศูนย์การค้าพักซันนครหลวงจันทน์มีทานอีจองเฮิบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวฐานแสงพรพ้นอามาตหองประธานเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสัตว์ลาวฐานประสาทไซพิลาพันเด

0: พร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นหัดฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5กันยานี้อยู่นครหลวงฮานอยระวังการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและภรรยาภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่านตัวเริ่มประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาท่านตัวเริ่มให้ฮู้ว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันบทเรียนกับเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติการหาประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสุขโยกการเติบโตแบบยืนยงส่วนท่านมินอองไลเน้นนักว่าเมียนมาถือสำคัญสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อและอยากเพิ่มทวีการหัวมือเสริมขยายขอบเขตการพัวพันคู่หัวมือหอบด้านกับเวียดนามให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจกันด้านการเมืองผ่านการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการพบปะขั้นสูงทุกขั้นในสองทางผักหลัดรัฐบาลสภาแห่งชาติและการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรการนำสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเสริมขยายการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีประสิทธิผลเพื่อกลายเป็นเสาค้ำในการพัวพันระหว่างสองประเทศการนำสองประเทศยืนยันขึ้นใหม่เรื่องบ่อปลาให้บุคคลและองค์การใดนำใส่ผืนแผ่นดินของประเทศตนเพื่อต้านประเทศอื่นเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพน้ำกันว่านี่แม่นคงเขตที่ยังมีความสามารถบ่มซ่อนพัฒนาหลายอย่างเกี่ยวกับบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนผ่านบรรดากลไกการหัวมือภาคพื้นสากลในนั้นมีอาเซียนและกลไกอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าอิงตามตัวเลขล่าสุดที่ประกาศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในปานนับมาฮอดเวลา 5:00 น.ของวันที่5กันยานี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนที่เกิดขึ้นอยู่ในปานได้เพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนและอีก 4,898 คนหายสับสูญในวันที่16สิงหาคมมาอยู่เขตราซูวาภาคเหนือเนปาลได้เกิดภัยพิบัติดินผู้เจือนขนาดใหญ่รัฐบาลเนปาลตกลงว่าอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จะตั้งเขตบริหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ประสบภัยเป็นเขตวิกฤตด้านภัยพิบัติเป็นเวลา3เดือนเพื่อโฮมศูนย์จัดสรรทรัพยากรกอบกู้ช่วยเหลือเพิ่มทวีการควบคุมบุคคลพร้อมทั้งสุขโยมเวียกงานฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่4กันยานี้ตามการประกาศอย่างเป็นทางการของมาเลเซียย้อนได้หาผลกระทบจากหมอกควันติดต่อกันโรงเรียนประถมและมัธยมหลายกว่า600แห่งในรัฐสารวัตรของมาเลเซียจะโจกการเรียนการสอนระหว่างวันที่7-11กันยานี้โดยมีนักเรียนประมาณ 198,600 คนจะเรียนอยู่ในเดียวกันสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ออกแถลงการว่าย้อนเขต1ของรัฐสารวัตรประสบภัยหมอกควันที่หุนแหงตัวเลขดัชนีมลพิษทางอากาศได้สูงขึ้นสู่ระดับอันตรายที่สุดย้อนผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญเหตุให้บางพื้นที่ของอินโดนีเซียเกิดไฟไหม้ล้ำปานในมะมอมานีสร้างหมอกควันจำนวนหลายปิวกระจายไปสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นประเทศใกล้เคียง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าเมื่อบุดุนมานีธนาคารกลางแคนาดาได้ออกแถลงการว่าเศรษฐกิจแคนาดาได้ฟื้นฟูขึ้นในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่ยังประเสริฐกับความบ่แน่นอนหลายอย่างนโยบายภาษีใหม่และแผนการเคลื่อนไหวด้านภาษีในตัวหน้าของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นภัยคุ้มคู่ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแคนาดาอย่างต่อเนื่องแถลงการระบุเติมว่าเนื่องจากการปะทะกันยูตะวินออกกลางยังดำเนินอยู่และความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยของการเปิดซองแคบฮอร์มุซเฮ็ดให้ความเสี่ยงด้านภัยเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและยิ่งราคาน้ำมันเสื้อไฟอยู่ในระดับสูงดุลเท่าใดความเสี่ยงที่เฮ็ดให้ราคาสินค้าและการบริการต่างๆอยู่แคนาดายิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่านั้นธนาคารกลางแคนาดาคาดคะเนว่านโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐอเมริกาและนโยบายภาษีตอบโต้ของแคนาดาจะให้ต้นทุนของวิสาหกิจจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะยาว

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทนึงดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาเคลื่อนไหวติดตามสุกโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2006-2007คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตะแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซตสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในปานเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้และสมภวันมาวงไซอ่าน
1: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
3: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
4: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงชนหอมแหงนำใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพื่อนเม็ดรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่มีรายการถ้าว่าผลของการรับฟังบ่แจ้งเนาะไปรับฟังที่เว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โดยการซี้น้ำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเมื่อนี้จะเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามน้ำกันเติมตลอด30นาทีแบบนี้แหละบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะดินฟ้าอากาศทั้งตั้งเขตตั้งแขวงเป็นขึ้นเท่าใดขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางไปใสใกล้ไกลก็ขอให้เมตและการนั้นไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยใส่รถใส่ถนนอย่างมีสติก็แล้วกันเพราะว่าการเดินทางนั้นกระติดพันกับการใส่ชีวิตประจำวันเนาะบ่ไปใกล้กับไปไกลไปเวียกไปงานไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวล้วนแต่ติดพันกับการเดินทางดังนั้นขอให้ทุกท่านนั้นเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดการดื่มเครื่องดื่มที่มีทั้งเหล้ากับเส้นเดียวกันเนาะมีละการถ้าว่าปราศจากได้หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นการดีดีทำอิดเลยประหยัดเงินดีที่2แมนสุขภาพดีดีที่3แมนบ่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุดื่มบ่ขับขับบ่ดื่มเด้อด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารมื้อนี้30นาทีอนุรักษ์ก็จะสืบต่อขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในนั้นนำเสนอมาเป็นบางอาทิตย์เนาะได้เสนอผ่านไปแล้วฮอดมาตราที่32มื้อนี้สืบต่อในมาตราที่33เป็นต้นไปเนื้อในจากทางรายการจะเป็นขึ้นเท่าไหร่ไล่เนี่ยต่อไปจึงหาฟังน้ำกันคันบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
5: วันนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้า ไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
6: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
5: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
6: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
5: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
6: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
5: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
6: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
7: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
8: รือวะเป็นได้เลยล่ะ
7: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
8: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
7: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
8: ้รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
7: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
8: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
7: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
9: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมั่งมี
2: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
10: ้ใส่เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: การใช้ชีวิตประจำวันที่ติดพันกับการเดินทางพวกเราได้ฝากเตือนสติตอนต้นรายการแล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่ใช้ยานพาหนะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางภายในเมืองภายในแขวงเดินทางไปใส่ใกล้ๆก็ขอให้มีความปลอดภัยท่านผู้ฟังสติในการขับขี่ขอให้มาเป็นอันดับทำอิดต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อจะหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในระยะที่มีงานบุญเทศกาลต่างๆรู้สึกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อเพิ่มขึ้นทุกมื้อขอให้ทุกท่านนั้นย่านกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่านกลัวถึงความสูญเสียเสียเวลาเสียทรัพย์สินและเสียชีวิตดังนั้นทางรายการขบเฮาก็ปรารถนาให้ทุกคนนั้นเดินทางไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยภาวนาให้ทุกคนนั้นหลุดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสติในการขับขี่ให้หลายขึ้นฝากปากในรายการไว้และตอนนี้มาฟังขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์แน่นอนว่าอนุรักษ์ได้นำเสนอไปบางส่วนถ้าว่าผู้ใดติดตามรับฟังรายการนี้ในอาทิตย์ก่อนเนาะมื้อนี้จะสืบต่อในมาตราที่33เป็นต้นไปซึ่งว่าในมาตราที่33ได้ระบุถึงสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการผู้อำนวยการของตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์และหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่135นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์และหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้ 1. ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบ 2ติดตามประเมินผลและสั่งรวมรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมผู้ถือหุ้นและมติกองประชุมสภาบริหาร3รายงานการเคลื่อนไหวชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของสภาบริหารสภาบริหารคณะกวดกาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และองค์การอื่นที่มีสิทธิอำนาจเกี่ยวข้อง4ค้นคว้าสร้างกลไกระเบียบการและระบบการบริหารความเสี่ยงตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณารับรอง5ค้นคว้าและเสนอเป้าหมายของผู้ที่จะมาเป็นห้องผู้อำนวยการบนพื้นฐานการเห็นดีของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาตกลงเห็นดีก่อนดำเนินการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งเอาละท่านผู้ฟังอนุรักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจะฝากตอนเสียงเพลงให้มีรายการได้หาฟังไล่เนี่ยต่อไปพวกเฮายังอยู่ในมาตราที่33นี่แหละก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อำนวยการจะเริ่มต้นที่ข้อ6เป็นต้นไปเนาะไล่เนี่ยต่อไปจึงหาฟังนำกันตอนนี้มาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลง

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์เล้าจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: แน่นอนว่าโมงนี้หลายคนก็ยังสืบต่อในการใช้รถใช้ถนนอยู่จะเดินทางที่นครหลวงอิงจันก็คือในขอบเขตทั่วประเทศไปใส่ไก่ก็ขอให้บริการนั้นมีความปลอดภัยก็แล้วกันเนาะดังที่พวกเราฝากไว้ฝากเตือนผู้ที่ขับขี่ผู้ที่สัญจรอยู่ในขณะนี้ไปมาแนวใดให้มีความสะดวกให้มีความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่เองมีสติในการขับขี่เคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดขอให้ทุกท่านนั้นหลุดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นบ่ปรารถนาแหละดังนั้นเฮ็ดแนวใดเฮาจะหลุดพ้นเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันในการเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดฝากปากมีรายการไว้เนาะฝากไว้เป็นข้อคิดฝากไว้เป็นคติเตือนใจอุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าท่านบ่ละเมิดระเบียบจราจรเอาละท่านผู้ฟังมาสืบต่อในมาตราที่33ของข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้นำเสนอมาฮอดข้อที่5แล้วสืบต่อในข้อที่6ค้นคว้าแผนการสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบฮาร์ดแวร์และประเมินระบบดังกล่าวประจำ6เดือนต้นปีประจำปีเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา7ค้นคว้าเกี่ยวกับการแบ่งเงินปันผลการสร้างคลังต่างๆการแบ่งปันเงินกำไรเข้าคลังต่างๆเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา 8. ค้นคว้าและเสนอการสร้างตั้งหรือการหยุดเลิกกงจากการจัดตั้งขันแผนกอำนวยการและสภาบริหารของตลาดหลักทรัพย์บนพื้นฐานการเห็นดีของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาตกลงเห็นดี 9. รายงานผลการกวดกาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อสภาบริหารเพื่อทราบและพิจารณา 10. เป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ในการลงลายเซ็นในสัญญาบทบันทึกความเข้าใจและเอกสารทางการของตลาดหลักทรัพย์ 11. ประสานงานสนองข้อมูลให้การร่วมมือและชี้แจงปัญหาต่อกับบริษัทกวดสอบคณะกรรมการกวดสอบคณะกรรมการอื่นสภาบริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 12. รายงานสภาพการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องในคงเขตเวียกงานหลักทรัพย์ต่อสภาบริหารเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบ 13. ค้นคว้าเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมของสภาบริหารเงินเดือนเงินบำเหน็จและนโยบายต่างๆสำหรับสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิชาการและพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณา 14. ค้นคว้านโยบายย่องยอมาตรการทางบริหารต่อสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการคณะแผนกพนักงานวิชาการพนักงานสัญญาจ้างภายในตลาดหลักทรัพย์ตามการกำหนดของกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาพร้อมทางปฏิบัตินโยบายย่องยอมาตรการต่อผู้ละเมิดตามการตกลงเห็นดีของสภาบริหาร15รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของตนเอง16นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเอาละท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่33อนุรักษ์ได้นำเสนอหมดเพียงเท่านี้เอาเป็นว่าระยะนี้จะพักไว้อีกข้างหนึ่งมาคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงระยะต่อไปเข้าสู่ระยะท้ายกับสาระนาฮู

0: มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12.30 หา 13.00 นติดพันกับการเดินทางของมิตรรายการหลายคนเนาะใส่รถใส่ถนนอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะหาฟังรายการของพวกเราอยู่ตามยอดงานพาหนะฟังได้แต่อย่าเพลินขอให้มีสติในการขับขี่ให้หลายขึ้นปรารถนาให้ทุกคนนั้นเดินทางอย่างสวัสดิภาพไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยก็แล้วกันเนาะไปเวียกไปงานไปเล่นไปเที่ยวไปหาญาติพี่น้องเดินทางไปใส่ใกล้ไกลศึกษาสภาพเส้นทางแดพร้อมกับการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำและยาที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกระทบต่อการเดินทางได้เป็นต้นแมนฝนตกแห้งท้องฟ้ามืดมัวหรือทัศนะในการเบิ่งเห็นนั้นบ่แจ้งบวกกับการเดินทางที่มีความเสี่ยงในเวลากลางคืนหรือห่างไกลบ่พร้อมขอให้หยุดการเดินทางไว้ก่อนเนาะด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเกี่ยวมาถึงสาระนาฮู้ปิดท้ายรายการของเฮาก่อนมื้อนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าอาหารบำรุงห่างกายเพื่อให้อารมณ์ดีผู้ใดที่มีพฤติกรรมมักใจให้ตลอดงดหงิดหรือว่าอารมณ์ให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเนาะต้องได้หาฟังน้ำกันได้ผู้ใดมีพฤติกรรมแบบนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังบ่มีไผอยากอยู่ใกล้เลยดังนั้นถ้าว่าเฮาจะรู้สึกใจให้แหละก็เฮ็ดใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกประมาณจัก3ครั้งลองเบิ่งดูจะเฮ็ดให้ท่านนั้นใจเย็นขึ้นอันนี้อนุรักษ์เคยเฮ็ดและได้ท่านผู้ฟังเวลาใดที่ใจให้ขึ้นมาซึบอากาศเข้าไปเต็มปอดแล้วทางออกมาแห้งๆจัก3ครั้งแบบนี้เฮ็ดให้ผ่อนคลายได้ดังนั้นผู้ใดที่รู้สึกว่าตัวเองจะใจให้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าสิ่งของวัตถุต่างๆระงับหยุดอารมณ์ของตนเองที่ใจให้แบบนั้นเพราะว่าใจให้ไปแล้วมันบ่มีผลดีอย่างเลยถ้าว่าเฮ็ดไปแล้วเนาะมันก็เกิดผลลบแก่ตัวเฮาเองคนอ้อมข้างเบิ่งกับบ่คักบ่งามมาฮู้จักเนาะอาหารอันใดที่เฮากินลงไปแล้วเฮ็ดให้เฮานั้นอารมณ์ดีการดำรงชีวิตของคนเฮาแม่นมีทั้งความสุขสมหวังและผิดหวังซึ่งมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีเคียงคู่กันอยู่ในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนสภาพแวดล้อมที่พวกเฮาได้ประเสริฐในแต่ละมื้อเฮ็ดให้เฮานั้นมีความรู้สึกแตกต่างกันไปมีทางอารมณ์ดีแดอารมณ์บ่ดีพร้อมแต่ถ้าทานมีอาการอารมณ์บ่ดีเป็นเวลาดนๆจะส่งผลให้เกิดเป็นพยาธิซึมเศร้าฉะนั้นเฮาควรบำรุงห่างกายในเวลาที่อารมณ์บ่ดีด้วยอาหารคือ 1. เห็ดเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขได้ช่วยหลุดพ้นอารมณ์อ่อนไหวได้อีกเป็นต้นแมนอาการซึมเศร้าความกดดันและความย่านกลัวต่อสิ่งต่างๆ 2. ถ้าว่าท่านอารมณ์บ่ดีหรือว่าใจให้อยู่ต้องกินปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูนี่แม่นมีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะแม่นกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยลดอาการซึมเศร้าและยังช่วยบำรุงสมองเฮ็ดให้เกิดมีความสุขทั้งกายและใจผู้ใดที่มักใจให้อย่าลืมเด้อเอาปลาทูนั้นไปหับประทานโลดกินเศร้าสวยแรงผู้ใดที่มักใจให้เรื่อยๆ 3. หมากไม้ที่มีรสสะสมหมากนาวเป็นแรงสะสมของวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็กและลำเลียงออกซิเจนไปหาส่วนต่างๆของห่างกายเฮ็ดให้ห่างกายนั้นเกิดมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสหลุดพ้นความรู้สึกอ่อนเพลียอารมณ์บ่ดีนอกจากนั้นกินของหมักไม้ที่มีรสซ่าส้มท่านผู้ฟังยังไปช่วยกระตุ้นสมองเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกดีนำอีกด้วย 4. หมักถั่วหมักถั่วหลายสนิทแม่นช่วยลดอาการซึมเศร้าและความกดดันเพราะในหมักถั่วต่างๆนั้นมีกรดอะมิโนสารสื่อประสาทที่ช่วยในการหลุดพ้นการซึมเศร้าเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นหมักถั่วยังมีแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่ออารมณ์ดีได้ 5. ไข่ไข่มีกรดอะมิโนที่สำคัญหลายสนิทซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เฮ็ดหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นและ6กล้วยเมื่อเฮารู้สึกซึมเศร้าหรือกดดันความดันเลือดจะสูงขึ้นกว่าปกติซึ่งขบวนการสร้างความรู้สึกซึมเศร้าและความกดดัน สารที่มีอยู่ในหมากกล้วยจะช่วยหลุดพรให้ความดันเลือดนั้นกลับมาสู่สภาพปกติในทางการแพทย์จึงถือว่ากล้วยเป็นยาระงับประสาทแบบธรรมชาติได้อีกอย่างหนึ่งผู้ใดที่เคยรับประทานหมากกล้วยแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขท่านผู้ฟังนั่นแหละสารที่อยู่ในหมากกล้วยนั้นให้ประโยชน์หรือว่ามีผลกระทบต่อระบบประสาทของเราดังนั้นผู้ใดที่ซึมเศร้าหรือกินหมากกล้วยเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วตอนเช้านี่บางคนก็มักเอาเทวาได้หมากกล้วยนี่กินกับข้าวบ่ได้มีละกันได้ทั้งประโยชน์เนาะให้ความรู้สึกดีดังนั้นหมากกล้วยก็ราคาบ่แพงหาซื้อได้ง่ายผู้ใดที่หงุดหงิดใจให้อารมณ์บ่ดีกินอาหาร6อย่างนี้ลองเบิ่งเฮ็ดปลาแซลมอนปลาทูหมากไม้รสชาติส้มหมักถั่วไข่กล้วยแน่นอนว่าแต่ละอาหารที่อนุรักษ์ได้นำเสนอไปกะจะมีอยู่ติดครัวเฮือนของมิลการอยู่ในคาบใดคาบหนึ่งบ่ว่าจะเป็นเศร้าสวยและแรงเมื่อนี้กับเส้นเดียวกันบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ขอให้มิลการนั้นกินข้าวเที่ยงแซ่บๆกินข้าวเที่ยงเพื่อสุขภาพเวลาของทางรายการนี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ให้การอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวขาดบ่ได้เลยขอขอบใจมิลการที่รับฟังรายการนี้มาตั้งแต่ต้นรายการมื้ออื่นพบๆกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
2: มีหยังเนาะ
1: ได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
2: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
2: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
1: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
2: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจเทคนิคน้องที่ปล่อยเพลงลอดพื้นไปให้พื้นกระเบิงอยู่ได้ต้องใส่โมงนี้ซื้อคนละหารบ่หรือว่าแบตเตอรี่โมงเฮามันอ่อนพอมาฮอดก็กลายไปละ 2-3 นาทีแล้วก็ปล่อยเสียงเพลงทักทายมีรายการกันไป1ชั่วโมงเต็มๆเดินทางพร้อมกันและเบอร์ที่พวกเราสามารถซื้อซ่านกันกับเม็ดมือตั้งโต๊ะ021-22-4173เด้อซื้อซ่านกันเข้ามามักเพลงแบบใดก็ข้อกันเข้ามาได้หรือว่าอยากจะทักทายทรงแห่งใจให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมบ่ว่าจะเนื้อหรือตายก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาห้างหันได้ทีมมุ่นมาติดตามรายการเนาะเพิ่นอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ยินดีต้อนรับกิ้งกังกันเข้ามาเบอร์เก่าเบอร์เดิม021-22-4173นั่นล่ะแล้วกระปะเบอร์ไว้ทีมงานพวกเราจะติดต่อกลับนะบ่าวบ่าวยังไล่มีรายการทักทายกันก่อน

าทักทายกันไปผลงานของ Taylor Swift เพลงนี้ Elizabeth Taylor เป็นซื้อผู้เกี่ยว Taylor นะสังกัดอยู่ไหนอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า The Life of a Showgirl ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ให้ Taylor Swiftมีซิงเกิลปล่อยออกมาเข้าชาร์ตหมดอ่ะนี่กันหนึ่งไหนฮะเนาะกับนักร้องคนนี้แต่งเพลงนี้และร้องเพลงนี้เทียบใจชีวิตตัวเองอ่ะและร้องตัวเองว่าอีลิซาเบธ ไทเลอร์สื่อบอกว่าการที่มีชีวิตเป็นคนดังอะเนาะเป็นวันระดับฮอลลีวูดในตำนานมันก็มีหลายอย่างที่กดดันบางเทื่อจิตใจเฮาบ่อยากเป็นแบบนั้นบางเทื่ออารมณ์บ่ไปแต่ก็จำเป็นจะต้องได้เห็นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเวทีแห่งเอิ้นว่าเวทีสงเกียรตินะมันมาขึ้นไปแล้วมันจะบ่มีความกดดันอันใดนักร้องคนนี้แต่งเพลงนี้เพื่ออธิบายถึงความกดดันชีวิตอยู่แถวหน้าหรือว่าชีวิตที่มีแสงไฟสาดส่องใสตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาตอนนี้ยังอยู่กับคาลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรายการที่นำเพลงสากลให้มีรายการได้ฟังทุกมื้อภายล่างอาประทานอาหารซวยพวกเขาโบเว้นวันเศร้าวันเฉดเพียงแต่ทูนอินมาเนาะเป็นมุ่นคืนมาจูนมาทีหอยซามลืมมีรายการติดตาม1094ก็สามารถเข้าถึงรายการบางคนกับผู้ใดเพิ่นว่าบ่ค่อยจะสะดวกพกพาวิทยุต่างๆสมัยนี้มีรายการก็สามารถฟังผ่านทางเว็บไซต์เด้การล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำก็สามารถเข้าถึงรายการละกับเราโทรคมเพิ่นแจ๊กแจ๊กมานี่ได้ซ่อง3เดือนละแล้วเพิ่นจะแจ้งไปถึงท้ายปีท้ายปีนี่จะมีรางวัลแจ็คพอตใหญ่อ่ะแต่ว่าก่อนเขาจะถึงรางวัลแจ็คพอตใหญ่เขาก็มาเก็บรางวัลเล็กรางวัลน้อยเนาะเพิ่นแจ้งท้ายเดือนนี้มัน100ล้านฉะนั้นเขากับปฏิบัติตามเงื่อนไขของเพิ่นนั่นล่ะนั่นก็คือตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมเวลาเขาตื้มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ให้ครบ 100,000 เด้อเพื่อเขาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเด้อ

ก็ตกเอาแท้เอาวาอยู่แถวบ้านกิ่งไม้ก็ลุ้นอยู่ว่าคันฝนเสาแล้วมันก็น้ําแห้งอ่ะเนาะตะกี้มันก็บ่ข้างแต่ว่าอยู่แถวนั้นทางข้างอ่ะทางล่างบ้านมันมีดินเป้าว่างตอนนึงตอนนี้เพิ่นค่ายแหละแล้วเพิ่นกระท่มกันได้ท่มกระท่มแท้ท่มวาท่มแถวนั้นแปลว่าเวลาฝนตกกับน้ำห้องเลยก็ว่าตกแรงนี่ว่าสิเหตุจังได้เนาะมันก็ยังคึดอยู่ท่มไก่ครึ่งหัวเฮาพุ่นน่ะเนาะบ้านเฮานี่มันก็เป็นสิ่งท้าทายอันนึงอ่ะเวลาเฮาปลูกเหงือนก่อนหมู่เฮาก็ว่าเฮาเฮ็ดสูงเลยได้ตอนนั้นกิ่งไม้ปลูกหลายคนก็ยังท่ามาเจ้าสิปลูกคงเหี้ยนบ่รู้ว่าตลาดเนี่ยเกือบมาเฮ็ดสูงตึงยังเดี๋ยวนี้คอมพอดีอ่ะแต่บางบอนบางอันยังยักๆต่ำได้ฉะนั้นแหละการปลูกยาปลูกเหงือนเนาะก็ได้เฮ็ดสูงไว้แต่สิ่งที่ไปเห็นอยู่ต่างประเทศอ่ะโดยเฉพาะเวลามีโอกาสได้ไปออสเตรเลียเนาะก็สมเสยเพิ่นน่ะแผ่นพังเมืองเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยจะเพิ่นจะปลูกเหือนตามภูมิสันทานที่มีสมมุติว่าขึ้นคอยมันก็ให้มันเฮ็ดเป็นตามคอยแล้วก็เน้นเรื่องห้องระบายน้ำก่อนหมู่ก่อนเจ้าจะปลูกยาปลูกเหือนฉะนั้นเวลาฝนตกมาบ่แท้บ่ว่าเพิ่นก็บ่มีปัญหาเรื่องน้ำห้องน้ำข้างเนาะเว้าเรื่องน้ำท่วมมีอะไรกันพี่น้องล่วงน้ำท่าอุดมใสทางภาคเหนือพวกเขาก็นักหน่วงขั้นตอนฟื้นฟูนี่ก็ต้องใช้งบใช้เวลากระทรวงแห่งใจไปฮะก็เฉพาะแต่ภาคเหนือเนาะเดือน7เดือน8พี่น้องทางภาคกลางภาคใต้นี่ก็หนักหน่วงคือกันแถวคำมวนสิถ้าว่าเราติดตามข่าวๆต่างๆเมื่อน้ำท่วมบัดดาลมันก็บริไม้ถึงมาส่งสามมือมันจะคืนสู่สภาปกติจะใช้เวลาเป็นเดือนส่งสามเดือนสัวสีเข้าสภาก็เป็นห่วงเป็นใหญ่มิไรกันก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนี่นับตอนนี้แล้วดูฝนเด้เพื่อเราจะได้เตรียมตัวทันได้หยับย้ายสายสวยเครื่องต่างๆเข้าโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่ำมันมีโอกาสน้ำข้างน้ำยืงต่างๆหรือว่าน้ำล้นตาฟางหมาสินะขอบใจทุกคนที่ทูนอินมามักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะ021-2241-73เด้อเข้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการSomething about you got me

ับเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Bottle Up ซึ่งเป็นเสียงฮ้องของวงบอยแบนด์จากอเมริกา Backstreet Boy บอกคอยจะได้ยินเสียงพวกเกียวโดนแล้วได้เพลงนี้พวกเกียวฮ้องเป็นเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่นคอนแพทรอลเดอะดิโนโมวีซึ่งโมวีตัวนี้กับปล่อยให้พวกเราได้เบิ่งกลางเดือนแล้วแล้วเพลงนี้เป็นการแต่งโดยเอ็ดชารันและซาวันคุชชาห้องโดยพวกบอยแบนด์แบ็กสตรีทบอยอ่ะใส่ซื้อว่าบอทอมอัพบอทโถอัพเอาง่ายๆซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายเพิ่งความรู้สึกที่ดีๆเวลาที่พวกเขาบ่อยากให้มันจางหายไปอ่ะอยากจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ตลอดไปประมาณนั้นคำว่า bottle up this feeling คัน bottle up ก็แปลว่าเก็บหรือว่าเสื่องนะซ่อนไว้แต่เนื้อในเพลงก็บอกว่าเก็บความรู้สึกความหักความตื่นเต้นเวลาที่ดีๆไว้ในแก้วอ่ะบอทโถก็แปลว่าแก้วเด้นะเก็บไว้ในแก้วอัดฝ้าไว้เพื่อให้ความทรงจำที่ดีๆอยู่กับเราตลอดไปบ่ให้มันจางหายประมาณนั้นคันถ้าว่าเป็นน้ำหอมเก็บไว้ในขวดแก้วมันก็คงจะอยู่ดนนะเนาะกินคันท่าว่าบ่มี

ฝ้าปิดกับไปไวนั่นแหละกระเปียบใส่กับความรู้สึกของนักแต่งเพลงบอกว่าเก็บสิ่งดีๆไว้ใส่ในแก้วไว้อัดฝ้าไว้บอกให้มันจางหายยังกับเก็บเล่าไว้ยิงไว้เดินยิงแซ่ประมาณนั้นแว่นวะขอบใจมิรายการที่ทูนินมาติดตามเดินทางพร้อมดัง Colorful You จริงไหมครับและทีมหนึ่งรายการเนาะมาไปบ้องมาก็รู้สึกว่าเลือกันไปละบางเทือลิ้นมันก็บ่ไปสามารถทูนินเข้ามาติดตามรายการได้ทุกมื้อนั่นล่ะ 13:54 นเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมหยิบมาเบ้ามาว่าเรื่อยๆเนาะข่าวดีๆจากทางบริษัทบริการเสริมต่างๆบริการอันใดใหม่ๆอ่ะพวกเราหยิบมาเบ้ามาว่าผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจไปยังบริษัทเนาะที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขานั่นล่ะแล้วมีรายการอยากจะสื่อสารกับพวกเขาก็สามารถสื่อสารได้ขณะจะทำรายการก็ผ่าน021-22-4173นั่นล่ะเป็นเบอร์ตังโตเนาะสามารถกิงกังเงินเข้ามาได้เราโทรคมแจ้งรางวัลบอดแจ้งหลายคนก็ลุ้นรางวัลอะเป็นนักล่ารางวัลเซ็นกันกิงไม้ก็เซ็นกันกันเบาเรื่องแจ้งรางวัลเพิ่นก็ฮู้ตั้งเพิ่นแจ้งมานี่ได้ซ่องซ้ำเดือนแล้วล่ะและก็แจ้งจะแจ้งต่อไปจนถึงท้ายปีดังที่กิ่งไม้บอกไว้ท้ายปีมันก็เป็นแจ็คพอตใหญ่อ่ะ 1.4 ตื้อแล้วเป็นคำ300ปลาย300ปลายล้านเงินใครก็ง่ายๆเพียงแต่มีรายการตื้มเงินในเครือข่ายให้ครบ 100,000 อ่ะเป็นย่างเพิ่นจึงแจ้งเนาะหลายคนก็มีคำถามเพิ่นแจ้งเป็นการครอบใจเป็นการคืนกำไรเป็นการตอบแทนนะน้ำใจที่พ่อแม่พี่น้องอยู่เคียงข้างกับบริษัทมาตลอด30ปีเพราะเฮาอยู่นำกันมา30ปีแล้วนั้นเมื่อครบฮอบวันสร้างต่างเพิ่นก็จะมีโปรออกมาให้พวกเราได้ลุ้นฉะนั้นก่อนจะไปฮอดรางวัลใหญ่ท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแจ้งออกไปหอยล้านก็ลุ้นไปนำกันตื้มเงินในเครือข่ายให้ครบ 100,000 เด้อเพื่อเราจะเข้าไปในลีสที่เพิ่นจะแรนเดิม

ฉะนั้นรางวัลใหญ่ๆก็ท้ายปีนะคะมาลุ้นนำกันจะเอาเป็นเงินสด 1.4 ตื้อหรือจะเอาเป็นคำ300ปลายล้านจริงไหมเบาแล้วเบาอีกว่าทีมงานพวกเขากันลุ้นอันใดก็แล้วแต่มันก็มาวัดกันที่ดวงบางคนนี่โอ้ยนะตลอดชีวิตบ่ค่อยจะมีดวงทางด้านโชคใสมีต่างๆบางคนนี่เพียงแต่เงื้อมมือไปก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะบางเทื่อก็ยังมีคำถามว่าเฮ้ยซัดแล้วเขาจะอาจจะกินทานตลอดหรือว่าตอนนั้นเขาบ่มีเงินเขาบ่ได้กินได้ทานเป็นประเภทแบบว่าเงินที่ได้มาแบบไงได้แบบซ้ำมันจะบ่มาเทิงจากเถื่อต้องขัดต้องเคลียต้องใส่เหงื่อใส่แห้งประมาณนั้นเบาเรื่องคำเนาะเทศกาลคำลาว2026มือนั้นกิ่งไม้ก็ได้นำทีมงานไปห่วมโอ้กะอลังการงานสร้างเพิ่นจัดเนาะวันที่4วันที่6นะมือพวกเฮาไปมันเมื่อวันเสาร์แต่ละห้างฮานคำดังๆเพิ่นก็นำเอาคำฮู้ประพันธ์หรือว่าเป็นทอนเป็นเปียงและก็เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเฮาสามารถเข้าไปแล้วกวดเบิ่งว่าคำเฮาตอนนี้เฮาว่าสร้างบ้านมันหลุดหรือว่ามันเนาะเวลาเฮาใส่มันก็ลุยเด้แล้วนำคำเฮาจังใดจริงไหมก็ไปถามรายละเอียดนะเพราะว่าก็สนใจอยู่เพื่อบัดมีเงินสิได้ซื้อจากหุ้นประมาณนี้ก็มีลวดลายสิ้นละปะต่างๆอ่ะที่เพิ่นเฮ็ดออกมาตามยุคสมัยใหม่อ่ะงามงามบางฮานเป็นกันเน้นเป็นแบบโบหารสไลด์เขาก็มักเรียบๆนะก็มีไลด์อันทึกใจจริงไหมกระทายหูแก๊บๆอนาคตวางแผนไว้เขาต้องมีเป้านะ

0: colorful music the best radio in town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวทโลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทโลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ที่รายการโทรเข้าเพิ่นว่าอยากจะฟังผลงานของชินีเวิร์ดเพลงเก่าได้บ่ก็ได้นะเมื่อวันจันทร์เฮาบ่ได้ระบุได้ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงแต่กิ่งกางกันเข้ามาผ่าน021 224173ชินีเวิร์ดก็มีไลน์ซิงเกิลน่ะที่อยู่ในใจของแฟนๆเพลงผู้ว่าผู้ว่านี่ก็มักซิงเกิลผู้เกี่ยวลายซิงเกิลเวลาขี่รถเนาะกับจะฟังเป็นเพลงซาๆฟังง่ายๆนี่ก็เป็นหนึ่งในเสียงเพลงฮั่นบ่ฮู้ว่ามีรายการจะคุ้นฮู้บ่เอามาฟังนำกันเนาะชินีเวิร์ดเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Someone to Love เพิ่นก็บ่ได้ระบุได้ว่าของชินีเวิร์ดนะจริงไหมก็ตามใจโจนแถวนี้เลย มาฟังเพลงนี้นะมอมให้กับทุกคน

คงจะบ่ต่อว่ากันมีรายการเพิ่นว่าอยากจะฟังชินีเวิร์ดจริงไหมก็เลยหยิบเพลงนี้อ่ะส่วนไลน์ชินีเวิร์ดซิงเกิลที่ฮิตฮอตกันและขึ้นอกขึ้นใจของหลายๆคนก็มี The Beautiful in White แล้วก็มี Breathless You Are Not Alone No Promises และก็ Until You หลายคนเป็นหลายคนจือซิงเกิลตัวนี้และนี่ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งอ่ะ Someone to Love ของชินีเวิร์ดสร้างกันอยู่ในอัลบั้มทำอิดทำออนะของผู้เกี่ยวใส่ซื้อตัวเองนั่นแหละซึ่งอธิบายถึงการได้พบคนที่หูใจ Someone to Love ก็ชื่อว่าอยากจะปิดประตูบ่หักไผอีกแล้วประมาณนั้นชื่อว่าพออกพอใจ Someone to Loveผู้ใดอยากจะปิดประตูเมื่อตัวเองพบพอคนที่ว่าถืออกถือใจคองคอยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะหักเดียวใจเดียวโมเมนต์เฮตตาล็อกแรกล็อกแรกกับคำว่าที่หักซ่าคำว่าหักซ่าสัจจะมันจะคงไว้แห่งความดีงามในการปัวพันนะเนาะขอบใจมีรายการทีกิ้งกังกันเข้ามาแนะนำเพลงไม่ได้เก่าแดกระโบเป็นยังเมื่อวันจันทร์เพราะเขาบอได้ระบุแบบนั้นเนาะตามใจอยู่แล้วล่ะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับเราโทรคมพวกเขามีไลน์บริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถใส่ได้อย่างสะดวกสบายผู้ได้ไปประเทศไทยก็บ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางอ่ะใส่ซิมของเราโทรคมจะเป็นเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนเราก็สามารถเปิดใช้บริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยมีเป็นแพ็กเกจไปมื้อนึงมีแพ็กเกจ 15,000 กีบอ่ะรหัสเลข1แล้วยังมี3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจเป็นเลข3เนาะมีแพ็กเกจเป็นอาทิตย์ก็มีได้มูลค่าก็ 70,000 กีบรหัสแพ็กเกจเป็นเลข7เพิ่นเฮ็ดเป็นแพ็กเกจขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นใช้บริการของเราโทรคมอย่างสะดวกสบายแล้วก็มั่นใจอุ่นใจได้ว่าสิ่งที่พวกเฮาสมัครไปเฮาเสียแต่ซ้ำนั้นนะคันเฮาเปิดบ่สมัครเป็นแพ็กเกจหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะเวลาเฮาลมไปหรือว่าเฮาใช้บริการไปมันจะชาดลายลื่นน้อยอ่ะประมาณนั้นเนาะฉะนั้นเฮาฮู้ละว่าเฮาสมัครมื้อนึง 15,000 กีบมันก็เสีย 15,000 ประมาณนั้นชื่อแพ็กเกจแล้วแมนบอกเวลาสมัครก็บ่ต้องเข้าซูนเฮาสามารถสมัครผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาวก่อนซ่อง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติแน่นอนละถ้าว่าผู้ใดใช้ไม่ไปเวลาก่อนข้ามแล้วเราสมัครแล้วเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทาง AIS นะถ้าว่าบ่คุ้นแล้วเฮาอยากจะเตรียมพร้อมว่าเฮาไปฮอสเทลนะเฮาสามารถติดต่อสื่อสารกับสอบถามบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใช้อ่ะมันมีขั้นตอนน้อยนึงมีรายการแต่ก็บ่ถึงขั้นว่ายุ่งยากอันใดทั้งนั้นเนาะ

สำหรับแพ็กเกจต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมบ่ว่าจะเป็น 4G 5G ก็สามารถสมใสได้อ่ะสอบถามได้ผ่าน101เส้นว่าเฮาอยากสวอปนะอยากเปลี่ยนอ่ะ 4G เป็น 5G ประมาณนี้จะเป็นเบอร์ตืมเงินเมื่อรายเดือนก็สามารถสมัครได้ก็สามารถกดผ่านหน้าจอเซนวาอยากจะใส่ 5G 30กิก1เดือนตัวนี้นี่แพ็กเกจตัวนี้100,000ได้เวลาที่เฮาตืมปึ๊บเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแลนเริ่มท้ายเดือนเด้ท้ายเดือน100ล้านอะมิดรายการยังจื้ออยู่แม่นบ่เราลุ้นกันไป 100,000 กิก 5G ได้30กิกใช้ได้1เดือนแล้วยังมีมูลค่าโทรภายในเครือข่าย30นาทีแถมมี data IR ยังต่างๆสามารถสอบถามได้เนาะฉะนั้นวิธีสมัครกดผ่านหน้าจอดาว559เครื่องไม้ดาว512เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถูออกแพ็กเกจ 5G นี่มันมี 150,000 200,000 500,000ฉะนั้น data มันก็จะขึ้นตามจำนวนเงินที่เราเลือกใช้เนาะ150ก็ได้70กิก250ก็ได้125กิก500,000ก็250กิกเลยวิธีสมัคร70กิกนี่เป็น513รหัส125กิก515 250กิกเป็น514เขาจืออันรหัสของแพ็กเกจอะสมัครกับแบบเดียวกันกดดาว559เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้เป็นการตืมแพ็กเกจ 5G

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
11: ลาวโทรคม
12: โทรคมของคนลาว
13: เพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจมีรายการทีเดินทางพร้อมๆกับพวกเราอยู่เวลาอย่างประมาณ5นาทีก็ขอบใจไปยังบริษัททีให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบริษัทเราโทรคมที่อยู่เคียงข้างกับพวกเรา1ชั่วโมงเต็มๆให้พวกเราได้มีโอกาสหยิบข่าวดีๆจากทางบริษัทพร้อมทางเสียงเพลงสากลมาปล่อยมีรายการได้ฟังขอบใจทุกคนที่ทุนอินมาติดตาม Colorful มีให้มีรายการได้ติดตามทุกเมื่อเวลา 1-5-2 โมงติดตามผ่าน103หรือ94หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดียินดีตอนทำรายการเข้าสู่รายการทุกมือก็ขอบใจไล่คนกับฟีดแบคมากิ้งกั้งกันเข้ามาข้อพิงเข้ามาแล้วทีมงานพวกเฮาท่าวาจัดรายการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนั่นล่ะหรือว่าเว้าไปอาจจะบ่ถูกอกถูกใจจังได้กับฟีดแบคกันมาเนาะเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ถูกใจหรือว่าปรับปรุงเพื่อให้ไปตามความต้องการเขามีรายการเด้ทางฮานได้สนใจเนาะอยากจะให้การสนับสนุนรายการก็สามารถติดต่อได้เด้อนอกจากจะโฆษณาผ่านช่องทางนี้ค่ะผ่าน0212024173ส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้มีรายการแซงซือว่า Main Energy Characterเสียงเพลงหมดเมื่อได้กิ่งไม้ใส่กึดบายกันไปมาพอกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบายบายเทคแคร์

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองได้มอบรถบรรจุเก็บเมี่ยนขี้ยาให้บริษัทการค้าขาเข้าขาออกเมืองละม้ามจำกัดเพื่อนำไปใช้เข้าในเวียกงานรับใช้สังคมและปรับปรุงเวียกงานจัดเก็บขนส่งขี้ยาภายในเทศบาลเมืองละม้ามก็คือแขวงเสกองพิธีมอบรับจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องการกลุ่มบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวบ้านพลไซเมืองละม้ามตั้งหน้าคณะกรรมการปกครองแขวงกล่าวมอบโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและตั้งหน้าบริษัทกล่าวรับโดยท่านนางสันติพรปัญญาคุณห้องอำนวยการกลุ่มบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวโดยมีท่านบุญหลายบุตติเลขาพรรคแขวงประธานสภาปราชุมแขวงท่านดาววีสวยทลังสีเลขาคณะบริหารพรรคเมืองละม้ามท่านนางสอนปัญญาคุณอำนวยการกลุ่มบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวผู้ต่างหน้าบริษัทการค้าขาเข้าขาออกเมืองละม้ามจำกัดได้กล่าวแสดงความขอบใจคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองที่ได้ให้การสนับสนุนพาหนะในการบริการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้ยาฉะนั้นทางบริษัทก็จะนำใช้พาหนะดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดรับผิดชอบเวียกงานเก็บเมี่ยนขนส่งขี้ยาให้มีความสะดวกบ่องไวและมีประสิทธิผลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างเทศบาลเมืองละม้ามก็คือแขวงเสกองให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยจบข่าวสมพวันมาวงไสอ่าน
2: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
2: บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
4: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามป้ายเวลาดีๆยามบ่ายแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะและก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับบ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี่ก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาบ้านะอยู่ตามถนนทนทางเดินทางด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนี่แหละมาเล่าสู่มิตรรายการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆมาพบกันขั้นทับอิดก็แน่นอนมอบเสียงเพลงม่วนๆสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการดับกันตื้ม

0: างหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหรอ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปลิงอยู่หนทางคุณว่าดังเหร
1: อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเห็นยังจะว่าป้าป่าลูกคนนี้ตากคนหนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ้าคันบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปสิเก็บสติพี่น้องนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันลิงหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ่อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวาบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวาดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความฟุดฟื้นม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้ให้มิตรรายการไปพร้อมกันบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านนั้นอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามห้างบริษัทต่างๆหรือว่าท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่ประวัติจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่กับเปิดวิทยุรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเขาได้ทางสาระความรู้และก็ได้รับความบันเทิงความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันท่านผู้ฟังแล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่รายการนี้ท่านผู้ฟังได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำมาเตือนกับว่าแม่นมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังโดยเฉพาะกับแม่นเกี่ยวกับพยาธิบาดเหย้าหรือว่าเรื่องสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้พยาธิ HIV ที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่กำลังแพร่ขยายแพร่ระบาดติดต่อกันในจำนวนหลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มวัยนุ่มวัยสาวและก็กลุ่มเยาวชนบ่เพียงแต่ประเทศลาวเฮาเท่านั้นประเทศอ้อมข้างประเทศใกล้เคียงก็มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นตาหน้าตกใจโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มสาวบริการต่างๆที่ให้บริการนี่ผลการกวดเลือดพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มสูงขึ้นหลายจะสละกาเอามานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ฟังวางบดลมานี้นั้นทางศูนย์ตานพยาธิเอดหรือว่าพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นก็ได้มีการรายงานในกล่องประชุมสรุปเวียกงานเกี่ยวกับ HIV หรือว่าเอดและก็พยาธิที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นเอามานำเสนอระบุว่าสาวบริการคาดการผู้ที่ติดเชื้อสูงถึง698คนมีการได้รับการกวดพยาธิแล้วว่าพบเชื้อ HIV นี่264คนกวดพบผู้ที่ติดเชื้อ HIV คักแน่แล้วก็อยู่ที่12คนอัตราการกวดพบนั้นตกประมาณ 4.55 ส่วน100จากจำนวน254คนที่มีการกวดนั้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว12รายกำลังอยู่ระหว่างการส่งตัวไปรับการปิ้นปัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจท่านผู้ฟังบ่เพียงแต่ในประเทศเราเท่านั้นประเทศใกล้เคียงก็มีการกวดพบพยาธิติดต่อสัมพันธ์นี้เพิ่มสูงขึ้นหลายโดยเฉพาะแม่นตัวเลขที่กวดพบนั้นอยู่ในจำนวนหนุ่มสาวและก็วัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นวัยเยาวชนอายุยังน้อยอยู่ว่าซะส่วนว่าผู้สูงอายุมีบ่ก็มีคือกันแต่ว่าบ่หลายเท่ากับตัวเลขของผู้ที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวและก็สาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดการแพร่กระจายไวย้อนว่าความประมาทการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรบวกกับการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยก็คือบ่มีการป้องกันใดๆจากสถานการณ์เป็นตัวเลขที่น่ายันกลัวเพราะว่ามันเกี่ยวพันถึงสุขภาพของวัยหนุ่มวัยสาวและก็เยาวชนจากสถานการณ์พวกเขาต้องได้เอาใจใส่ตัวเลขที่เพิ่นระบุมานี่แหละมันเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวพากันบ่เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพปล่อยปะละเลยมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่บ่มีการป้องกันอย่างถูกต้องก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยกงท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: tay kim lai cơ ngân leo và ngân láo bố mi khả hà và ngân kỷ cơ tổ la mớ tăng bổ vào hà thìn thô say tiền ngân vô bình leo
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ถนั้นไปขายไผผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิบ่พอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกู

ไปเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิทางเพศสัมพันธ์นั้นนอกจากจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วอายุของผู้ที่ติดเชื้อนั้นก็ส่วนทางกับตัวเลขเพราะว่าอายุน้อยลงเป็นเด็กน้อยเป็นเยาวชนอันนี้ก็สื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อปัจจุบันนี้นั้นมีอายุน้อยเป็นเยาวชนก็ถือว่าขาดความยับยั้งความคิดความคำนึงวิจารณญาณการหักห้ามจิตใจและก็มีความเสี่ยงที่ว่าลูกหลานของพวกเขาผู้มีอายุน้อยจะได้รับเชื้อพยาธิง่ายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทการติดต่อพัวพันก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นช่องทางการพัวพันกันหรือว่าการติดต่อความสะดวกสบายก็เป็นอีกช่องทางนึงเปิดโอกาสให้พยาธิติดต่อสัตว์ทางเพศสัมพันธ์นี้นั้นเข้าถึงลูกหลานของพวกเขาได้ง่ายและก็ได้มีโอกาสเห็นสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งนั้นมีผู้ติดเชื้อที่ว่ากำลังทุกข์ทรมานย้อนเชื้อพยาธิซิฟิลิสท่านผู้ฟังพยาธิซิฟิลิสนี้ถ้าว่าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องนอกจากจะบ่ซ่วงเซาแล้วถ้าว่าดนไปเชื้ออาจจะขึ้นสมองได้อันนี้เป็นอันตรายที่สุดอาจจะถึงแก่ชีวิตสาเหตุของการติดพยาธิซิฟิลิสซิฟิลิสนี้ถือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เอิ้นว่าเทโปเลมาพาลิดัมเป็นพยาธิซิฟิลิสที่แพร่หลามโดยการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่ามีบาดแผลแล้วไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียมันก็สิเข้าไปสู่ร่างกายถ้าได้รับเชื้อเข้าไประยะทําอิดสิบ่ฮู้ตัวเทื่อจนถึงระยะที่2ที่3จึงมีการฟักตัวแล้วค่อยแสดงอาการออกมาเป็นพื้นตามแขนขาหรือว่าตามฝ่ามืออันนี้จะสามารถเห็นได้ชัดเจนนอกจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วการใช้ปากจูบหรือว่านอกจากนั้นก็ถ้าว่าแม่หญิงที่กำลังถือผ้าถ้าว่าติดเสื้อก็ยังสามารถที่จะเห็นให้ลูกที่กำลังถือผ้าอยู่หรือว่าอยู่ในท้องนี่สามารถรับเสื้อจากแม่ได้นำพยาธิซิฟิลิสนี่ก็บ่ได้แพร่ลามโดยการใส่ห้องน้ำการใส่อ่างอาบน้ำหรือว่าเครื่องนุ่งของถือการสัมผัสผิวหนังภายนอกบ่สามารถที่จะเห็นให้ติดต่อกันได้นอกจากการสัมผัสโดยกงด้วยการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ได้รับการปิ้นผัวจากการติดเชื้อของซิฟิลิสนี้แล้วไวรัสของมันก็สิบ่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าแนวใดก็ตามถ้าว่าอาจจะติดเชื้อไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยจากสารกาถือว่าเป็นพยานหนึ่งที่ยังเป็นภัยข่มขู่ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนเลื้อยใช้ชีวิตอย่างประมาทบ่มีการป้องกันในขณะมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่เป็นตาตกใจที่สุดก็แม่นตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้อายุนับมือน้อยลงก็คือว่าเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟัง

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโมเมนต์มันไปรีดอยู่บนทางคุณว่าหนังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือเพื่อเบิ่งโบแยเอาลูกแดงขันถามเขาบอกมีสติแดงลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกโมเมนต์มันรีดบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

คนผู้มีความหู้เต็มพุงเพียงปากโตซอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนบางท่านก็อาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำได้ได้บุกบานวนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้หลายคนโดยเฉพาะท่านหญิงสุภาพสตรีทั้งหลายพากันนิยมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะละก็แม่นความจบความงามนี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าการเอาใจใส่เบิ่งแยงความจบงามของรูปกายภายนอกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เอิ้นว่าผู้หญิงนี่ขาดบ่ได้แหละความงามคู่กับผู้หญิงจังซั่นแล้วก็เฮ็ดให้ธุรกิจเกี่ยวกับการเสริมความงามหรือว่าเวชสำอางต่างๆโดยเฉพาะแม่นสถาบันหรือว่าคลินิกเสริมความงามนี่เกิดขึ้นหลายเพื่อเอาใจหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ท่านหญิงที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะเบิ่งแยงผิวพรรณหน้าตาหรือว่าสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกายสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขและก็เติมแต่งให้ความจบความงามแก่ร่างกายจากสถานการณ์ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นการในการออกประกาศแจ้งการปัจจุบันนี้ให้มีการเคลื่อนไหวการบริการศัลยกรรมการเสริมความงามที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายนี่เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบท่านผู้ฟังถ้าว่ามีนักวิชาการแพทย์หมอท่านใดที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องในการปิ้นปัวให้บริการเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความงามต่างๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนกับบ่ได้ขัดขวางแต่ว่าต้องถูกต้องแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพคักแน่ก็เพื่อป้องกันสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ไปรับการบริการให้มีความปลอดภัยทางชีวิตและก็ทรัพย์สินนั่นแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นหลายกรณีในต่างประเทศนี่ก็เป็นคดีความกันย้อนเนื่องจากว่าบางแห่งอยู่ในต่างประเทศนั่นก็เพิ่นพากันเปิดให้บริการอย่างบ่ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายเมื่อผิดพลาดมาก็ผลเสียไปตกอยู่กับผู้ที่ไปรับบริการหรือว่าผู้ไปใช้บริการก็ถ้าดำเล็กดำน้อยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นได้แต่ว่าถ้าใหญ่หลวงเกินกว่านั้นอาจจะหมายถึงชีวิตท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญที่สุดจะสารกับบ้านเฮานี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นออกมาเข้มงวดเอาจริงเอาจังในการเบิ่งแยงส่วนว่าท่านใดที่มีความสนใจต้องการอยากเสริมความงามก็ขอให้เอาใจใส่ในการกวดกาหลายละเอียดอย่างคักแน่เบิ่งใบประกอบวิชาชีพมีหรือบ่แพทย์หมอมีความเชี่ยวชาญหรือบ่

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะนะเฮือ
1: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตากถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันถ่าเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดๆๆนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกบุเมนมันรีดบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: าวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักแย่งซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมานำเสนอครับก้อมมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านจงประสบพบพ่อแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: เออนี่ตุนผู้บวาตอนนี้เบอร์ล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงอัตปือประธานสภาปะสุสนแขวงพร้อมแขนงการเกี่ยวข้องของแขวงเมืองลงพื้นที่ห้วยสมองเขตเมืองสนามไซเพื่อติดตามกวดการและรับฟังรายงานสภาพผลกระทบต่อประชาชนจากกรณีน้ำไหลผ่านห้วยสมองมีประมาณหลายกว่าปกติในวันที่3กันยายนนี้เพื่อกวดการสภาพตัวจริงรับฟังรายงานจากท้องถิ่นและสอบถามข้อมูลจากครอบครัวที่ประสบผลกระทบตัวจริงท่านคำโพไซไซยาเสนาเลขาพรรคเมืองสนามไซได้รายงานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่19สิงหาพันมาได้มีน้ำไหลผ่านห้วยสมองในปริมาณหลายส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเขตห้วยสมองได้รับผลกระทบซึ่งจากการกวดการและสำรวจในเบื้องต้นพบว่ามีครอบครัวประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คู่กันน้ำของบริษัท15องศาสวนกล้วยผลกระทบดังกล่าวได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและจำเป็นต้องได้มีการกวดการรายละเอียดด้านความเสียหายต่อไปการลงพื้นที่ของคณะการน้ำแขวงในครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญในการกวดการสภาพตัวจริงหับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งซีน้ำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกวดสอบหาสาเหตุและประเมินความเสียหายอย่างรอบด้านพร้อมนี้ยังได้เน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดในการรับผิดชอบและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเป็นสำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไปภาคส่วนเกี่ยวข้องจะสืบต่อกฎการและรวบรวมข้อมูลความเสียหายของแต่ละครอบครัวเพื่อนำไปพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือสดเสยแก้ไขตามความเหมาะสมและตามระเบียบการลงติดตามกฎการครั้งนี้แสดงเห็นถึงการเอาใจใส่ของคณะน้ำของแขวงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งซอกหาแนวทางแก้ไขอย่างทันการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความอุ่นใจให้แก่ครอบครัวประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30-13:00 นและพร้อมเดียวกันนั้นพวกเรายังออกอากาศทางระบบ FM ตื่มอีกก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยเป็นต้นว่าความหมายของการไกลเกี่ยนี่แม่นยังเนาะในการไกลเกี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ไกลเกี่ยหรือว่าค้านตัวผู้ไกลเกี่ยได้หรือบ่และการไกลเกี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจดำเนินไปคือแนวใดและมันจะสิ้นสุดลงในกรณีใดแด่รายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านบุญเพ็งวงโพทองรองหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งว่าก่อนอื่นมดก็ขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อบุญเพ็งบงโพทองห้องพนาศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วว่าในมื้อนี้จะได้มีการสนทนากับท่านเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านอธิบายถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยว่ามีความหมายคืออะไรท่าน
1: เจ้าจังสนาเกี่ยวกับเบียกงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นเป็นความหมายของการไกลเกี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: หมายความว่าข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้มันจะมีหูบการไกลเกลี่ยแล้วก็มีหูบการตัดสินเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จังสันอยู่ในหัวข้อนี้ก็สิแม่นดงเลิกเกี่ยวกับความหมายของการไกลเกลี่ย
0: เจ้า
1: จังสันการไกลเกลี่ยนั้นแม่นหูบการหนึ่งของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของคู่กรณีซึ่งดำเนินโดยผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าคณะกรรมการไกลเกลี่ยที่เพียงก้นกลางในการปรึกษาหารือประนีประนอมและก็เจรจาซึ่งกันและกันจังสันอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยเองก็คือคณะกรรมการไกลเกลี่ยและแม่นปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการขั้นตอนเทคนิคและทักษะในการดำเนินการไกลเกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรับประกันได้ความถูกต้องบ่องไว้โปร่งใสและก็ยุติธรรมฉะนั้นแม่นความหมายของการไกลเกลี่ย
0: เจ้าท่านและนั่นก็เป็นความหมายของการไกลเกลี่ยเนาะและสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกลี่ยนี้คู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าสามารถค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยได้หรือบ่ท่าน
1: เจ้าจังสันอยู่ในหลักการของการดำเนินการแก้ไขโดยการไกลเกลี่ยคู่กรณีเองมันมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยจำนวน1คนหรือหลายคนจากปึ้มบัญชีรายชื่อผู้ไกลเกลี่ยหรือรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: ภายในกำหนดเวลา15วัน
0: เจ้า
1: อยู่ในระยะดังกล่าวนั้นถ้าหากว่าคู่กรณีบ่สามารถเลือกได้องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็สิเป็นผู้เลือกให้ในกำหนดเวลา5วันราชการ
0: เจ้า
1: ภายหลังที่เลือกแล้วก็สิได้แจ้งรายชื่อให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับทราบพร้อมเดียวกันนั้นองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็จะได้ออกขอตกลงแต่งตั้งผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยภายในกำหนดเวลา5วัน
0: เจ้า
1: ทางราชการเช่นกันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อตามการเสนอของคู่กรณีหรือว่านับแต่วันที่องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเลือกผู้ไกลเกลี่ยได้ตามกำหนดเวลาดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: ฉะนั้นหมายความว่าคู่กรณีนี้ก็สามารถเลือกผู้ไกลเกลี่ยได้ตามบัญชีรายชื่อที่ว่าทางองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของพวกเราได้กำหนดไว้เน
1: า
0: ะ
1: จ้าแม่นละ
0: เจ้าละบัดนี้สำหรับการค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยนี้คู่กรณีสามารถค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยได้บ่ทัน
1: เจ้าอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยอีกตามกฎหมายว่าโดยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: อยู่ในสิทธิ์ในการถอนตัวหรือว่าสิทธิ์ในการขานตัวอยู่ในกฎหมายก็ระบุไว้จังจะแจง
0: เจ้า
1: เป็นต้นผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าคณะกรรมการเองก็มีสิทธิ์ในการถอนตัวออกจากการดำเนินการไกลเกลี่ยถ้าหากเห็นว่าตนเองเป็นญาติพี่น้อง
0: เจ้าม
1: ีผลประโยชน์ร่วมกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหัน
0: เจ้า
1: หรือว่ามีภารกิจที่จะเป็นอันนั้นแม่นสิทธิ์ของผู้ไกลเกลี่ยในการถอนตัว
0: เจ้า
1: พร้อมเดียวกันนั้นคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยเช่นกันถ้าหากว่าผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยหากตกอยู่ในกรณีใดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้นหมายความว่าอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยเองก็มีสิทธิ์ถอนตัวและคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวเช่นกันภายหลังที่ได้รับการเสนอถอนตัวหรือว่าขานตัวแล้วองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจต้องได้พิจารณาภายในกำหนดเวลา15วัน
0: เจ้า
1: ถ้าเห็นว่าการเสนอถอนตัวหรือว่าการขานตัวหากมีเหตุผลเพียงพอก็จะออกขอตกลงว่าโดยการถอนตัวและการขานตัวภายหลังที่มีการขานตัวหรือว่ามีการถอนตัว ก็ให้ดำเนินการคัดเลือกและก็แต่งตั้งผู้เกียร์คือใหม่ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: เจ้า
1: จังสันการถอนตัวหรือว่าการขันตัวผู้เกียร์นี้สามารถปฏิวัติได้ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ได้มีการคัดเลือกจนถึงการดำเนินการเกียร์ได้สิ้นสุดลง
0: เจ้าท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกี่ยซึ่งว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกลเกี่ยได้และในนั้นคู่กรณีก็สามารถค้านตัวผู้ไกลเกี่ยได้และพร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่ว่าเป็นผู้ไกลเกี่ยเองก็สามารถถอนตัวออกจากการไกลเกี่ยนั้นได้เนาะตามแต่ละกรณีที่ว่าท่านบุญเพ็งได้อธิบายผ่านมาแล้วเนาะส่วนว่าระยะหน้าก็จะให้ท่านได้สืบต่ออธิบายตื้มเกี่ยวกับการดำเนินและการสิ้นสุดการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยว่ามีคืนอะไรรายละเอียดต่างๆรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลย

0: บายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพนั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังมูกันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: นำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไก่เกี่ยตื้มอีกเนาะโดยเฉพาะก็แม่นการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไก่เกี่ยนี้พวกเราได้มีการปฏิบัติขึ้นในใดท่าน
4: เจ้าการดำเนินการไก่เกี่ยตามหลักการและผู้ไก่เกี่ยหรือว่าคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องได้เอาคำให้การของครูกรณี
3: เจ้า
4: เพื่อกำหนดแผนการไก่เกี่ยภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นต้นไป
3: เจ้า
4: พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แจ้งให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ3จังสันการดำเนินการไก่เกี่ยทุกครั้งจะต้องได้ดำเนินส่องหน้าคู่กรณี
3: เจ้า
4: หรือว่าผู้ต่างหน้าที่ได้รับมอบสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3: เจ้า
4: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์เสนอปัญหาข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับข้อขัดแย้งพร้อมเดียวกันนั้นก็เสนอวิธีทางออกต่อกับผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยในระยะเวลาของการดำเนินการไก่เกี่ยการดำเนินการไก่เกี่ยแต่ละครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องเสนอให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อออกหมายเชิญคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของเข้าร่วมทุกๆครั้งจังสันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการไก่เกี่ยถึงแม้นกฎหมายสิได้กำหนดแต่ก็ตามจ
3: ัง
4: สันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินก็ยังมีการเลื่อนการโจ๊ะการไก่เกี่ยเช่นกัน
3: เจ้า
4: ซึ่งการเลื่อนการไก่เกี่ยนี้เพิ่นก็ได้กำหนดอยู่ใน5เงื่อนไขเป็นต้นเงื่อนไขที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยโดยบ่มีเหตุผล
3: เจ้าก
4: รณีที่2ผู้ไก่เกี่ยบ่สามารถเข้าร่วมการไก่เกี่ยได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: หรือว่ามีภารกิจอื่นที่จำเป็นจะต้องได้ปฏิบัติ3มีการถอนตัวหรือมีการขานตัวผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ย4มันมีความจำเป็นจะต้องได้เก็บกรรมหรือพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานขึ้นใหม
3: ่เจ้า
4: ปัญหาที่5บุคคลอื่นที่มีความจำเป็นในการไก่เกี่ยข้อขัดแย้งนั้นบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยหมายความว่าอยู่ในการเลื่อนการไก่เกี่ยทุกครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีหรือว่าผู้เข้าร่วมรับทราบภายในกำหนดเวลา5วัน
3: เจ้า
4: การเลื่อนการไก่เกี่ยต้องบันทึกไว้ในปึ้มติดตามการดำเนินการไก่เกี่ยขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทุกครั้ง
3: เจ้า
4: อันนั้นเป็นการเดือนบัดนี้เว้าถึงการโจ๊ะการโจ๊ะก็เช่นเดียวกันการโจ๊ะการไก่เกี่ยก็ประกอบมีอยู่4เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเป็นต้นปัญหาที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียความสมานทางด้านการประพฤติหรือว่าเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: 2คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนิติบุคคลหรือการจัดตั้งถูกยุบเลิกแต่ยังมีผู้สืบทอดสิทธิ์และพันธะอยู่3 คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกย้ายหรือออกจากบ่อนอยู่เก่าซึ่งบ่ฮู้บ่อนอยู่ใหม่โดยมีการยั่งยืนจากองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวของ
3: เจ้า
4: 4มีความจำเป็นต้องได้ล่อถ่าการพิสูจน์ขอขันแยงอื่นที่พัวพันกับขอขันแยงทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่องค์การแก้ไขขอขันแยงจังสันอยู่ในกรณีที่มีการโจ้การไกลเกลี่ยนั้นองค์การแก้ไขขอขันแยงทางด้านเศรษฐกิจต้องได้ออกขอตกลงโจ้การไกลเกลี่ยพร้อมทั้งแจ้งให้คู่กรณีหรือผู้เข้าร่วมอื่น

0: ถอนคำฮ้องขอคืน
1: เจ้าก
0: รณีที่2คู่กรณีสามารถตกลงกันได้หรือบ่สามารถตกลงกันได้3คู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหรือทั้งหมดบ่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยโดยบ่มีเหตุผลเพียงพอ4คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอด5คู่กรณีตกลงเปลี่ยนรูปการไกล่เกลี่ยไปเป็นรูปการตัดสิน
1: เจ้า
0: จังสันอันนี้จากเงื่อนไขต่างๆก็สิเฮ็ดให้การดำเนินการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกล่เกลี่ยหวังว่าท่านผู้ฟังจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายขึ้นเนาะและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราและหวังว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเต็มอีกเจ้าขอขอบใจ
0: เจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้าและมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาพร้อมด้วยท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
0: สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงให้ทราบได้เป็น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อพอๆกับเมริกันในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ฝากให้กับมีรายการได้รับฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเช้าตอน 8:00 น. หา 9:00 น. 1:00 น.เต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบ่ว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กสุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มีรายการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1หัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้ อเกี่ยวข้องกับผู้เกิด13เนาะผู้เกิด13หลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิด13ผู้เกิด13เนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดสิทธิ์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเนินว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิด13ก็คือครอบครัวบอกง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆก็มาโอลมให้มีรายการได้ฟังว่าผู้ที่เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับเวียการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคันว่าเป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะอันน่ะเก่าอุดหนุนพุ่นแหละนะคันว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุดหนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุดหนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเขาเอิ้นว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดแหละ7อุดหนุนเนาะคันว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุดหนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ปักผู้เกิด13นี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิด13ที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเว้าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิด13นี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใช้บัตรห่วมนําหั่นน่ะหลักๆก็คือแม่นการใช้บัตรไปปิ้นผัวสุขภาพอยู่ห้องหมอนะที่ทานเลือกผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใช้ห่วมกับพนักงานเนาะที่เพิ่นเป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะคู่สมรสและลูกว่าง่ายๆก็คือผู้เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั่วสุขภาพนะหลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคม
การปิดปวดสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือแมนสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปใส่บริการปิ้นปัวอยู่สถานบริการที่ท่านเลือกได้เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆก็คือมันไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอนะปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสัมมนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเขาก่อนจึงจะสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลเนาะข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมเนาะหมายความว่าเบื้องต้นท่านต้องได้เอาใบแต่งงานนะหรือว่าใบยังยืนในเกิดของลูกนะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนนะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะบ่แม่นว่าเขาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกับญาติไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้จังซั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าซั่นซักเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วฐานจึงจะสามารถใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ฐานจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือผ้าถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่คันว่าท่านเป็นผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใช้บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้เนาะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่สองที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอนเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์แล้วก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษสำหรับผู้ที่ถือผ้าบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่2และก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นประชาชนเวลาเกิดลูกก็สามารถห้องครองเงินบำเหน็จออกลูกในนามของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือแม่นไปฝากท้องและก็ไปออกลูก
ได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและกับใบหนังสือการเกิดมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูกเท่าเดียวต่อลูก1คนนำประกันสังคมได้เนาะคันว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝด2แฝด3อันนี้ก็แม่น 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แม่นคูณไปตามจำนวนลูกเนาะอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้รับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิชาการคิดกันแม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นอันน่ะ4ล้าน5เนาะก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินอันน่ะเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเนาะจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตเนาะลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแม่นจะได้รับอยู่3เดือนนะไปคูณให้เงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวนะที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แม่นคันว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแม่นจะได้อยู่15เดือนแต่คันว่าคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธมิตรโอ้ล้มกันสำนีก่อนจะไหนยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวของกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคือเท่าใดติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

0: ับเข้าสู่รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการให้รับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 3:30 น. 4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 MHz นั่นเองเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในมงรัฐการหรือมาจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งณปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของพวกเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะและกับมานี้อยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมานี่พวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของเพิ่นว่าสันซาแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวเนาะที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ของหมอหลักๆเนาะ2มาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกและก็สามารถคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เนาะบ่เรื่องของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างหน่อยเนาะอย่างหน่อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างหน่อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม้และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม้น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมุติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่คู่สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนม่ายอาจจะเป็นพ่อม่ายบ่หรือว่าแม่ม่ายจะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนมาก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่หมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมเนาะถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แม่น 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้ 40% คันว่ามี3คนจ่ายให้ 60% คันว่ามี4คนจ่ายให้ 60% ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน 60% หรือว่า 60% สมมติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6212ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้รับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าอาจจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแมนคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแม่นใส่บัตรเดียวทางครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการเนาะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อตั้งหากแม่ตั้งหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจน้ำกัดเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการแมนอยู่เฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่อันน่ะเป็นบัตรราชการก็แม่นซื้อเราเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่รับฟังอยู่บ่หลายก็หน่อยพบรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลามิตรการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศ เพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: จ่ายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคมสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้และตอนต้นรายการพวกเรามาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ข่าวนี้ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ลงติดตามกวดกาเกี่ยมความพร้อมระบบระบายน้ำหับมือกับฤดูฝนอยู่เมืองไซธานีและเมืองสีโคตะบองวันที่4กันยายน2016ผ่านมาทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาสภาพการระบายน้ำอยู่เขตประตูน้ำต่างๆเลียบตามแม่น้ำของและแม่น้ำสาขาอยู่เขตเมืองไซธานีและเมืองสีโคตะบองนครหลวงวิ่งจันทร์จุดประสงค์ลักก็แมนการลุ้งเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อเกี่ยมความพร้อมหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสร้างความเข้มแข็งในการต้านแล้งต้านท่วมพร้อมทั้งหับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่หุนแห้งขึ้นการล้มกวดกาเคลื่อนไหวเวียกงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหัดกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำและเกี่ยมพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อห้องหับการระบายน้ำในระยะฤดูฝนในเขตนครหลวงวิ่งจันทร์ให้สามารถเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์โดยได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาอยู่2เมืองของนครหลวงวิ่งจันทร์ก็คือลงกวดกาทางระบายน้ำธรรมศาสตร์อยู่ขวาน้ำเค็มอยู่บ้านเวิร์นคำเมืองไซธานีและลงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำห้วยทรายมูลพร้อมทั้งจักสูบน้ำระบายอยู่บ้านหนองดาเมืองสีโคตะบองในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านฮองรัฐมนตรีก็ได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบห้อนซ่อมแปลงจักปั๊มสูบน้ำที่เปเพให้สามารถกลับคืนมานำไส้ได้เป็นปกติโดยไวโดยเฉพาะแม่นอยู่จุดที่สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมทางเน้นให้ติดตามและก็วางแผนอย่างรอบด้านเพื่อรับฮองการระบายน้ำในฤดูฝนรับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนซานของประชาชนและพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมพร้อมทั้งเป็นการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในต่อหน้านี้ตื่มอีกท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องงานหนึ่งที่สำคัญได้เนาะโดยเฉพาะก็แมนการระบายน้ำอยู่ในตัวเมืองซึ่งว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ลงติดตามกวดกาความพร้อมเนาะเพื่อจะเฮ็ดให้ระบบระบายน้ำหับมือกับฤดูฝนอยู่2เมืองก็คือเมืองไซธานีและกับเมืองสีโคตะบองทางรายการของพวกเฮามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ข่าวดีกันแน่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศลาวที่ต่างประเทศก็ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวหลายและลาวเฮาติดอันดับ3ประเทศที่เงียบสงบที่สุดในอาเซียนผลการวิจัยระดับโลกยกให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่หักแพงในยุคที่โลกของพวกเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงรบกวนจากชีวิตคนเมืองนักท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าซอกหาสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบเพื่อตัดขาดจากความตึงเครียดและกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงล่าสุดเว็บไซต์ท่องเที่ยวสั้นนำได้เผยแพร่บทรายงานการจัดอันดับ The World QuietestDestination ประเทศที่สงบที่สุดในโลก2016โดยประเมินผ่านดัชนี Quiet Score ที่คิดไล่จากปัจจัยสำคัญก็คือความหนาแน่นของประชากรพื้นที่ธรรมชาติชนบทโครงสร้างพื้นฐานและปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้เปิดเผยว่าประเทศลาวญาติได้คะแนนความสงบสูงถึง 58.1 คะแนนของอันดับ3ของภาคพื้นอาเซียนอย่างโดดเด่นเป็นห้องเพียงแต่กัมพูชีและบูไนอย่างโดดเด่นเป็นห้องเพียงแต่กัมพูชีและบูไนเท่านั้นถ้าเทียบใส่ระดับโลกลาวแมนอยู่อันดับที่50สิ่งที่เฮ็ดให้ลาวเป็นสวรรค์แห่งความสงบคะแนน 51.1 ของสปป.ลาวสะท้อนถึงจุดเด่นที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้สายน้ำและภูผาป่าดงเฮ็ดให้มีมนต์เสน่ห์และก็เฮ็ดให้มีมลพิษทางเสียงนี่น้อยหลายเมื่อเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งวิถีชีวิตแบบ slow life วัฒนธรรมที่เรียบง่ายบ่ฮีบฮ้อนและมีความเป็นมิตรของผู้คนสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมาะแก่การฟื้นฟูพลังงานหรือว่าพลังกายพลังใจได้ทางแห่งด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือเอื้อนว่าอีโคทัวริซึมตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวให้กับโลกได้ซึ่งเพิ่นจะเน้นเกี่ยวกับ wellness and nature ซึ่งดึงดูดกลุ่มที่ต้องการความสงบหนีออกจากความแออัดจากเมืองใหญ่จัดอันดับ10ประเทศอาเซียนสงบที่สุดจนมาถึงวุ่นวายที่สุดท่านผู้ฟังเมื่อเทียบเฉพาะแต่ว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียนจากฐานข้อมูลเดียวกันพบการจัดการหรือว่ามีการจัดเลี้ยงก็คืออันดับอาเซียนประเทศคะแนนที่ว่ามีความสงบเนาะก็คือ1แมนกัมพูชีได้คะแนนอยู่ 70.8 บรูไน 64.3 ลาว 58.1 เมียนมา 57.9 อินโดนีเซีย 53.9 ไทย 43.8 มาเลเซีย 41.8 เวียดนาม 40.8 ฟิลิปปินส์ 32.6 สิงคโปร์ 6.8กัมพูชีขึ้นแทนอันดับ1ของอาเซียนด้วยคะแนนสูงถึง 70.8 คะแนนตามมาก็แมนบูไนที่มีพื้นที่ป่าดงดิบกว้างขวางอยู่ที่ 64.3 คะแนนส่วนติมอร์เลสเต้แมนบูมีข้อมูลในการจัดอันดับอยู่ในเทือนี้เถื่อเนาะและลาวยืนอยู่อันดับที่3โดยมีคะแนนเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านเซียนวะไทยและเวียดนามอย่างเห็นได้จะแจ้งเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศมีตัวเมืองใหญ่และมีความหนาแน่นของการท่องเที่ยวการค้าสูงกว่าสิงคโปร์ได้คะแนนต่ำสุดในอาเซียน 6.8 คะแนนและติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสียงรบกวนหรือว่าแออัดที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นมหานครที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกส่วนในระดับโลกประเทศที่ครองแซมเงียบสงบที่สุดก็แมนภูฐานด้วยคะแนน 89.4 คะแนนรองลงมาแมนบรรดาประเทศในทวีปแอฟริกาเซนวานามิเบีย 86.7 บอตสวานา 80.9 และเซมเบีย 80.6 อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าลาวเฮานี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าติดในอันดับ3ประเทศที่ว่าเงียบสงบที่สุดในอาเซียนเอากะหักษาไว้นะผู้ฟังเพื่อจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศลาวนับมือนับหลายขึ้นและก็สร้างรายรับรายได้ให้กับประชาชนก็คือประเทศชาติของพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มมวลซื่นฟังเพลงกันก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ะทุกท่านกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวหนึ่งแจ้งการสำหรับบริษัททองเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวต้องได้แนบใบจองโรงแรมเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบและก็ปลอดภัยอิงตามแจ้งการของกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวลงวันที่12 พฤษภาคม 2566เกี่ยวกับการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในของเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายผันเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวเข้าในระบบทันสมัยและแน่ใจเฮ็ดให้ของเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบถูกต้องและปลอดภัยนั้นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงได้แจ้งถึงบริษัทผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวต้องได้คัดติดใบจองโรงแรมในเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสปป.ลาวตามแผนการท่องเที่ยวนับแต่มือเดินทางเข้ามาฮอดจนถึงมือเดินทางออกจากประเทศส่วนเอกสารอื่นๆที่เคยนำใส่ในการประกอบคำห้องในระยะผ่านมาก็ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเก่าต่อไปกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงแจ้งให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวจงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบสงบและปลอดภัยเอาท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระแมนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสปป.ลาวเอาเลยนะตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในการประเฮาออกอากาศทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ให้ท่านรับฟังกันเริ่มตั้งแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นออกอากาศทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถติดตามมาฟังได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาที่ www.lnr.org.la พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ขึ้น10ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ตรงกับวันที่7เดือนกันยาปี2016มื้อนี้พวกเขาจะไปทางหลวงหบางกันก่อนปัจจุบันนี้ที่ว่าหลวงบางเพิ่นมีการก้าเกียมบุญสุงงานเดือน9อยู่แขวงหลวงบางจะเป็นปางบุญใหญ่ที่สำหรับพวกเขารับฮู้กันมาหลาย10ปีแล้วเนาะปัจจุบันนี้นะคะอภุเดชเพิ่นจะรายงานให้ความรับทราบว่าการก้าเกียมนั้นเป็นคือแนวใดสบายดีอภุเดชบุพภา
2: ครับสบาย
1: เจ้าขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการของบ้านเพิ่น

0: กับพวกเขาอีกข้างหนึ่งเนาะอยากให้ว่าหูเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมบุญทรงเงินเดือนเก้าทั้งหลวงพระบางเป็นด้านใดบรรยากาศปัจจุบันนี
1: ้ก็ถือว่าบรรดาเนี่ยช่วงอยู่ตามวัดอยู่ตามบ้านอยู่ตามตะแซงอยู่ภายในนครหลวงพระบางนี้ถือว่าได้มีการนำเอาช่วงของตนลงสู่ไส้น้ำขานไส้น้ำคลองเพื่อกะเกี่ยมในการฝึกซ้อมแล้วก็เข้าร่วมเกณฑ์ท่านอยู่ในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้
0: เจ้า
1: ซึ่งบุญสุขเดือนเก้าเข้าประดับดินทางนครลุงประบางของพวกเราปีนี้นี่จะถือว่าเป็นปีพิเศษที่ว่าคณะนครลุงประบางนั้นได้มีการสืบสานประเพณีหรือว่าเห็นให้บุญประเพณีของสาวลุงประบางของโบมิญยงนักซาได้อีกระดับทางด้านประเพณีเงื่อช่วงเนาะโดยเฉพาะมันเงื่อช่วงอยู่ทางลุงพระบางพวกนี้จะได้ผู้ที่ทางหัวนี้จะได้มีการย่อมหัวเหือเนาะ
0: เจ้า
1: จะมีการทางไทยเนี่ยซึ่งเงื่อช่วงอาณาที่จะเข้าห่วงเย็นท่านนั้นถือว่าต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาของคณะกรรมการจัดงานได้บางอ้องฮั่นเนาะซึ่งรายปีพันมาแต่ที่ว่าเงื่อช่วงบางๆไม่ได้เอาลุงกระยอนมีส่วนต่างบ้านเมือง
0: แต่ผ
1: มเคียงท่านนะครับให้ได้ปกผมยุ่งยากชีพหายทางด้านงบประมาณครับเสริมบางวัดบางร้านก็ที่เราได้เอาส่วนลงแข่งขันแต่มาปีนี้นั้นทางคณะนำนครลูกประบางพวกเราได้มีการแบ่งสายแบ่งประเภทเหนือส่วนกันจีบออกไป
0: เจ้า
1: ซึ่งกำหนดให้เป็นสายเหนือประเพณีแล้วก็สายเหนือกีฬาเพื่อให้ได้การแข่งขันนั้นมีความบกบันความซื่อและแต่สามารถสร้างได้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสาวรุ่งพบซึ่งมหัศจรรย์ปัจจุบันนี้ก็ที่เราได้มีรายพักส่วนที่ได้ก็สมถ้าเข้าร่วมยืนทางเองขาดนะก็ที่ว่าการกันเกียมโดยรวมก็ที่ว่าได้พร้อมทุกด้านเพราะว่าจะเป็นการประดับประดาสถานที่ทางออบเทศบาลนครลุงพระบางนี้และการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองรวมทางการกระเกียมให้ประดับประดาสถานที่แข่งขันก็ถือว่าได้มีการกระเกียมมาเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าการแข่งขันที่จะมีขึ้นอยู่ในวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ก็ถือว่าจะมีความเบิกบานมุ่งซื่อและจะเห็นให้แค่ทางภายในต่างประเทศที่มาร่วมในงานบุญนั้นมีความประทับใจนอกจากการเกี่ยมที่จะมีความคุณญาในวันศุกร์ที่จะมาเที่ยงนี้ทางมืออื่นก็ถือว่าทางสาบานปักหนึ่งก็จะได้มีการจัดการแข่งขันเหนือเน
0: า
1: ะการส่งเหนือในทาน้ำคล้องบานอยู่ในระดับ12ซีพายในจ้างนั้นมือถัดไปก็จะได้มีการแข่งขันอยู่ทางยิ่งดุ่มบานสังโคลกส่วนว่าวันพฤหัสก็จะได้มีการลุกลาดหรือว่าลงตลาดอันเปี้ยมุนสนอยู่ทางเจริญกลางเมืองลุงพระบางของเขานครลุงพระบางของเขานี่นะ
0: เจ้า
1: ส่วนวันศุกร์จะได้มีการเริ่มต้องอมกับเกี่ยมกันแต่เช้าและจะได้มีการดำเนินการแข่งมือเลยครับ
0: เจ้าแต่ปีนี้นี่มีเงื่อนไรประเด็นเข้าร่วมแข่งขันอภิเดช
1: ปัจจุบันนี้ถือว่าคณะอาวิศก็ได้มีการสร้างรวมบรรดาลายชื่อและกับบรรดาเงื่อนช่วงที่จะเข้าร่วมแข่งขันซึ่งว่ามีท่านสาวกุลำแล้วเนาะแต่ว่ามืออื่นจะเป็นมือที่ว่าจบสลากคาดคู่แล้วก็จะได้จำนวนเงื่อนช่วงที่จะเข้าร่วมแข่งขันตัวจริงเนาะถือว่าปัจจุบันนี้กำลังประกาศประเมินเป็นไปได้เรียกว่าพูดการเทคนิคของบรรดาเงื่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันนั้นเพื่อให้การแข่งขันนั้นมีความยุติธรรมและก็มีความสอดคล้องกับจิตของประเพณีของพวกเราครับ
0: เจ้านอกจากการแข่งขันทั้งสองและเกี่ยวกับการประกวดเฮืองามได้เป็นระดับปีนี้เป็นได้จัดอย่างบ่เนาะเฮืองไฟงามบ่เลยว่าประดับประดาจ้ะ
1: สำหรับพวกประบางพวกเราจะได้มีการประกวดเฮืองามอยู่ในมือที่แข่งขันนั้นเลยเนาะซึ่งเหนือช่วงที่จะได้ระครับรางวัลเหนืองามนั้นก็ถือว่าต้องเป็นเหนือช่วงที่เป็นเหนือประเพณีซึ่งยังบางบ้านที่ว่าเป็นเหนือช่วงที่ว่าได้สร้างไม้ลำเดียวที่ว่าตามประเพณีที่ได้สืบทอด ซวงไม้ลำเดียวคือว่าหูซวงเหือซวงที่ผลิตจากสร้างขึ้นนี่ที่ต่อขึ้นแต่ว่าเป็นอุปสงค์เหือซวงรูปพระบาทพวกเขาเนาะซึ่งจะเป็นเหือซวงที่มีห่วงแง้มท้ายแง้มและกับประตาไปด้วยมักเป็งและกับโซนาที่มีความงดงามและกับสามารถดึงดูดจิตใจและเรื่องนาหักการห้าคะแนนเป็นที่ประทับใจของแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้าชมสมเจอกันแล้วก็ถือว่าจะมีการประเมินหรือว่าห้าคะแนน
0: เจ้า
1: ซีพายเหือช่วงที่หลงแข่งขันอยู่ในเหือช่วงเนาะเพราะว่าจะเป็นการนุ่งเสื้อที่เป็นนุ่งพิมพ์ห้อยมีการประดับประดาด้วยนางงามหรือว่านางเหือ
0: เจ้า
1: แล้วก็รูปแบบของการถ่ายเหือที่มีความงดงามแล้วก็เป็นนุ่งพิมพ์ห้อยอยู่ในมือช่วงตัวจริงครับ
0: เจ้าเมื่อเบื้องสภาพการท่องเที่ยวเป็นนั่นใดเพราะหลายคนนี่ทางตามแขงนะคนหลวงจันทร์นี่ก็ว่าโอ้ยมือบุญทรงเฮือนี่สิมีบนผักบนเสาบ่ประสาทเรื่องที่ผักที่เสาได้สิเพียงพอบ่
1: ก็คือเราต้องฟังว่าเราประกาศเตรียมว่าจีดูนะครับแค่ทางไปดานเลต้าที่จะมาห่วงบุญทรงเฮือ
0: เจ้า
1: จะเตรียมได้แม่โดยเฉพาะแม่เราเรื่องท่องเที่ยวมาที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ของครับในปัจจุบันถ้าว่าจะได้มีจะตั้งเต็นท์หรือว่าพร้อมให้ประชาชนที่อยู่กับนครลูกบางนี่แบบลักษณะว่าสักพวกการที่ท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วม
0: เจ้า
1: อยู่ทางทางหนุ่มจำเพียรทุนเคมีนะครับแต่เทศบาลนครลูกบางของเราจะมีแต่แน่นอนว่าบางบุญที่เมืองมรดกโลกของพวกเราที่ว่าจะเป็นบางบุญแน่นอนว่าจะมีที่ถ่ายเนื้อส่วนจากทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันอยู่ในนครลูกบางก็แน่นอนว่าการไปกาอาจจะพบง่ายการสถานที่การกักเก็บสถานที่อาจจะพบไม่พอแต่คณะวิศวกรผู้ออกเลยมีการวางแผนเป็นทีไม่เบื่อให้ท่านักท่องเที่ยวและตุลุนทางสีผักเสื่องที่จะมาห่วงแข่งขันสะดวกและก็สร้างมาเข้าห่วงแข่งห่วงสมห่วงเสียอยู่ในบางบุญในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะที่ว่าโดยเฉพาะแม้การไปกันมาอยู่ตามสถานที่ก็ที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่งกันได้เส้นมิตรกันสะดวกจะได้มีการกำหนดจุดจอดรถให้กับผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นเพื่อให้จัดงานนั้นมีความสะดวกจะเห็นถ้าการสัญจรมีความแออัด
0: เจ้าสันกะผู้ใดอยากฟังตื่นบ่ให้ทราบรู้ความบางเฮานี่ถือว่าเกี่ยมต้มหับต้อนหับแขกด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะเพื่อให้ได้ผู้เฮาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นเจ้า
1: ก็นี้ส่วนให้สุขบางบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจและการบรรณาเผ่าทั่วนครลูกบางและแขวงลูกบางนี้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแค่คนที่จะมาร่วมสมร่วมเสียและบุญสมเพื่อในปีนี้ก็เชื่อว่าแค่ทางภายในและต่างประเทศจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
0: จาก
1: ว่าเข้าร่วมงานครั้งนี้และก็พร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับต้นรับเทศคนบัวจะเป็นการต้อนรับด้วยเปิดหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสการโฆษณาเพื่อแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกประบางเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นผมประทับใจและก็ขอที่โอกาสนี้เชิญชวนแค่ทางภายในและต่างประเทศพร้อมกันมาเที่ยวชมงานบุญสุขเงินปีนี้ครับว่าบรรณาธิการจะมีการวางแผนในการมาท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ห่วมสมห่วมกันแข่งขันทรงเหนือหรือว่าบุญประเพณีทรงเหนือเดินเก่าอยู่นครลูกประบางในปีนี้มีความประทับใจแล้วนะครับถ้าว่าท่านประธานได้มาปีนี้ก็เชื่อว่าขอให้ท่านนั้นได้มีการวางแผนกับหน้าเพราะว่างานบุญทรงเหนือที่นครลูกประบางนี้ถือว่าเป็นบางบุญที่ว่าบรรดาท่านได้มาเห็นแล้วต้องมีความประทับใจแล้วมีความภาคภูมิใจที่นักกีฬาแบบนั้นน่ายากใจครับ
0: เจ้า ขอบใจหลายๆอภิเดชผู้ผาสิรายงานพอหับฮู้แล้วก็ท่านผู้ฟังได้หับฮู้ทั่วกันทั่วถึงกันในทั่วประเทศนะท่านใดที่อยากเตรียมตัวก็อย่าลืมเนาะไปได้ดวงบางแรงทันกันอยู่เพิ่นว่าขอบใจหลายอภิเดชผู้ผาหลังจากมื้อสงแล้วจะสัมภาษณ์อภิเดชอีกครั้งนึงเพื่อจะรายงานว่าเป็นแนวใดบรรยากาศปุ่นกันแข่งขันเนาะเจ้าจะเจ้าขอบใจหลาย
1: ๆขอบใจสิ
0: ท่านใดที่ว่าอยากเตรียมตัวไปเที่ยวหลวงบางก็ยังทันอยู่เนื่องจากว่ามื้อนี้ก็หาก็เริ่มเป็นอาทิตย์มื้อวันจันทร์เพิ่นจะเริ่มแข่งเป็นทางการก็เป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ภาคที่ชาวก็ยังเพียงพออยู่แต่ว่าท่านต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าติดต่อสอบถามภาคส่วนโรงแรมเฮือนพักหรือว่าผู้ใดมีญาติพี่น้องก็อาจจะพักกับญาติพี่น้องก็จะเป็นการดีเนาะเอาจังหน่อยพวกเขาจะกลับเข้ามาสุริยะต่อไปกันตื่นตอนนี้จะทานไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้ประทำรายการของพวกเขาก่อน
2: สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพิ่นเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ
7: ถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคน
0: ท่านกำลังเกียรติติดตามรับฟังรายการหอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนำท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการพวกเขาพวกเขาจะไปสัมภาษณ์ท่านนางพรสวรรค์ธรรมวงศ์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงอยู่ทางแขวงผงสลีเพิ่นจะมาเว้าถึงการควบคุมพยาธิสัตว์ภายในแขวงว่าฮอดปัจจุบันนี้และมีการปฏิบัติงานอันใดกันแด่เพิ่นอยู่ในสายนำพวกเขาแล้วสบายดีท่านนางพรสวรรค์ธรรมวงศ์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแขวงผงสลี
8: เจ้าสบายดี
0: เจ้าขอบใจท่านหลายๆสละเวลาร่วมในการฮอบบ้านพันเมืองนะพวกเฮาท่าน
8: เ จ้า
0: เจ้าอยากให้ท่านเว้าฮู้เกี่ยวกับเวียกงานการควบคุมพญาติสัตว์อยู่ทางแขวงปัจจุบันนี้เป็นขึ้นได้กันแน่ท่าน
8: ในระยะผ่านหน้าเนาะก่อนจะฮอดฤดูฝนนี้พอเขาก็ได้ออกอันเนาะถึงห้องการเกษตรกรรมในสิ่งแวดล้อม7เมืองในการเพิ่มทวีเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงแล้วก็การเสียยากันพญาติให้แก่สัตว์เลี้ยงในฤดูฝนเนาะซึ่งแต่ละปีพวกเขาก็จะได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นปกติตัวนี้แล้วหลังจากที่ว่าในช่วงระยะที่ว่ามีการติดตามสุกงูต่างๆนี้เนาะในกรณีมีการเกิดระบาดได้มีพญาติอหิวาโมระบาดเนาะ
0: เจ้า
8: อยู่ในเขตผู้สลิดเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะกวมอยู่2เมืองเนาะอยู่ใน17บ้านก็คือจะมีเมืองยอดอูนี่14บ้านเมืองบุตรใต้3บ้านซึ่งว่าอยู่ในนี้นี่บ่เมืองยอดอูนี่มาฮอดปัจจุบันนั้นสามารถควบคุมได้แล้วโดยพื้นฐานเนาะยังมีอยู่เมืองบุญใต้ยังสืบต่อติดตามเฝ้าระวังอยู่บ้านนึงเนาะ
0: ผ่านมานี่ถือว่ามีสัตว์เลี้ยงนี่ตายหลายปานใดท่าน
8: อยู่ในช่องเมือง17บ้านนี้หมู่ที่ว่าได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้ 4,267 กว่าตัวเจ้า
0: เจ้าและปัจจุบันนี้พวกท่านได้มีการแนะนำประชาชนในการรักษาพญาติสัตว์ขึ้นด้วยใดนี่รักษาสัตว์เพื่อบ่มีเกิดการระบาดในขั้นต่อไปเจ้า
8: อยู่ในช่วงที่ว่ามีการเกิดระบาดนี้พวกเขาก็ได้แจ้งการตื่นเนาะ
0: เจ้า
8: ให้ห้องแวดล้อมกสิกรรมในสิ่งแวดล้อม7เมืองนี่แหละในการเอาใจใส่ติดตามกฎการแล้วก็ควบคุมรวมทำการสกัดกั้นบ่ให้เสื้อพญาตินี่โดยเฉพาะนี่เสื้อพญาติอหิวาโมนี่แพร่ระบาดออกสู่วงกว้างนะโดยเฉพาะแม่นนอกจากที่ออกแจ้งการแล้วพ่อก็ได้นําเอาเนื้อในจิตใจของแจ้งการนี้ลงโฆษณาเผยแพร่ให้บ้านที่ว่ามีการเกิดพญาติระบาดแล้วก็บ้านอ้อมค้างเนาะอยู่ในขอบเขตที่มีการระบาดนี้ให้ข้าเจ้านี่มีการติดตามเฝ้าระวังกรณีที่ว่ามีสัตว์เจ็บหรือว่าสัตว์ตายนี่ให้แจ้งเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่คันเมืองคันแขวงเนาะในกรณีที่ว่ามีสัตว์ตายก็ได้แนะนําข้าเจ้าบ่ให้ข้าเจ้านี่เอามาบริโภคหรือว่าเคลื่อนย้ายไปบ่อนอื่นแล้วก็บ่ให้ข้าเจ้านี่อันนํามาบริโภคมาครัวมากินนั่นแหละเนาะนอกจากนั้นก็พ่อก็ยังได้แนะนําให้บ้านที่ว่ามีการเกิดพญาตินี่ก็ให้นําเอาสัตว์ที่ว่าตายนะไปผู้สายให้ฟังถึกตามหลักเทคนิควิชาการนั่นแหละเจ้า
0: เจ้าท่านนอกจากพญาติไอวาหมู่ระบาดแล้วยังมีพญาติอย่างอื่นบ่ที่แบบพวกเฮายังมีการติดตามเฝ้าระวังต่อไปเจ้าน
8: อกจากพญาติอหิวาโมแอฟริกาพ่อก็ยังเฝ้าระวังบ่เลยพญาติเต้าหุ่มเลือดหมูควายเนาะเจ้ากับอันน่ะพญาติผิวหนังอักเสบเนาะเป็นในงูควายหั่นเจ้า
0: แล้ว
8: ตอนนี้พ่อก็ได้ออกงานคือกันแจ้งการให้7เมืองนี้เฝ้าระวังคือกันพญาติ2พญาติของสัตว์ใหญ่เนี่ย
0: เจ้านอกจากพวกสัตว์ใหญ่หรือพวกเฮายังมีต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับพญาติพวกสัตว์ปีกนี่เป็นได้แต่ได้ท่าน
8: พวกสัตว์ปีกนี่คืออันพวกเฮาจะได้ออกแจ้งการอันน่ะคือประจําฤดูกาลคือได้นําเสนอไปในเบื้องต้นนั้นเนาะ
0: เจ้า
8: เรื่องการเพิ่มอีเฝ้าระวังเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงอยู่ในช่วงอันฤดูฝนนี้
0: เจ้าฉะนั้นถือว่าระยะนี้นี่ทางภาคส่วนเกี่ยวของพวกเฮานี่ได้ลงไปติดตามตัวจริงแล้วได้ตื่นบอกกับพ่อแม่ประชาชนไปใกล้ชิดตื่นบอกว่าเฮาอธิบายแนวใดเพื่อให้เจ้าเข้าใจแจ้งเกี่ยวกับการควบคุมพญาติสัตว์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนี่ท่าน
8: เจ้าอันคือเมื่อกี้ได้นําเสนอไปในเบื้องต้นเนาะอยู่บ้านที่มีการเกิดพญาติระบาดพวกเขาก็ได้แนะนำทางด้านเทคนิควิชาการโดยเฉพาะแม่นว่าเรื่องการมันเมียนเนาะซากสัตว์ที่ตายแถวซิมัดซิเมียนแนวใดเพื่อบ่ให้มันเสื้อพญาติในแพร่กระจายไปสู่บ้านอื่นเนาะแล้วก็บ่ให้มีการบริโภคแล้วก็บ่ให้มีการเคลื่อนย้ายต่างๆเนาะส่วนว่าบ้านที่ว่าอยู่อ้อมค้างที่ว่ายังบ่มีการระบาดของพญาติเทื่อนี้พวกเขาก็ได้แจ้งให้ข้าเจ้านี่เฝ้าระวังอะไรเนาะในกรณีที่ว่ามีสัตว์ที่ว่ามีอาการสงสัยอย่างต่างๆก็ให้แจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่รับทราบแล้วก็บ่ให้กระเจ้านี่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆ
0: เจ้าร
8: วมเมืองใกล้เคียงเนาะกับพวกเฮาก็ได้มีการแจ้งคือกันเนาะแล้วก็ได้มีการสกัดกันโดยเฉพาะแม่นคืออันเกิดพญาติอยู่ไอเฟลมูอยู่เมืองยอดอูนี้พวกเฮาก็ได้มีการตั้งจุดเนาะตั้งจุดฉีดยาพ่นอันพ่นเส้นเลือดนะเพื
0: ่
8: อสกัดอันนี้มาระบาดใส่เมืองใกล้เคียงก็คือเมืองบุญเนื้อนี่เจ้า
0: เจ้าและท่านสภาแผนเวียกงานของพวกท่านในตัวหน้านี่จะได้มีการส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนให้กับเจ้ามีการขยายการเลี้ยงสัตว์ขึ้นแล้วใดก็คือการประมงเจ้า
8: เกี่ยวกับเวียกประมงเหรอ
0: เจ้า
8: เวียกประมงในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้สุกงูส่งเสริมเนาะ อยู่อนาบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขในการเลี้ยงปลาน้องนิสนองการบริโภคภายในทดแทนการนำเข้านี่ก็จะมีอยู่4เมืองเจ้าจะมีเมืองยอดอู้เมืองบุญเนื้อเมืองบุญใต้แล้วก็เมืองใหม่เนาะที่ว่าสามารถเลี้ยงปลาน้องได้แล้วก็สนองได้เพียงพอแล้วก็ส่วน3เมืองที่เหลือในแม่นบ่ก็ได้เอาอยู่เมืองที่ว่าสามารถผลิตได้แล้วก็เลือกกินนี้ไปสนองให้เจ้า
0: เจ้านอกจากการประมงการเลี้ยงปลาแล้วการขยายพันธุ์สัตว์อื่นในบ่จะเป็นงัวควายหมูแบ่ที่สิเป็ดไก่สิพวกเฮาได้มีแผนการใดเพื่อส่งเสริมประชาชนเลี้ยงจํานวนพวกนี้ตื่มบ่เจ้า
8: เจ้าเพราะเฮาปัจจุบันนี้ก็ได้สุมยุ่งส่งเสริมโดยเฉพาะแม่นติดพันกับเทคนิควิชาการนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองบริบทสร้างงานนี่บ่ก็ได้สุมยุ่งส่งเสริมอยู่เขตที่มีเงื่อนไขท่าแฮงเนาะในการปรับปรุงทุ่งหญ้าในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แล้วก็โดยเฉพาะแม่นพ่อได้ส่งเสริมเลี้ยงแบบเป็นฟาร์มเจ้า
0: สัญญาณผ่านมานี่พ่อแม่ประชาชนนี่มันอยากให้ทางภาคส่วนเกี่ยวของพวกเฮานี่ช่วยอันใดที่เป็นหลักแท้ๆที่แกต้องการความช่วยเหลือจากแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเฮานี่ท่าน
8: ที่ผ่านมาเพราะ
0: เจ้า
8: ที่นี้ข้าเจ้าก็มาประสานแล้วก็ให้ทางเฮาช่วยเหลือนี้โดยเฉพาะแม่นในกรณีที่พวกเฮามียาหรือว่ายาฆ่าเชื้อยาป้องกันต่างๆที่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากประเทศอ้อมค้างก็คืออันพวกเฮาได้มีอันได้แฮกเซียวกับประเทศใกล้เคียงเนาะก็คือสปจีนี่ถ้าว่าได้รับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์หรือว่ายาสัตว์ประเภทต่างๆพวกเฮาก็ได้สนองให้กับเจ้าจ้ะ
0: เจ้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่างบประมาณในการช่วยกับเจ้าทุนฮอนี่เป็นจังได๋ท่าน
8: ทุนฮอนก็หลายแม่นข้าเจ้าจะอันนําใช้ทุนตนเองแล้วก็มีจํานวนนึงแม่นข้าเจ้าก็ได้เสนอทุนอันน่ะที่ว่าจะเป็นทุนส่งเสริมเนาะ
0: เจ้า
8: คือ SME บ่พวกนี้นะเจ้า
0: จะสปอร์ตทุนตัวนี้แม่นพวกเฮาได้ครับการสนับสนุนจากภาคส่วนได้ทานที่ว่าจะมาเอาทุน SME นี้ส่งให้กับพ่อแม่ประชาชนที่ต้องการอยากได้ทุนเพื่อไปขยายพันธุ์เลี้ยงสัตว์ต่างๆนี่ท่าน
8: ที่ปรากฏเห็นนี้ก็จะมีข้าเจ้าเฮ็ดฟาร์มเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เนาะ
0: เจ้า
8: ปลาจํานวนนึงเจ้า
0: เจ้าฉะนั้นเพื่อให้เวียกงานการเลี้ยงสัตว์การประมงมีความก้าวหน้าในอนาคตต่อไปท่านอยากให้เฮาตื่นบ่ถึงทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือพ่อแม่ประชาชนให้การร่วมมือนําแขนงการของพวกท่านนี่เจ้า
8: ก็อันขอเสนอเนาะอย่างฮ้องมายังบรรดาผู้ประกอบการอยู่ภายในแคมป์โอสเตรเลียพวกเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นประชาชนผู้ที่ว่ารวมทั้งชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อันนั้นเนาะเจ้าให้ติดตามรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงฮอดอันฤดูกาลสักยาป้องกันต่างๆก็อยากให้การร่วมมือเนาะในการสักยาป้องกันเพื่อบ่ให้มีการเกิดพยาธิต่างๆเนาะเจ้า
0: ขอบใจหลายๆท่านนางพรสวรรค์ธรรมวงศ์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแขวงพงศลีโอกาสหน้าผมจะขอสัมภาษณ์ท่านตื่นอีกครั้งนึงท่านขอบใจท่านที่เสียเวลาเข้าร่วมรายการของบ้านพันเมืองพวกเราท่านขอบใจท่านหลายๆ
8: ขอบใจหลายๆเช่นกัน
0: เจ้าเพิ่นก็ว่าละเอียดแล้วเนาะบรรดาท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการควบคุมพยาธิสัตว์อยู่ภายในแขวงพงศลีปัจจุบันนี้พยาธิที่ระบาดพันมาก็คือพยาธิไอวาหมู่แม่นเพิ่นสามารถที่ว่ากำจัดได้แล้วแล้วก็ยังแนะนําให้พ่อแม่ประชาชนถ้าหากว่าสัตว์ตายบ่จะเป็นประเภทหมูงัวควายเป็ดกันต่างๆเพิ่นก็แนะนําให้ประชาชนนั้นต้องไปฟังทีมโดยถูกหลักการถูกหลักการอนามัยของอันสัตว์ประเภทอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางแขวงพงศลีเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยต่อเรื่องงานการเลี้ยงสัตว์และการประมงอยู่ทางแขวงของเพิ่นท่านผู้ฟังที่หักแพงถือวรรณญานี้ก็แม่นเป็นเวลาที่เลิกเวียกเลิกงานนักเรียนนักศึกษาก็เลิกหุ่งห่ำหุ่งเหียนซะนั่นก็ฝากไว้ในการขับขี่มีสติระวังตัวแท้ๆทุกคนมันหมัดระวังอีหลีได้คอยไปคอยมานํากันเนาะการที่พวกเขาจะเลี้ยวรถไปเบื้องซ้ายเบื้องขวาหรือว่าจะขี่รถก็ต้องเบิ่งระยะทางของกันแลบางคนนี่ก็ที่ว่าจอกวนกันเกินไปนี่นะมันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งหลายหนแล้วอันนี้ก็จะฝากไว้กับผู้ขับขี่โมดทุกท่านก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับรายการหอบ้านพันเมืองน้องนักเรียนลูกๆหลานๆนักศึกษาก็เช่นเดียวกันเวลาเลิกของห้องเรียนก็คอยขับคอยไปคอยมาเนาะด้วยความปลอดภัยจังหวัดบ้านทุกเทือนได้ก็บ่จะให้เราออกมาเป็นพึ่งเป็นแพกันนําโรงเรียนเป็นซ้ายกันไปหั่นก็บ่จะให้น้องลูกหลานเฮ็ดเด้อมันก็มาเกิดอุบัติเหตุกันได้แล้วก๊อกกันเองเด้ในกรณีนี้ก็เห็นก๊อกกันเองล้มเจ็บเป็นหลายคนละอันนี้พ่อก็ฝากไว้แท้ๆแหละต้องมีสติระวังตัวการขับขี่อยู่นั้นพานานี่ของพวกเฮาต้องรักษากฎระเบียบการสัญจรนี่อย่างเข้มงวด ครับพวกเขาบุเข็มงวดนี่โอ้ยก็คือพวกเขาเห็นแต่ละมือนี่ก็ท่านก็จะเห็นในสื่อออนไลน์เนาะเกิดอุบัติเหตุตำกันทุกมือเสียชีวิตทุกมือเจ็บหน่อยเจ็บนักเจ็บหน่อยเขาก็บ่อยอยากให้เจ็บถ้าว่าเป็นลูกเป็นหลานเขาก็ได้เป็นห่วงเป็นใหญ่อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็อยากส่องแสงมาว่าผู้ที่ใส่รถใหญ่นะเพิ่นเป็นอย่างคือเอาไฟสปอตไลท์มาใส่ทั้งก้นรถท่านก็เวลาขับรถกลางคืนมันบ่เห็นมันอันตรายสร้างความอันตรายให้แก่ผู้ที่ขี่มาน้ำหลังได้แล้วอันนี้มันก็ถือว่าตามกฎระเบียบการสัญจรกันกฎระเบียบในการตบแต่งรถนี่มันก็บ่ถือบ่ต้องผิดอยู่แล้วเด้อผิดแท้ๆเลยรถเพิ่นมาเฮ็ดถูกต้องตามระบบเทคนิคแล้วมาเสริมมาเติมแต่งใส่เป็นไฟสปอตไลท์แยงซองใส่ตาผู้น้ำหลังมันก็บ่เห็นบ่สิขับรถไปได้จังได๋เนาะอันนี้ก็เป็นทางพ่อแม่ประชาชนทางบ้านแล้วเพิ่นส่งแสงกันเข้ามาก็บ่อยากให้เฮ็ดบ่อยากให้ใส่หั่นแหละก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนาะตักเตือนกับเจ้าตื่นว่าให้ออกแหละมันโมเมนต์ระเบียบที่จะต้องเอามาไฟสปอตไลท์มาส่องใส่ตาคนอยู่ข้างหลังมันก็บ่เห็นมึบมับมึบมับอยู่อันนี้ก็โคโซเองก็เห็นกับตาคือกันได้เห็นเจอมาน้ำตาคือกันขี่รถจักรไปอยู่นี่ก็ส่องปั๊บมาแซงตาเนี่ยก็ได้จอดรถลงแคมทางซะละบ่ไปบ่ได้ดิมันเหลื่อมตาดิอันนี้ก็มันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เนาะฝากไว้ก็แล้วกันเนาะเวลาพอก็หมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์ผู้ประสานงานสมภวันมะวงไซพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงเกษนามรายเพชรลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี
9: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ท่านทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าท่านพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
10: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักเพลงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเมืองจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับมีรายการในมื้อนี้เป็นวันจันทร์เนาะมีรายการวันจันทร์กุ่งกับวันที่7กันยาคิดศักราช2026กุ่งกับมือแหม10คำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนจากพันธมิตรรายการเนาะวันนี้มีคำว่ากล้าหาญและกล้าแสดงออกยังให้อาจารย์ช่วยเทียบความคือและความต่างมีคำว่าโซ่สนแล้วก็วนไว้เจริญและเจริญพันธุ์ก็ยังเป็น2คำที่พันธมิตรรายการมีความคล่องใจโลจิกและอัตโนมัติก็ยังให้อาจารย์ช่วยชี้แจงความหมายของคำทั้ง2เติมเนาะและยังให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความหมายของคำตรงตุ้ยว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างเพราะว่าหลายเทื่อที่อาจารย์แสงฟ้าก็ได้สนทนาในรายการกับดอกซ้อนเนาะว่าอันนี้แม่นคำตรงตุ้ยในภาษาลาวเด้อจะใช้ในกรณีแนวนี้เนาะแต่มีรายการผัดยังมีความคล่องใจว่าสั้นคำตรงตุ้ยนี่แม่นว่าแนวใดความหมายของมันเท่านั้นเนาะและจุดประสงค์ในการสร้างคำตรงตุ๋ยนี่มันสร้างมาเพื่ออย่างในภาษาลาวของพวกเฮานี่นะมีรายการที่ทำมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วตัวนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเป็นแนวใดเสียงแจ้งเป็นปกติดีบ่อาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสุฟังเนาะเริ่มต้นคู่คำทำอิดแม่นกล้าหาญและกล้าแสดงออกอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและรักแท้วันนี้พวกเฮาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจงหรืออธิบายคู่คำกล้าหาญและกล้าแสดงออกคำว่ากล้าหาญและกล้าแสดงออกนี่เป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตบุคลิกภาพและกับพฤติกรรมความเชื่อมั่นของคนเฮาถึงว่าทั้งสองคำจะมีคำว่ากล้าประกอบอยู่คือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจริงแม้นมีโครงสร้างเข้าภาษาและระดับการระดับของพฤติกรรมที่แตกต่างกันคือในนี้กล้าหาญเป็นคำซ้อนประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่ากล้าก็หมายถึงบุญญาณบอวันไหวและคำว่าหาญก็หมายถึงเข้มแข็งองอาจบ่ย่านกลัวเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นกล้าหาญก็หมายถึงมีจิตใจเข้มแข็งสามารถในการเผชิญหน้ากับอันตรายหรืออุปสรรคคำนี้แน่นบอกให้รู้ถึงความองอาจจิตใจเข้มแข็งบ่ย่านกลัวต่ออันตรายความเจ็บปวดอุปสรรคหรือความเสี่ยงซึ่งมักใส่กับสภาพจิตใจที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ดังตัวอย่างว่าทหารและเจ้าหน้าที่มอดไปมีความกล้าหาญเข้าไปซอยเหลือประชาชนออกจากอาคารที่ถูกไฟไหม้นี่ตัวอย่างนึงคำแดงกล้าหาญหลายที่จะกล้าที่กล้าเว้าความจริงและปกปักผู้บริสุทธิ์ในศาลนี่บอกคือว่ากล้าหาญมีความกล้าหาญในการเว้าความจริงว่าสันซะนี่ตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาผู้นี้มีจิตใจกล้าหาญบ่ท้อถอยถึงว่าจะได้รับบาดเจ็บหลายปานใดก็ตามนี่กล้าหาญคือว่าพอเฮาใส่เรื่อยบ่ดอกซ้อน
0: ใส่เรื่อยๆได้อาจารย
1: ์แม่นใส่เรื่อยๆกล้าหาญกงกันข้ามกับกล้าหาญมันหยัง
0: อันน่ะขี้ย้าน
1: ขี้ย้านบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่ากล้าแสดงออกกล้าแสดงออกจะเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่ากล้าก็หมายถึงบ่ย่านบ่วันไหวแสดงก็หมายถึงเจ็ดให้เห็นเผยออกและคำว่าออกก็หมายถึงพ้นจากทางในเมื่อทั้งสามคำนี้ผสมเข้ากันเป็นกล้าแสดงออกก็หมายถึงเชื่อมั่นในการเผยแพร่ความคิดความสามารถหรือรูปธรรมของตนเองต่อสาธารณะคำนี้มันเน้นในเห็นถึงความเชื่อมั่นในความเต็มใจที่จะเผยแพร่ความคิดคำเว้าความสามารถหรือการร่วมมือต่อหน้าผู้อื่นโดยไม่มีความเขินอายไปยังใดเห็นบ่ดังตัวอย่างว่าครูประจำห้องย่องยอเท่าคำว่าเป็นนักเรียนที่กล้าแสดงออกและมักถามตอบในสมองเรียนเป็นตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้มีความกล้าแสดงออกหลายเมื่อขึ้นห้องเพลงและเต้นอยู่ถึงเวทีเห็นบ่ถ้าว่าบ่กล้าแสดงออกสามารถขึ้นไปห้องเพลงแล้วก็แสดงการเต้นอยู่ถึงเวทีได้บ่ดอก
0: ครับบ่ได้อาจารย์คันบ่กล้าแสดงออกนี
1: ่บ่ได้ต้องเป็นครูที่กล้าแสดงออกถึงสามารถขึ้นไปห้องเพลงหรือว่าไปเต้นอยู่ถึงเวทีได้เล็กตัวอย่างหนึ่งบริษัทต้องการพนักงานที่มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เห็นป่ะระวังกล้าหาญกับกล้าแสดงออกคือกันหรือต่างกันหรือซ้อน
0: มันต่างกันอาจารย์แต่ว่ามันก็มีบนห่วมกันอยู่เด้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นมันห่วมกันกล้าแสดงออกนี่เป็นคนกล้าหาญบอกว่าเด็กน้อยที่ว่ากล้าแสดงออกสามารถขึ้นไปห้องเพลงสามารถขึ้นไปป้อนอยู่เพิ่นเวทีได้
0: แม
1: ่
0: นแม่นแม่นในกล้าแสดงออกหันมีกล้าหาญนำเด้อาจารย
1: ์แม่นแม่นแม่นแต่ว่ามันจะใส่ต่างกันเน
0: า
1: ะคือตาทหารไปสู่หกกล้า
0: แ
1: ล้วอันจับปืนต่อสู้กับศัตรูย่างกล้าแสดงออกมาย่างกล้าหาญ
0: กะสิบ่เฮ็ดหยังกะสิหัวก่อนได้อาจารย์มันก็บ่ได้ในกรณีนี้นะเนาะมันบ่เหมาะสมใส
1: ่มันก็มีอันจุดที่แตกต่างกันเวลาใส่ตัวบริบทในการนําใส่แตกต่างกันแม่นบ่ล่ะ
0: เจ้าคือกรณีเมื่อกี้หั่นน่ะอันมันบ่ได้จักหน่อยเลยได้เนาะอันว่าไอ้น้องทหารกล้าแสดงออกจับปืนยืนอันน่ะยามหั่นน่ะแต่ว่าบัดคือน้องน้อยเมื่อกี้หั่นโอ้แล้วกล้าหาญได้เนาะขึ้นไปแสดงความสามารถอยู่ทางเวทีอันนี้ก็พอได้อยู่ได้อาจารย์เออแต่ว่ากระโบบนิยมไส้ฮะนะเนาะอาจารย
1: ์เจ้า
0: เจ้า
1: เจ้ามีอาจารย์ที่มาสรุปเนาะสรุปดีหน่อแล้วกล้าหาญกับแม่อาจารย์จิตใจเข้มแข็งบ่ย่านกลัวต่ออันตรายหรืออุปสรรคส่วนกล้าแสดงออกแม่อาการมีความเชื่อมั่นบ่อายที่จะเผยแพร่ความคิดหรือว่าความสามารถต่อผู้อื่นเดชสอน
0: เจ้า
1: ความหมายของสองคำนี่จะเป็นที่นั่นนั่นแบบตอนเมื่อสรุปแล้ว
0: มันก็บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีใดมีรายการเนาะเพราะว่ามันคนละความหมายเด้เพียงแต่ว่ามันมีคำว่ากล้าอยู่นำก็เลยเฮ็ดให้มีบอลห่วมและกับพัวพันกันใช้ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย์
1: แม่
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก3คำมันก็คือสี่ห่วมกันบ่นี่อาจารย์โซ
1: ่
0: ผัดว่าสนผัดว่าวนอีก
1: ทั้ง3คำนี้มี3ความหมายที่ใกล้เคียงกันและเกี่ยวข้องกันแต่ก็สามารถมาใช้เป็นคำซ้อนกันได้ได้ดอกซ้อน
0: อือเจ้า
1: แต่เฉพาะแต่ละคำมันก็มีความหมายเฉพาะของใครของมัน
0: อือ
1: คืออันนี้เนาะซ้อเป็นคำกริยาหมายถึงถามโจทย์จอกจิ้มอิอิอีกีเด้สอนนะชอบชิมอีกอีกอีกเส้นว่าคำดีมักสออาจารย์จนมูนั่งข้างๆนั่นบอกเราว่าจะสู้สออาจารย์ร้ายสอนสอร้ายนี่ดีบ่ดอกก้อน
0: บางกรณีกับโบเห็นว่าบ่ดีบ่เหมาะสมปานใดเน
1: าะเจ้าในตัวอย่างหนึ่งดวงเฮงสอค่อยจมค่อยค้าคิดว่า
0: เห
1: ็นบ่บางคนก็จะเพื่อนว่าล้อมภูมิเนาะว่าล้อมความภูมิ
0: เจ้า
1: ก็ต่ออยู่นั่นแหละเขาตอบแล้วก็ยังส่ออยู
0: ่แม่น
1: ส่อไปส่อมาบ่เฮาค้าเพิ่นก็ดีใจเด
0: ้อือแม่นๆๆคันเฮาบ่ค้าเพิ่นก็ยังมีอันสิมาส่ออยู่เด้อาจารย
1: ์แม
0: ่นๆแนวใดก็สิเอาจนจำพุ่นแหละ
1: อีกตัวอย่างนึงผู้ชื่อขายอมรับสารภาพว่าตนกระทำผิดแท้ภายหลังที่ถูกพนักงานสอบสวนสอบจนบ่มีแนวแก้อันนี้นี่เวลาเกิดคดีขึ้นมาผู้ชื่อขาเป็นได้ไงจะสารภาพทันทีบ่ดอกจ
0: ้ะบ่ดอกอาจารย
1: ์บ่สู้สารภาพทันทีเด้เพราะพนักงานสอบสวนก็ต้องได้สอบว่า
0: เจ้า
1: สอบไปสอบมาบัดในที่สุดก็บ่มีแนวแก
0: ้
1: ก็จะเปลี่ยนรับสารภาพเป็นว่าก็นี่อันนี้อันนี้สอนดีบ่ดอกสอน
0: ดีอันนี้
1: สอนในบริบทนี้ดี
0: ถ้าว่าผู้ถูกหานี่อันจับได้แล้วครับสารภาพเลยนี่ก็บ่จำเป็นต้องมีอันแผนกสืบสวนสอบสวนนี่นะอาจารย์
1: แล้ว
0: จับได้แล้วก็รับสารภาพเลยมันตัวจริงมันเพิ่นบ่เป็นเท่านั้นต้องได้สอบถามก่อนครับ
1: เนาะอันนั้นสอบที่นี่หมายถึงถามโจท จอจีนกีกีกีกีบันนี้ส่อคำว่าส่อยังหมายถึงโลกเอาละเอาของคนอื่นเช่นว่าหมอขยบส่อเอาเงินจากลูกค้าทางออนไลน์ไปหลายตื้อจีบเห็นบอกเดี๋ยวนี้มันพวกแดพวกสแกมเมอร์เนาะ
0: แม่นโอ้หนักหน่วงเดี๋ยวนี
1: ้หนักหน่วงอีกพวกคอนเซ็นเตอร์นี่คือว่าจะส่อเอาเงินจากคู่ขี้ข้าเจ้าติดต่อหาเห็นบอกข้าเจ้าติดต่อหาใครช่วยหลายกับผู้เฒ่าดิ
0: แม่น
1: ผู้เฒ่าก็คือเขาส่อเห็นบอกอันนี้ตัวอย่างหนึ่งพนักงานผู้นี้ได้ส่อปลงเงินของบริษัทจนถูกจับได้และในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากการเห็นบอกอีกตัวอย่างหนึ่งหัวหน้าของหมู่หัวหน้าของหมู่ดวงพิงถูกจับได้รับโทษประหารชีวิตย้อนคดีส่อลาดบังหลวงกินทั้งเงินทั้งคำทั้งดินทั้งทรัพย์สินจมหน้าปวดหัว
0: อ
1: ันนี้กินหลายโทษเป็นบอก
0: กินทุกอย่าง
1: ก็จนว่าได้รับโทษประหารชีวิตอันนี้ก็แมนการส่อชื่อว่าส่อว่าถึงส่อที่มีความหมายว่าโลกเอาลักเอาของคนอื่นคือว่าแม่นความหมายลบเนาะ
0: เจ้า
1: เห็นปะถึงว่าจะเป็นผสมตัวอย่างส่อลาดบังหลวงในความหมายลบหนึ่งคือว่ามีสองความหมายส่อบัดนี้มาเทียบเสกกับคำว่าสนสนเองมีหลายความหมายด้วยดอกซ้อนสนเป็นคำกริยาหมายถึงสอดหรือว่าห้อยเช่นว่าเอาเสื้อสมเขาหูเกือบนะหรือว่าตู้สีเอาเสื้อสมเขาควายเห็นปะหรือว่าลุงดีเอาตอกสมเขาเงือบป่าเขาสามารถใส่ในกรณีนี้หมายถึงสอดหรือว่าห้อยแล้วพร้อมเดียวกันนั่นสมที่ว่าเป็นคำกริยายังหมายถึงรบกวนวนวายเช่นว่ายามาสมควายร้ายจักน้อยเยียดบ่แล้วถ้าว่าถึงส่วนหลายเป็นใดดอกส
0: องบ่มีสมาธิ
1: แล้วบ
0: ่เออบ่มีสมาธิบ่แล้ว
1: เด็กตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยซึมหนีมักมาสมแม่งามเด็ดกินแรงจนเพิ่นอยากให
0: ้
1: ถ้าว่าถึงส่วนหลายอยากให้บ่ดอกส
0: องอาจารย์แท้แท้แท้
1: ใช่ไปแก้เด็กเนาะอันนั้นสมในบริบทที่หมายถึงรบกวนหรือว่าวนวายมันนี่อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นคำกริยายังหมายถึงมักหรือว่าสนใจเกี่ยวพันก็ได้เช่นว่ายามาสวนได้ทอไอ้คนทุกยากให้กินไก่ต่างอาหารทุกวันรอบเชียวบุมีเล่น อันนี้เป็นยังไงดอกซ้อนกูบาวนี่ว่าใส่มีปีว่าแกใส่กูสาว
0: แมนแมนแมนว่าใส่
1: ว่าแบบตลกเด้มันว่าแบบตลกไอ้คนทุกยากให้กินไก่ต่างอาหารทุกวันเชียเลาะเชียวบุญเลี้ยง
0: อยากว่าลักษณะว่าใส่ว่าเสียดสีเด้อาจารย์หยอกแหละเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ได้ที่แบบหยอกอย่ามาสนใจไอ้พอกนะผู้สาวขึ้นมาอันนี้ลักษณะอยากมากขึ้นแบบขึ้นเทวาจริงสั้นทีนี้เล็กตัวอย่างหนึ่งสาวผู้มหาวานเจ้านี่ลาวบ่สนใจคอยปันใดจริงบ่ลาวบ่สนคอยปันใดสมัยว่าบ่สนใจเป็นนี่ตัวอย่างหนึ่งเรื่องนี้คอยบ่สนน้ำเด้อสมัยก็มาคอยบ่สนใจน้ำเด้อเนาะบ่เกี่ยวป้องบ่เกี่ยวพันอันนี้มันสนกินมีความหมายมากคือสนใจบ่เกี่ยวพันถ้าเป็นคำวิเศษสนก็หมายถึงซับสอดกันยางมันเหนียวเป็นว่าไม่สนเห็นบอกไม่สนเป็นยังไงเวลาเขาพาหยาบบนส
0: อดหยาบหยาบอาจารย
1: ์หยาบหยาบเนาะแล้วสนที่เป็นคำวิเศษแต่ยังหมายถึงยิ่งเหนียวอีกเด็ก
0: ยิ่งเหนียว
1: เป็นว่าเรียกนี่จังแม่นมันสน
0: แม่นเท่ได้เน
1: า
0: ะ
1: บางเชื่อหมายความว่าเบาสั่นจากคำว่าซับสนนะเรียกนี่จะเมียนทรัพย์สมตัวว่าสันสันว่าสมสื่อไปได้ เนาะอันนั้นเป็นความหมายของคำผสมซึ่งมี
0: หลายความหมาย
1: แต่ความหมายที่เขาควรดึงว่ามันจะใกล้เคียงกับอันคำอื่นอันเป็นมันหมายถึงมันรบกวนวุ่นวายนั้น
0: เจ้าแม่น
1: ตัวนี้บัดนี้มาเบิ่งคำว่าวนวนนี่เป็นคำกริยาความหมายคำอิตินั้นนั้นแซวเป็นบทสอนเช่นว่าอย่าวนหลายเด้อเพิ่นความเฮ็ดเวียกอยู่บางเทื่อก็เว้าเป็นคำสอนอย่าวนแซวหลายมาตัวนี้วนที่หมายถึงนั้นเลยก็แซวแล้วพร้อมเดียวกันนั้นวนที่เป็นคำกริยายังหมายถึงเรียนพอกไปมาตัวอย่างเช่นว่าน้ำวนแม่น้ำที่เรียนพอกไปมา
0: อ
1: ีกตัวอย่างหนึ่งย้อนบนลิ้งเส้นทางลาวจึงขับรถวนไปวนมาจนวิ่งหัวย้อนเช่นว่าขึ้นซ้อนวนที่นี่หมายถึงเรียนพอกไปมาและนอกจากนั้นวนยังหมายถึงสนใจอยู่กับหรือว่ามัวเมาน้ำก็ได้เช่นว่าลาววนน้ำเรียกตั้งแต่เศร้าเท่าคำเห็นปะหมายว่ามัวเมาน้ำเรียกเห็นปะเล็กตัวอย่างหนึ่งแสงดาววนน้ำแต่ผู้สาวจนบ่ใส่ใจการเงียนเห็นปะก็แสดงว่าเมามัวนี่นี่นะเมามัวอยู่น้ำผู้สาวหลายจนบ่ใส่ใจการเงียนอันนี้วนมีความหมายสนใจอยู่กับมัวมองนั้นพร้อมเดียวกันนั้นวนยังหมายถึงกุ๊กกวนจริงป่ะกุ๊กกวนเซนยางวนพอเด้อพอกำลังเทียบอยู่บ่ดอกซอน
0: อ
1: ันนี้มันน่ะมีความหมายคล้ายที่กับวนบ
0: ่ก็ความสนติอาจารย์เออแม่น
1: อย่ามาสนพอเด้อจะมาเรียกบ่แล้วนี่น่ะหรือว่าอย่ามาวนพอเด้อนะตัวนี้วนก็แสดงว่ากุ๊กกวนล้างเถื่อหันคำว่าวนหันก็ซ่อนตำวายที่ดอกซ่อน
0: แม่น
1: เป็นวนวายความหมายก็แม่นส่อสนนี่มีใสไปส่อสนหรือกุ๊กกวนเรียกเงินตัวอย่างเป็นว่าเวลาเมาเหล้ามาแล้วมักจะ

0: อย่ามาวนพอเด้อพอกำลังเก็บเบี้ยบางเพื่อก็บอกว่าอย่ามาสูญพอเด้อพอกำลังเก็บเบี้ยนะซึ่งก็ได้ความหมายคือกันมันบ่ซับซ้อนแล้วคำว่าซอกับสมนี่ก็มักซ้อนติดกันเป็นซอสนก็หมายถึงวนวายผู้อื่นเพื่อให้ได้ใจตนเองเช่นว่าเรามักมาซอสนข่อยจนผู้สึกลำคาญเห็นบ่แล้วลามเพื่อหันทั้งสามคำนี่เนาะทั้งซอทั้งสนทั้งวนก็มาซ้อนใส่กันอีกเด้อดอกซ้อนแต่ว่าซ้อนใส่กันสามคำมันกับบอกเป็นคำตกถ้วยเลยเนาะแล้วเพิ่นจริงออกคำว่าวายมันหยุดใช
1: ่ซ้อสนวนว
0: ายเออจริงจริงพายกลายเป็นคำตกถ้วยซอสนวนวายที่หมายถึงสร้างความวุ่นวายและรบกวนบ่เลิกบ่แล้วตัวอย่างเช่นว่าข้าวอันนี้มาสอดสวนวนวายอยู่ห้างข่อยกินประจำเนาะจะมีขึ้นนั่นดอกซ้อนสำหรับคำว่าสอดสวนและวน
1: มันก็ใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เนาะความหมายนี่นะก็บ่แต่ว่ามันก็บ่แม่นอันเดียวกันได้มีรายการเนาะมันก็มีความหมายเฉพาะของแต่ละคำแต่ถามว่ามันเกี่ยวกันบ่ก็เกี่ยวกันเนาะพัวพันกันแต่ว่ากรณีใส่เฉพาะก็หากมีกรณีใส่ซ้อนกันก็มีเนาะซ้อนฮอด4พยางค์คือยังขาดคำนึงคือคำว่าวายก็มีคือกันเป็นซอส่วนวนวายเฮาก็นิยมใส่หลายเด้อาจารย์คำนี้นะ
0: แ
1: ต่อันใส่เป็นคำโดดเฮาก็ใส่หลายคือกันโอ้ยาซ้ออย่าสนอย่าวนว่าแต่ละอันก็พอได้มโนภาพที่แตกต่างกันว่าเฮาอยากมีจุดเน้นใส่กรณีใดหั่นนะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม
1: ่นมันสิคันถามว่าเทนกันได้มดทุกกรณีบ่อาจารย์
0: ก็สามารถแทนกันได้ทุกกรณีเห็นบ่ตัวอย่างนะปันคำว่าสนใจนะ
1: เจ้า
0: โอ้เราสนใจผู้สาวคนนี้ถ้าว่าโอ้เราวนผู้สาวคนนี้ได้บ่
1: ก็เป็นความหมายใหม่ได
0: ้ความหมายใหม่
1: แม่น
0: นั่นแหละแต่ว่ามันก็ความหมายมันแต่ว่ามันอาวใกล้อาวใกล้แต่บ่แม่นอันเดียว
1: เจ้า
0: แต่ว่าวนนี่ก็แม่นไปนั่นแหละไปเมามัวอยู่กับ
1: เจ้าเพราะว่าแต่ละคำหันมันบ่ได้มีความหมายเดียวเด้มีหลายกัน
0: เนาะ
1: เออมันมีหลายความหมายแล้วมันก็มีอันพัวพันกันมีบ่อนห่วมกันแต่ว่ากรณีเฉพาะใช่คืออาจารย์ยกบางกี้หั่นน่ะเออผู้สาวผู้นี้หั่นน่ะอันน่ะเราบ่สนใจข่อยหรือว่าบ่สนข่อยสิไปว่าผู้สาวผู้นี้เราบ่ซอข่อยเราบ่วนข่อยผัดได้ความหมายอื่นอีกได้หั่นน่ะอาจารย
0: ์
1: เออเพราะว่าความหมายมันบ่มันบ่ได้คือกันหมดเด้เนาะมันมีบ่อนห่วมกันสั้นใส่ให้ถูกกรณีมันจะเหมาะสมกว่าคิดว่าคือจะได้แล้วอาจารย์วันนี้ต่อไปคู่คำต่อไปแม่นไว้เจริญกับเจริญพันธุ์อาจารย
0: ์ไว้เจริญกับเจริญพันธุ์เนาะก็คือว่าเป็นคำศัพท์ทางชีววิทยาสาธารณสุขและภาษาก่อนชาติที่ซ่อน
1: เจ้า
0: ถึงว่าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของคนเฮาทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างและบริบทการนำใส่ต่างกันคือในนี้คำว่าไวเจริญดอกซ้อนเคยใส่บ่ไวเจริญ
1: ไวเจริญก็เคยใส่อยู่ในไวเจริญเติบโตใส่ในกรณีนี
0: ้ไวเจริญนี่คือว่าเฮาพวกเฮานี่มักใส่ในบริบทไว้เจริญพันธุ์หลายกว่าซับซ้อน
1: แม่นไว้เจริญ
0: ไว้เจริญพันธุ์แต่ว่าอาจารย์ไปซอกคนบึงกับปรากฏนี้จะว่าน้อยหลายอันไว้เจริญนี่นะ
1: อันไว้เจริญเฉพาะนี่อยากว่าโบสู้ได้ยินอาจารย์แต่คันไว้เจริญพันธุ์นั่นน่ะเนาะต้องมีคำว่าพันธุ์มาห่วมนำ
0: แม่นแต่ว่าที่ไหนก็ตามเมื่อมีรายการส่งคำมาอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังเนาะว่าไว้เจริญมันเป็นอะไรไว้เจริญเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีคำแม่จึงประกอบด้วยคำว่าไว้ที่มาจากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าบะญะที่หมายถึงอายุระยะเวลาของชีวิตและคำว่าเจริญจากเข้าคำแม่คำเดิมเพื่อนหันจะออกเสียงว่าเจริญเนี่ยดอกซ้อนหันลีนคัดแม่เจริญและก็แปลงเสียงมาเป็นคำราววัดเจริญก็หมายถึงเติบใหญ่งอกงามขยายเมื่อสองคำนี้

0: ไว้เจริญกระไม้เชิงส่วนอายุชีสางกายเติบใหญ่สมบูรณ์คำนี้มักใช้เป็นไว้เจริญพันธุ์หลายกว่าดอกสหัน
1: อืมเขาใช้เป็นไว้เจริญพันธ
0: ุ์ไว้เจริญพันธุ์ซึ่งเน้นถึงระยะเวลาหรืออายุของทางกายโดยเฉพาะในระยะที่อายุประมาณ15หา49ปีที่ประจำเดือนและพร้อมที่จะมีลูกดังตัวอย่างว่าในยิ่งในวัยเจริญหมายถึงมีคำว่าพันธุ์ดอกสอนในยิ่งในวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับการตรวจสุขภาพและรับประทานอาหารกินธาตุเล็กอย่างเพียงพอเห็นป่ะและอีกตัวอย่างในบริบทสถิติประชากรเนาะประเทศเฮามีประชากรอยู่ในวัยเจริญไว้เจริญสื่อกับบุคคลจ
1: นพันจนตอนเจ้า
0: ประเทศเขามีประชากรอยู่ในไว้เจริญพันเป็นกลุ่มใหญ่ที่ให้มีอัตราการเกิดคงที่นะเราจะในบริบทการแพทย์การวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญหลายสำหรับคู่สมรสที่อยู่ในไว้เจริญบอกว่ามีเข้าใจ
1: ต้องมีพันนะอาจารย
0: ์
1: ไว้เจริญ
0: การวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญหลายสำหรับคู่สมรสที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เห็นป่ะอันนี้แม่นวัยเจริญซึ่งในชีวิตตัวจริงพวกเขามักจะใช้เป็นวัยเจริญพันธุ์หลายกว่
1: า
0: ส่วนว่าวัยเจริญคือว่าปรากฏหน่อยที่สุดสำหรับอาจารย์บ่เคยใส่เลยบ่ว่าดอกซ้อนเคยใส่บ
1: ่บ่ก็ใส่วัยเจริญพันธุ์คือ
0: เจ้า
1: อาจารย์นั่น
0: แหละเอาแล้วบัดนี้มาเทียบไปกับคำว่าเจริญพันธุ์บาลีเจริญพันธุ์เป็นคำผสมคำแม่บาลีประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเจริญจากเข้าคำแม่ที่หมายถึงเติบใหญ่งอกงามขยายและคำว่าพันธุ์จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าพันจุเนาะพันจุแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าพันซึ่งหมายถึงเสื้อสายเผ่าพันการสืบตระกูลเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเจริญพันก็หมายถึงสามารถในการสืบพันหรือขยายเผ่าพันคำนี้จะเน้นถึงสภาวะความสามารถหรือระบบในการสืบพันและการกำเนิดของสิ่งที่มีชีวิตดังตัวอย่างว่าการสูบยาและดื่มสุราเป็นประจำสามารถส่งผลกระทบทางด้านลบต่อสุขภาพเจริญพันธุ์ทั้งซ้ายและยิงอันนี้ถูกต้องหมดทุก
1: ข้
0: อการสูบยากับดื่มเหล้าเป็นประจำจะส่งผล
1: แน่นอน
0: ทางด้านลบต่อสุขภาพเนาะตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งมันในบริบทชีววิทยาเนาะพืชและสัตว์ต้องอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบเจริญพันธุ์ปฏิบัติงานได้ดีอันนี้มันบอกถึงทางด้านชีววิทยาเนาะบอกว่าพืชและสัตว์อันนี้ถ้าว่าอุณหภูมิอ่อนโอดจะเฮ็ดให้ระบบเจริญพันธุ์หรือว่าปฏิบัติงานได้ดีบ่กับว่าห้องปวดหนาวปวดสิก็บ่ได้เนา
1: ะ
0: มันต้องแม่นอุณหภูมิที่เหมาะสมอีกตัวอย่างหนึ่งบริบทบ้านแขกครอบครัวศูนย์บริการสุขภาพเจริญพันธุ์ให้คำปรึกษาเรื่องการมีลูกง่ายและการคุ้มกำเนิดเห็นมาดอกซอนจะไปคืนนี้เจริญพันธุ์นะสรุปรวมแล้วไว้เจริญซึ่งพวกเขาเนียมใส่คำว่าไว้เจริญพันธุ์แม่ลิงนะอันนี้ของทางกายที่พร้อมจะมีลูกนะส่วนเจริญพันธุ์แม่ความสามารถหรือระบบในการขยายเผ่าพันธุ์สองคำนี้มีขึ้นทางดอกซ้อนไว้เจริญกับเจริญพันธ
1: ุ์มันก็บ่คือกันในความหมายนั่นเน
0: าะเจ้าเพราะว่ามันคำหนึ่งเป็นคำนามคำหนึ่งเป็นคำกริยาเห็นบอกประเภทคำบุคือกันแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกัน
1: เจ้าประเภทคำก็ต่างกันฉะนั้นแล้วความหมายใช่มันคือกันนี่ก็เป็นไปบ่ได้มีรายการนะคะมันก็มีการพัวพันกันอยู่ไว้เจริญพันกับอันน่ะเจ จริญพันธุ์นี่นะเนาะแต่ต้องมีคำว่าพันธุ์อยู่น้ำอีกได้อันนั้นก็ได้ถึงจะซ้ำแต่ก็ต้องได้ไส้เนาะอาจารย์ไว้เจริญพันธุ์กับการเจริญพันธุ์สมมติว่าที่เฮาไส้นะซั่นแล้วมันก็บ่สามารถไส้แทนกันคำนี้นี่บ่ฮู้มีรายการเคยไส้หรือบ่ดอกซั่นก็ถามได้เพิ่นก็ว่าเคยเห็นไส้แต่ว่าก็บ่เข้าใจความหมายการที่เฮ็ดให้เฮาบ่เข้าใจความหมายดีบางเทื่อย้อนว่าคำมันบ่หมดมันยังมีอีกคำนึงไว้เจริญพันธุ์พันธุ์นั่นน่ะยังเฮียก็เลยเฮ็ดให้มีรายการนั้นเข้าใจบ่แจ้งถ้าเฮามีไว้เจริญพันธุ์จะเฮ็ดให้เข้าใจแจ้งตื่มเนาะทั้ง2คำนี่ก็บ่แม่นคำซับใหม่อีหยังก็เคยใช้เรื่อยๆคืออาจารย์ว่าในกรุงเทพฯอันน่ะวิชาการด้านศิวศาสตร์แล้วก็ด้านสาธารณสุขอาจารย์เรียกงานการแพทย์สาธารณสุข
0: เรียกงานการแพทย์
1: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีกครูคำหนึ่งเฮาก็ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันแต่มีรายการบอกว่าอธิบายบ่ได้โลซิกกับอัตโนมัติอาจารย
0: ์คำว่าโลซิกและอัตคำว่าโลซิกและอัตโนมัติทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่อยู่คนละขงเขตอย่างชัดเจนในดอกซอนดังรายละเอียดมีคืออย่างนี้โลซิกเป็นคำยืมซึ่งทับซับมาจากภาษาอังกฤษโลจิกเห็นปะซึ่งนี้เข้าเดิมมาจากภาษากรีกคำนี้ในภาษาลาวเขียนทับซับตามเสียงอ่านแต่ว่าเขาบ่มีคำว่าชุดชุดสีบุญเนาะ
1: เป็น
0: ภาษ
1: าแมน
0: เขาใช้ตัวซอเห็นป่ะคือคำว่ามีหยังเทคโนโลยีนี่เขาก็บ่นิยมว่าเทคโนโลยีบางเทื่อเขาอาจจะมีบางคนอาจจะใช้เทคโนโลยีเห็นป่ะตัวนี้บางคนอาจารย์เคยได้ยินมีบางคนบอกว่าโลจิก
1: เ
0: ออซ้อนเคยได้ยินป่ะ
1: เคยอาจารย์ไปว่าเพิ่นอยากออกเสียงให้มันใกล้เคียงกับอันน่ะคำเข้าเดิมหั่นนะ
0: แต่ว่าเขานิยมทำเป็นโลจิกแล้วก็ปรากฏอยู่ในวัจนุกรมเป็นกระไซตัวซอโลซิกนะในภาษาลาวเขียนทับซับตามเสียงอ่านเป็นโลซิกเนาะคำนี้ถือว่าเป็นประเภทคำน้ำหมายถึงตักกะบางเพื่อเขาใส่โลซิกเขาบอกใส่คำว่าโลซิกเขาใส่ตักกะก็ได้เนาะตักกะก็มาจากภาษาบาลีนะหรือว่าความสมเหตุสมผลหรือว่าระบบระเบียบการคิดเห็นไหมคำนี้เลยมันแน่นถึงหลักการตรรกะเหตุผลหรือขั้นตอนความคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาหรือวางเงื่อนไขดังตัวอย่างว่าคำเว้าของคนผู้นั้นบ่มีโลจิกเลยเพราะเว้ากลับไปกลับมาและบ่มีหลักฐานสนับสนุนเห็นบ่ถ้าบ่มีหลักฐานสนับสนุนหรือว่าหลักฐานมาพิสูจน์ได้มันเป็นโลซิกบ่ซับซ้อน
1: บ่อาจารย์บ่เป็นโลซิกได้ก็ที่เฮามักใช้ว่าเว้าไปทั่วทิพย์หั่นนะ
0: เว้าไปทั่วทิพย์แม่น
1: เว้าไปเลยเว้าไปทั่วทิพย์เว้าหาม3 4
0: คือว่าบ่มีเหตุมีผลบ่ซ
1: ั่นซะแม่นๆๆ
0: เว้าแบบอธิบายบ่มีเหตุมีผลก็แปลว่าว่าการอธิบายของเราบุญมีโลซิกดังนี้เมื่อเล่าถึงทางด้านบริบทไอทีหรือว่าการเขียนโปรแกรมเนาะนักพัฒนาต้องวางโลซิกของระบบให้ชัดแจ้งก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดเห็นป่ะอันนี้เป็นภาษาทางไอทีเห็นป่ะก็มีโลซิกคือกันบริบทการแก้ไขปัญหาอย่างว่าการตัดสินใจในการเฮ็ดธุรกิจต้องใช้โลซิกและข้อมูลหลายกว่าการใช้อารมณ์เป็นบอกเวลาแก้ไขปัญหาตัดสินใจในการเฮ็ดธุรกิจเขาต้องใช้โลซิกและข้อมูลเนาะหลายกว่าการใช้อารมณ์เนื่องการใช้อารมณ์มันเป็นอะไรดับซ้อนเฮ็ดธุรกิจนี
1: ้
0: จะ
1: ผิดพลาดได้อาจารย์หรืออาจจะลุกขึ้น
0: บาดเกลือกระลุกขึ้นได้เนาะตัวนี้อันนี้แมนคำว่าโลซิกที่หมายถึงตรรกะความสมเหตุสมผลหรือว่าระเบียบระบบระเบียบของการค้นคิดวันนี้มาเทียบใส่กับอัตโนมัติ ความหมายต่างกันเลยเด็กซ้อนอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเท่าบาลีประกอบด้วยคำว่าอัตโนอัตโนอัตโนนี่หมายถึงของตนตนเองและคำว่ามัตติว่าคำเดิมจากภาษาบาลีเป็นมัตติแล้วก็แปลเสียงมาเป็นคำลาวะมัตเป็นบอกกระหมายถึงความคิดการเป็นไปเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอัตโนมัติก็หมายถึงการเป็นไปเองหรือว่าการเฮ็ดเวียกเองโดยบ่ต้องใช้แรงงานของคนมาควบคุมตลอดเวลากลุ่มกับภาษาอังกฤษว่าออโตเมติกนี่ดอกซ้อนมันเขาบอกว่าอัตโนมัติเขาก็ว่าออโตเมติกว่าทับซับภาษาอังกฤษเห็นบ่ก็แสดงว่าบางคนบอกว่าเอ้าสองคำภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างเครื่องมันจะใกล้กันบอกภาษาอันบาลีอัตโนมัติส่วนภาษาอังกฤษว่าออโตเมติ
1: กก็ใกล้กันอ
0: ันนี้ก็บอกแปลกเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีเป็นภาษาอยู่ในตระกูลเดียวกันในดอกซ้อนตระก
1: ู
0: ลอินโดเอโรปเห็นบ่ดังนั้นมันมีหลายคำที่คล้ายคลึงกันดังนั้นพวกเอโรปเนาะไปเรียนภาษาบาลีสันสกิตนี่นะเขาเรียนง่ายเรียนได้ไวส่วนลาวเขาเรียนยากบ
1: ่ยากคนละตระกูลเลยอาจารย
0: ์แน่คนละตระกูลมันเรียนยากกว่าสิได้ก็ต้องมีบุกมาบูมตัวกว่าสิได้แต่ว่าทางพวกเอโรปภาษามันตระกูลเดียวดิหลายคำกับคล้ายคลึงกันเห็นบ่
1: ต้องเฮียนภาษาตระกูลเดียวกันมันจังค่อยนะเข้าใจแล้วก็ได้ไว้คันลองเฮาเฮียนอันภาษาไทยแม่ตระกูลเดียวกันเฮียไทยเฮียนภาษาเฮานี่ตระกูลไทยเอ้ยบุดเดียวอาจารย์เอ้ย
0: คำนี้คำอัตโนมัตินี่มันเน้นถึงกลไกหรือรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดำเนินไปเองตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยบ่ต้องการปัจจัยมนุษย์มาบังคับจริงบ่ดังตัวอย่างว่าประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้าเป็นประตูอัตโนมัติที่เปิดเองเวลาคนเริ่มย่างเข้าใกล้จริงบ่ดอกซ้อน
1: จ้ะ
0: บางคนตื่นเด้พอบ่เคยถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นสิ่งดังกล่าวนะมาพบเป็นเชื้อสัญญิตตื่นบ่ดอกซ้อน
1: ตื่นบ่อาจารย์ประตูบ่ขั้นใดบ่จังซี่นะอาจารย
0: ์
1: หรือว่าดอกไฟจังซี่นะโอ้ยเดี๋ยวนี้มีหลายอันที่เป็นอันน่ะใช้ระบบอัตโนมัติ
0: ระบบอัตโนมัติก็เช่นเดียวกับทางด้านการเงินธนาคารนี่ก็มีคือกันเด้เ
1: จ้
0: าเนาะอาจารย์จะยกตัวอย่างค่อยได้ตั้งค่าให้ระบบหักเงินค่าไฟฟ้าจากบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติทุกต้นเดือน
1: แมน
0: ถ้าว่าเขาสามารถเนาะเขาสามารถให้ระบบบัญชีธนาคารหันชักเงินเอาแบบอัตโนมัติเลยก็ได้เนาะแล้วบัดนี้บริบททางด้านอุตสาหกรรมเนาะโครงงานได้นำใช้อุปกรณ์อัตโนมัติเข้ามาช่วยในสายการผลิตเพื่อลดผ่อนเวลาเห็นบ่
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นระบบอัตโนมัติบอกสอนสังเกตเห็นบอก
1: แม่นแท้อาจารย์คือว่าถ้าว่ามีส่งอันให้เลือกนี่นะเนาะซื้อสินค้านี่นะเอามีระบบธรรมดากับระบบอัตโนมัติก็หลายคนก็ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเลือกระบบอัตโนมัติจังซี่ดอกไฟบอกแม่นน้ำบอกจังซี่นะเปิดปิดคือระบบอันหดน้ำต้นไม้จังซี่นะอาจารย์ก็เป็นระบบอัตโนมัติตั้งให้จักโมงฮด4โมง5โมงจังซี่ก็
0: จัง
1: ตั้งได้เลือกได้เออฮด5โมง
0: เองด้วย
1: แม่น
0: เป็นไปเองเนาะเก็บเรียกโดยบ่ต้องการแรงงานคนมาควบคุมตลอดเวลาเห็นบ
1: ่
0: อันนี้เลยแม่นอัตโนมัติซึ่งต่างบอกกับโลจิก
1: อุ้ยคนละเรื่องเลย
0: คนละเร
1: ื่
0: องเน
1: า
0: ะ
1: คนละเรื่องแน่ๆอาจารย
0: ์วันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อโลจิกแมนหลักการทางตรรกะหรือว่าหลักการทางด้านความคิดซึ่งเป็นตัวตั้งเงื่อนไขและเหตุผลอันนี้เป็นโลจิก ส่วนอัตโนมัติแมนรูปแบบการเก็บเรียกที่ดำเนินไปเองตามเงื่อนไขก็ทีนี้คือเท่านั้นอัตโนมัติและโลซิต
1: สองคำนี้เป็นคำที่เฮาใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันเนาะมีรายการแต่ความหมายนี่มันก็บ่ได้ใกล้กันอาจจะแม่นมีรายการถามนี่แม่นย้อนว่าเป็นสองคำที่เฮาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าคันถามว่าความหมายแนวใดอธิบายแนวใดนี่มันก็ยากอยู่เด้อฟังอาจารย์ให้นิยามนี่ก็มันก็ยากอยู่เฮาเว้าโลซิกโลซิกจนเฮาอันน่ะลึ่งแล้วคำนี้น่ะจนบ่รู้สึกว่าโอ้แม่นคำภาษาเพิ่นแม่นคำภาษาเฮาแล้วแต่ว่าก็มีบางคนใช้ว่าโอ้เป็นตะกะเด้อจังซี่นะอาจารย์
0: แม่น
1: แต่ว่าคันเว้าว่าโอ้ตะกะนี่นะกระพัดยังต้องได้ขยายความอีกบ่คือโลซิกโลซิกนี่เว้าไปนี่ครูสนทนาก็เข้าใจโลดเข้าใจเองแล้วก็เข้าใจแบบอัตโนมัติอีกว่ามันหมายถึงหยัง
0: แบบอ
1: ั
0: ตโนม
1: ั
0: ติ
1: แม่นบัดอัตโนมัตินี่นะก็เข้าใจอีกว่าแม่นหยังโอ้มันเฮ็ดเองมันเปิดเองปิดเองจังซี่นะมันขึ้นเองมันลงเองนะอัตโนมัติหรือว่าคืออาจารย์ว่าเลยใส่เรื่อยๆโอ้ประตูโอโต้ได้หั่นนะใส่ทับซับเลยก็แปลว่าประตูอัตโนมัติหั่นแหละหรือว่าบางคนก็สิว่าเข้าใจแบบอัตโนมัติแปลว่าเว้ามาแล้วเข้าใจเลยนะอาจารย์บ่ได้อธิบายอีกเฮาก็ใส่หลายๆหลายๆกรณีในชีวิตประจำวันเนาะก็คิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ยังอีกคำถามสุดท้ายคือบ่เข้าใจความหมายของคำว่าตุงตุ้ยอาจารย์เอ้ยอย่างให้นิยามแล้วก็มันมีความสำคัญแล้วได้เป็นอย่างเขาคือว่าใส่มันเพราะเราใส่เรื่อยๆอีกเด
0: ้จ้าอาจารย์คำว่าตุงตุ้ยหรือว่าคำตุงตุ้ยนี่คือว่าเวลาเขาสนทนากันเนาะเวลาเชื่อจะมีคำตุงตุ้ยบอกมาเรื่อยๆเห็นบ่หลายมีรายการจะที่มีความสนใจว่าคำตุงตุ้ยมีความหมายเป็นอย่างไรคำตุงตุยนี่เนาะหมายถึงคำเว้าหรือถ้อยคำที่มีลักษณะงดงามในคำเว้าดิตกซ้อนเห็นไหมหมายก็มีลักษณะงดงามอยู่ในคำเว้านั้นและในทางโครงสร้างและวิชาการสามารถมีงามได้หลายมุมมองอีกเด้ไม่แม้แต่ว่าแต่ย่างเดียวมันก็มีหลายเนาะมีงามอันกันยิบมีกับแมนตุ่มคำตุ่มตุ่ยแม่นยังคำตุ่มตุ่ยแม่นงาบย้อยหรือว่าสอยคำและเสริมความนะถึงว่าเป็นคำเว้าก้อมหรือคำเสริมชนิดเหนียนสละสัมผัสกันเพื่อให้ภาษาสวยงามและเลื่อนไหลตามวัฒนธรรมการใช้ภาษาอันนี้แม่นนิยามที่หนึ่งบัดนี้นิยามที่สองคำตุ่มตุ่ยแม่นคำคองกันซึ่งในระยุกรมักเตือนว่าคำอุทานเพิ่มท้ายด้วยดอกซ้
1: อ
0: นเวลาผ
1: ม
0: เรียนไว้ยุกรเนาะอยู่ในประเภทคำประเภทที่7แม่นคำอุทานเนาะแม่นคำอุทานกับแม่นโอ้โอ้ยเห็นบ่
1: เจ้า
0: อันนี้มันแต่ว่านี่หั่นกันมีคำอุทานเพิ่มท้ายซึ่งคนว่าแม่นคำตุ๋ยตุ๋ยเห็นบ่คือว่าเป็นคำเว้าที่มีลักษณะคล้องกันอยู่ในกลุ่มคำหรือบาลีอาจมีเสียงสลักสัมผัสกันหรือมีพยางค์ตั้งกันสองเถื่อเช่นว่าเจ็บเอ็นเอ็นอุ่นเห็นไหมผลมาชาติไม่ลูกเต้าเราก่อภูผาปลาดงเงินซานบ้านซองทบทวนหวนคืนกำผ้ากำพลอยหรือสูบบานสูบยาจริงสิ
1: yeah.
0: อันนี้ด้วยเลเซแมนคำตุ่มจุยเนาะอยู่ในวันก่อนเพิ่นก็เว้าแต่ว่าเพิ่นจะใช้คำว่าคำอุทานเพิ่นท้ายหรือคำตุ่มจุยเพิ่นมาจริงสันเนาะจะแสดงว่าคำซึ่งนี่ก็เป็นคำตุ่มจุยแต่นี่ในนิยามที่สามคำตุ่มจุยยังแม่นคำขยายพิเศษแม่นคำขยายพิเศษเป็นคำขยายในแต่คำกริยาหรือคำพิเศษเพื่อบอกลักษณะอย่างชัดเจนเช่นว่าน้ำตกทะทะเห็นบ่ น้ำไหลโจ๊กโจ๊กอันนี้เลยมันฮอหรือว่าฝนดังปอกแปกปอกแปกจุกซิกะเป็นคำตุกตุยอยู่กันนอกจากนั้นยังมีแดงใจวายในดอกต้
1: น
0: อันนี้เป็นตรงตุยครับ
1: แดงใจวาย
0: ดำขี้ลี่ดำขึ้นลี
1: ่
0: ขาวจูนคูนขาวจูนโอนเขียวอุ้มทุ่มเหลืองเออเออสูงเปลวเปลวเยี่ยปอกปอกจริงสินะอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นคำตรงตุยคือกันแต่ว่ามีลักษณะเป็นคำขยายพิเศษเนาะและมีน้ำอันที่สี่คำตุ่มตุยมันยังสามารถเป็นคำอุปมาหรือคำเปรียบเทียบเป็นคำเว้าที่กล่าวเปรียบเทียบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนี้ที่มาจากการดำรงชีวิตของคนสมัยก่อนเช่นว่าเสียหญ้าปกขี่ม้าอันนี้มันเปรียบเทียบถึงการเจ็ดล้วงตาเพื่อปกปิดความบ่ดีเห็นปะหรือว่าสอนแค่ลอยน้ำอันนี้ก็เปรียบเทียบถึงผู้หู้หน่อยไปสอนผู้ที่เสียงตาแล้ว
1: เจ้า
0: เป็นบรรพชน
1: ไม่ละอาจารย
0: ์หรือว่าจับปู่ใส่ด
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบถึงการชีบ่สามารถเต้าโฮมคนได้ อันนี้เห็นปะอันนี้ก็เป็นคำตุ่มตุ่ยคือกันคำสมิดเนาะบัดนี้คำถามต่อมามีรายการว่าคำตุ่มตุ่ยนี่เพิ่งสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยเป
1: ็
0: นแบบเป็นมรดก
1: เจ้าแมน
0: บัดนี้จุดประสงค์ในการสร้างหรือว่าน้ำใส้คำตุ่มตุ่ยจากการที่โคมและวิเคราะห์ตามหลักฐานทางวรรณคดีคำตุ่มตุ่ยคือสร้างและน้ำใส้ขึ้นมาด้วยสี่จุดประสงค์ละสี่จุดประสงค์ละอย่างนี้อันจุดประสงค์ที่หนึ่งเน้นเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเรียนไหลทางภาษาสร้างขึ้นมาเป็นยากย้อยเคียงคำเบ้าเพื่อให้เสียงคล้องจองมีสร้อยคำและเสริมความให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาลาวเห็นไหมอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่หนึ่งมันนี่จุดประสงค์ที่สองเนี่ยเพื่อขยายความหมายให้จัดแจงและเห็นภาพพจน์ใช้เป็นคำขยายพิเศษให้คำกริยาและคำวิเศษเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเห็นผู้พางสีสันเสียงหรืออาการของสิ่งนั้นย่างลึกซึ้งและชัดเจนเป็นบอกเป็นจุดประสงค์ตัวอย่างเช่นว่าแดงใจวายเหลืองเออเฮ
1: ้อ
0: ขาวจิ้มพูนอยู่ดิคาราโอขาวคือคือเห็นภาพบนซ่
1: อ
0: น
1: เห็นแต่สีโบแจ้งอาจารย
0: ์เห็นโบแจ้งเห็น
1: ว่าเทียบใส่ขาวจิ้มพูนเลย
0: หรือว่าอันพระนาทางกายคนเนาะชายผู้นั้นเป็นคนสูงเตียวเวลจริงสิเป็นไงมิเตียวเบาสูงสิแล้วเป็นคนสูงเห็นภาพบ
1: ่เห็นภาพแต่บุ้งหูมาสูงแนวไหนคันสูงเตเวลนี่มันสูงหลายเด้อาจารย์สูงแล้วก็จอยอีกเด้จอยๆสูงๆอ่ะนะคือรักเสาไฟฟ้า
0: อือยังเตี้ยต๊อกๆจริงๆนะ
1: อ
0: ือว่าเตี้ยซื่อๆกับธรรมดาเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามีคำว่าต๊อกๆเข้าไปเข้ากับเห็นภาพสร้างมโนภาพ
1: ได ้แม่น
0: ๆๆอืออันนี้เลยมันเพื่อขยายความหมายแจกแจงให้เห็นภาพพจน์เนาะบัดนี้คิดประสงค์ที่3เพื่อเป็นข้อคิดและเตือนสติน้ำใส้ในรูปแบบตรงตุยพาสิเห็นปะเป็นคำเว้าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใส่เว้าสั่งสอนหรือเตือนสติลูกหลานเช่นว่ากินบ่สร้างกินบ่สร้างกินเป็นหนี้เห็นปะหรือว่ามากไม่บ่ลนไก่ต้นหรือว่ามากไม่บ่ลนไก่ก๊กหรือว่าทุกน้ำปากยากน้ำท้องนักเอาเบาสู่อันนี้มันคำสั่งสอนเตือนสติลูกหลานบนนักเอาเบาสู
1: เจ้าแม่แม่แม่เท่
0: าจะว่ามันเป็นคำจุดจุดที่บอกอันนี้จุดประสงค์กับแม่เพื่อเตือนสติและจุดประสงค์สุดท้ายเนาะเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเล่าเสียดใส่โดยบนเน้นการสั่งสอนอย่างนี้ ให้เป็นคำอุปมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงทัศนะต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตตัวจริงหรือใส่เว้าเสียดแทงหรือเสียดใส่แบบบ่ได้เน้นการสั่งสอนโดยกลุ่มเช่นว่าเสนามาขิกา
1: ที
0: ่มอดกสอน
1: เจ้า
0: อันนี้ได้สั่งสอนบ
1: ่สั่งสอนเอาบ่เว้าใส่เว้าเสียดเว้าดาด
0: โอ้ยเว้าดาดเว้าเสียดบ่โอ้ยพวกเสนามาขิกาหรือว่าปักจับปูเซดงปุกกรเฮิมเขียนหญ้าปุกขีมาจันนี่เป็นต้นเห็นบ่ตกซ้อนอันนี้เลยเนี่ยจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ที่เราเป็นสร้างขึ้นมาเมื่อมันนี้เอาคำตุ่มตุยเวลาเว้าเป็นยังไงตกซ้อน
1: มันก็เป็นสีสันของภาษาคืออาจารย์ว่านั่นแหละเวลาที่
0: ฟังมันก็ม่วนเด
1: ้
0: เห็นบ่ฟังแล้วมันก็ม่วนแต่ว่ามันเขาจะจำแนกเนาะถ้าว่าเขาเว้าเป็นทางการนะนะถ้าว่าเว้าภาษาทางการบ่ควรใส่คำตุกตุยแต่ว่าถ้าว่าอยากใส่ก็ใส่น้องที่สุด
1: เจ้า
0: เนาะเพราะว่าคำตุกตุยจะมักใส่ใน
1: จะดี
0: ภาษาขึ้นทางการหรือว่าภาษาแบบกันเองจริงบ่หรือว่าต้องภาษาแบบบุปผินขึ้นการนะอันนี้นิยมใส่หลายคำจำตัวนี้ขึ้นบอก
1: ภาษาเครื่องทั้งการนี่ก็รวมถึงนะการปาฐกถาเนาะอาจารย์เนาะ
0: ค
1: ือว่าการบรรยายการนำเสนอนี่ก็แมนได้มีรายการถ้าหากว่าการบรรยายปาฐกถาหรือว่านำเสนอต่างๆหากขาดคำตรงตัวนี่ดรสันคิดว่ามันก็ขาดสีสันหรือว่าความงามได้อาจารย์ขาดความมวลซึนขาดการโยกไงและเฮ็ดให้ห่างเหินกับผู้ฟังมู่ก็สิอยากนอนเด้ออาจารย์คันขาดนี่นะ
0: แม่นแหละแม่นถูกต้องแม่น
1: มีความจำเป็นนะคือมีรายการถามว่าเอ้ามีเพื่อหยังบ่มีได้บ่โอ้มันมาฟังแล้วมี4เหตุผลนี่ก็ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นทั้งหมดนะเนาะขาดบ่ได้มีทั้งนั้นนะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ขยายคำเว้าให้จัดแจ้งอีกเนาะแล้วก็เตือนสติอีกได้ข้อที่3นี่สำคัญเตือนสติลูกหลานในการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของอนาบรรพบุรุษเฮาผู้ที่เพิ่นเคยมาก่อนประสบมาก่อนแล้วก็ฝากเป็นการเตือนลูกหลานในการใช้ชีวิตโดยการเล่าปากต่อปากต่อมากับผ่านคำตุ่งตุ่ยนี่ก็มีส่วนเนาะอาจารย์อันที่4ก็มันแสดงความคิดเห็นบางเทื่อนี่อยากเว้าใส่อยากให้เตว่าคันให้ก็คือว่าบ่อยากคักปานใดว่าเป็นคำตุ่งตุ่ยใส่เลยมีลักษณะเสียดสีบ่ได้เน้นการสั่งสอนคืออาจารย์ว่าก็เป็นความงามนึงของภาษาเฮาเนาะโอ้ซั่นก็จำเป็นขาดบ่ได้มีรายการเอ้ยอันนี้เป็นรักษามาแต่สมัยบรรพบุรุษเฮาฮอดฮุ่นเฮาก็สืบไปรักษาต่ออีกให้มันนะคงอยู่กับคนลาวเฮาตลอดไปคิดว่า
0: แม่นเนาะถูกต้อง
1: เจ้าคือสีจะแจ้งสมควรมื้อนี้อาจารย์เอ้ยที่มีรายการมีความคล่องใจก็สิแก้ไขข้อคล่องใจได้แล้วขอบใจอาจารย์หลายๆมีแต่วันพุธเนาะวันศุกร์เขาจึงพบกัน
0: เติม
1: เจ้าเจ้าขอบใจอาจารย์โชคดีเด้อ
0: เจ้าโชคดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาจารย์แสงป้าวลานุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้เนาะมีทั้งคำศัพท์เดมีทั้งคำถามก็ดีได้ที่มีรายการยกเป็นปัญหาสนทนาว่าผ่านมาดอกซ่อนกับอาจารย์แสงฟ้าก็เคยสนทนาแล้วก็กล่าวถึงเรื่อยๆคำตรงตุ่ยนี่นะเนาะแต่ว่าก็บ่เคยจักเทื่อสนทนาเรื่องความหมายแล้วก็ความจำเป็นในการใช้ว่าเป็นอย่างต้องมีก็เป็นโอกาสดีที่ได้ให้อาจารย์อธิบายและชี้แจงสุดฟังเป็นข้อมูลเล็กเปลี่ยนกับเพิ่นมีรายการเนาะขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังเด้อมื้ออื่นจังพบกันใหม่อวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี
2: สบายดีเซียว
3: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
3: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาว สร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
4: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
5: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.

คงดีมิค่าอย่าดีมิคุณเขาบ้านตะลิวให้ลิวตาต่ำสบายดีท่านผู้ฟังจากเพลงต้อนรับกับสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวรับหน้าที่ดำเนินการแทนโฆษกอดิศักดิ์กิจวงศ์ก็ขอแจ้งรายการเลยสำหรับรายการอาทิตย์อัสดงนี้ออกทั้งสองระบบระบบ AM แมนวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:00 น. 18:00 น.ทั้งคืนAM 567 กิโลเฮิรตซ์และมาออกในทางระบบ FM 137 เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 19:00 น. วันจันทร์วันพฤหัสเนาะแจ้งบรรยากาศเด้อทางฟังพัน FM และก็ AM ได้คนละเวลาซั่นซะเอาบรรยากาศมื้อนี้ก็กุมกับมื้อวันจันทร์ที่7กันยายน2026แฮม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1318พุทธศักราช2569ก็เป็นอีกมื้อนึงเนาะในการปฏิบัติที่เวกงานในอาทิตย์ที่2ของเดือนกันยาเวลาไว้ไวหน่อยพี่น้องเนาะเอาค่อยคำลงแรงบางท่านกับซีเมนกำลังกับจากเวียกงานกับจากทุ่งไฮนาหัวสวนกับจากไปรับลูกเนี่ยบางครอบครัวในลูกไปเห็นเพิ่มเลยเนาะหลังจากวันเลิกตอนแรงแล้วกับซีเมนเขาเห็นต่อเอาโดยเฉพาะแล้วบอกว่าการสัญจรอยู่ในตะกอนวินจันทร์หรือว่าตั้งแขวงมงนี้เวลานี้บางบนบางที่กะสีหนาแน่นบางบนกะสีเบาบางอยู่นักข่าวจะกับพวกเขานี่จะหลายหลายเลยในตอนแรงเนาะโมงเลิกการใน17โมง16 17โมง18โมงนี่ปัดโทแล้วอยากว่าหายใจฝืดได้ใจห้อนเนี่ยอยากว่ายากเลยเนาะเส้นทางอยู่นักข่าวจะกับพวกเขานี้ถ้าได้การเมื่อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเสียงเป็นเสียงลำบากฝากบนต้นเดบริการเฮาบางท่านว่ากำลังฟังรายการอยู่อยากฟังเพลงพันมาขอบใจเด้อพุ่นทักทายสบายดีทางระบบ AM ใน FM ในบันทึกเสียงไม่โดยเฉพาะเรื่องการวันอากาศยำแรงเนาะก็แจ้งบรรยากาศเลยบางท่านสิงงว่าเอ้าสมมาละและการวันอากาศยำแรงออกทางระบบ AM คือเป็นทั้งรายการอาทิตย์สะดงก็ขอแจ้งบรรยากาศเริ่มเมื่อนี้แหละเริ่มเมื่อนี้เป็นต้นไปเนาะทางระบบ AM และ FM ออกคนละคืนเป็นรายการอาทิตย์สะดงเอาการชิบวันยามมีเสียงเพลงเสียงลำมาฝากมาตัวบรรยากาศพวกเราเช่นเคยเสียดายได้เนาะถ้าเวลามงเข้าการในกระชิมจัดสดและมอบเสียงเพลงให้บรรยากาศได้ประบันบนซึนกระชิมน้ำของมุ่นข้าวสารเสียงเพลงมาฝากมาต้อนให้บรรยากาศได้ประบันบนซึนก่อนแล้วจึงกลับกับสุนทรียะต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการทิศอัศดงจากวิทยุกระจายเสียงสั่นลาวแจ้งบรรยากาศเลยบางท่านว่าหากฟังรายการใหม่นะโกศกสมมลามาจัดรายการแทนอดิศักดิ์ศิริวงศ์แล้วออกทั้ง2ระบบเด้อแจ้งบรรยากาศแน่นะทั้งระบบ AM กระแมนขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.และมาออกทั้งระบบ FM กระแมนทั้ง 137 เมกะเฮิรตซ์เริ่มแต่เวลา 18:00 น. 19:00 น. วันจันทร์หามื้อวันพฤหัสก่อนหาฟังข่าวภาคค่ำเนาะการนำเสนอของบนข่าวสารเสียงเพลงมาฝากมาต้นบริการพวกเขาเป็นประจำเอาได้ติดตามข่าวท่านผู้ฟังนี่กับปรากฏการณ์ยอดท่อกับวาแมนได้นี่นะโดยเฉพาะแล้วเห็นข่าวเรื่องปุ้นจี้ชิงทรัพย์ข่าเจ้าเอาของในอาทิตย์ผ่านมาอยู่ทางแขวงสวรรคเขตแล้วคนให้กับเจ้าของห้านต่อสู้กันแล้วคนให้ใช้มีดแทงเจ้าของห้านโอ้ยเสียชีวิตคาที่แต่คนให้กับตัวลบนี่เนาะทางพี่น้องกับประกาศเบิ่งกล้องวงจรปิดนำเส้นทางนั่นแหละเรียกว่าผู้ก่อเหตุเนาะก็สามารถนำจับได้ในมื้อวันศุกร์ก่อเหตุในคืนวันพฤหัสวันศุกร์ก็สามารถจับได้อันนี้ก็ซุ่มเซยเจ้าหน้าที่เด้อเราช่วยกันเนาะนี่แหละอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะบ่ซอกบ่หาน่ะจบตาดีได้เบิ่งจากภาพคนไทยมาเบิ่งนี่น่าจบตาดีเป็นได้เป็นขี้หลักได้อันนี้ก็สิเป็นย้อนอย่างหลายปัจจัยติดการพนันบ่ติดยาหมายาเมาเนเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้แด่ลูกหลานเฮาว่าเฮ็ดแนวบ่ดีบ่เล่นการพนันติดเกมออนไลน์อย่างซึบ่มีมันซอกได้ลักได้เออคนคั่วลักอยู่เฮือนแต่บางเทื่อผ่านมาเห็นบ่อยู่เฮือนอยู่ศาลก็ยังลักของตัวเองครอบครัวพ่อแม่เนบ่มีแล้วก็ไปซอกลักวงอื่นปุ้นจี้ชิงทรัพย์ดึงใส่คอบ่ก่อเหตุลัดปล้นต่างๆมันบ่โอ้อันตรายก่อนหน้านี้อยู่ใส่อยู่นครเชียงของพวกเขาเด้อมาเดินกระแห้งอันตรายโดยเฉพาะไอ้น้องหญิงเด้อก่อนหน้านี้ก็เห็นข่าวอยู่ทางโลกออนไลน์หั่นน้องหญิงขี่รถมาโจร2คนก็มาจี้เอาในสนามขอโทษดึงลากคอลงเอารถจักไปเลยเบิ่งมาขอโทษตบตีอีกโอ้ยฉะนั้นอันนี้เรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อก็ให้มีสติน้ำกันขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เนาะเอาเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวออกทั้ง2ระบบ AM กับ FM เนาะตอนนี้ทางระบบ FM ก็แม่น 18:00 น. หา 19:00 นระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์17โมงถึง18โมงวันจันทร์หามื้อวันศุกร์ FM แม่นจันทร์หาวันพฤหัสเนาะเอ้าการชิบว่าญาติพี่น้องเอ๋ยมันม่วนเสียงเพลงตึมอีกจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี่โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปน้ำเฮาบ
1: โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักษณะของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประสาทปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศ

ขณะนี้ท่านพอฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นได้ผ่านไปเสียงเพียงพร้อมด้วยขบวนข่าวสารอะไรอย่างนี้ก็ให้เฝ้าระวังอย่าสู้เสื้อใจได้ถึงว่าฝนสิบ่ตก 2-3 มื้อเนาะผ่านมาและก็เห็นข่าวทิศแล้วนี่ตกแท้ตกว่าน้ำก็ท่วมขังก็เห็นบางบอนบางชุดแล้วก็น้ำบกแห้งหลายแล้วเนาะก็ดีใจที่เห็นน้ำบกแห้งเพื่อให้ประชาชนได้ทำความสะอาดกลับคืนมาสภาพปกติกันยุ่งยากเนาะไปมากกันยุ่งยากโอ้ยอันนี้แหละก็เป็นห่วงหลายเรื่องฝ่าเรื่องฝนภัยก็บ่เพิ่งปรารถนาเนาะก็คือผ่านมาและเส้นทางเลข 8A หันผู้ให้ไปผู้พาบ้านเนี่ยก็ขาดเนาะพี่เพิ่นก็ได้ตันแปลงสัวเขาวังที่3ที่5กันยาผ่านมาวังวันพัดพุดแล้วนี่เนาะสุกแล้วนี่เด้เนาะก็ยุ่งยากหลายจังซะย้อนภัยธรรมชาติฝนตกนักแดเสาะเจือนดินทางแดมุ่นเพขาดบัดโอ้อันตรายภัยธรรมชาติฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะโดยเฉพาะแล้วที่เป็นทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสิได้เฮ็ดวิหักนักในการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางในการแก้ไขปัญหาเส้นทางไปมาสะดวกสบายก็คือได้ว่าเส้นทางก็เปรียบเหมือนสายเลือดถ้าว่าทางดีการพัฒนาก็เข้าถึงเนาะการท่องเที่ยวก็เข้าถึงถ้าว่าทางบ่ดีไผก็บ่อยากไปนี่อันนั้นก็เป็นทางรัฐมนตรีเพิ่นก็ชี้นำตลอดเลยเนาะเห็นข่าวหรือได้ติดตามผ่านมาต้องเอาเส้นทางนี่เป็นปัจจัยหลักนะเพื่อการเข้าถึงการพัฒนาบนในเส้นทางฮอดก็คือว่าการพัฒนามันก็เกิดขึ้นนะการท่องเที่ยวก็สิมีการฟื้นฟื้นซั่นซะดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิว่าเรื่องการแก้ไขพื้นฐานของลางเนาะเอาแต่ก็สู้ๆแหละโดยเฉพาะผ่านมาประชาชนหลายแขวงก็ได้พบพ่อสภาพภัยธรรมชาติทางขาดผู้เจือนดินเจือนไปบ่ได้เด้เนาะแต่ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้บ่ทุกคนในครอบครัวเด้อบางครอบครัวนี่ก็เฮือนแคมน้ำเหมือนบ่น้ำเสาะน้ำพัดไปคือทั้งหลวงน้ำท้าอุดมไซบ่เห็นข่าวฟ้าทุ่งบรรยานไหลห้องเฮียนก็ยังไหลเบิ่งแม่ทุกท่านเนาะคือเปิดโซงเฮียนวังอาทิตย์แล้วนี่บ่น้ำไหลพัดไปเบิดห้องเฮียนก็ได้เห็นข่าวก็เสียใจทำให้เกิดมันเกิดขึ้นหลายๆก็สิแจ้งข่าวดีอีกประชาสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกับท่านใดอยากได้ดินน้ำงามสะดวกสบายใกล้ชุมชนนี่แหละบ่แก่การอยู่อาศัยหรือว่าปลูกเฮือนพักผ่อนต่างอากาศบ่ธรรมชาตินี่เอามื้อนี้มีสิ่งดีมาแนะนำทุกท่านเด้อทางเรื่องนึงนี่สะดวกสบายเพิ่นว่าโครงการจัดสรรดินสะดวกพารวยสะดวกรวยเนาะอยู่บ้านห้วยหงโอ้ตัวเมืองจันทบุรีเด้ห้วยหงเนาะทำเลดีเพิ่นว่าอยู่ใกล้โรงหมอแมลเด็กโรงหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงหรือว่า 7-11 เดนะเดินทางไปสะดวกมาสะดวกเพิ่นว่าพื้นฐานของรางครบสุดทางคอนกรีตกว้าง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางอีกใดห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการอีกหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมเพิ่นว่าเริ่มต้นดินตอนนี้แม่นเพียงแต่2ล้านกีบต่อตาเมตรเพิ่นว่าจ่ายก่อน30ส่วนห้อยพ้นไปถึง2ปีโดยมีดอกเบี้ยแล้วก็จ่ายสดนี่ลดอีก10ส่วนห้อยทันทีเพิ่นว่าแล้วก็ทางเรื่องที่2สายธรรมชาติเด้อมังธรรมชาติเอาโครงการจัดสรรดินซับเศรษฐีนะซับเศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครพิจิตรกับพวกเขาและท่านว่าโอ้เมื่อยในเมืองหลายยุ่งยากเนาะอยากไปพักผ่อนอยู่ทั้งนอกทางนาบ่ละทางกับอากาศสดแดเนาะปลอดโปร่งดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทางปูยางแต่ทางใหญ่จนฮอดโครงการจัดสรรดินผู้ใดมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานอีกพี่น้องเอ้ยเอาท่านใดอยากได้เป็นเจ้าของใจเพียงแต่5ล้านกีบจ่ายแต่เพียงหาลัดกีบก้อนนี่ได้เข้าไปปุ๊กเงินได้ทันทีจ่ายพรพรเพียงแต่1ล้านปลายกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะทางโครงการก็แม่นเอกสารให้ดินลัลล่าบ่เสียค่าเพิ่มจักกีบพิเศษสำหรับชิปทานอีกเด้อที่จองดินในตัวนี้ครับของเทียมโจนบดานให้ลัลล่าเนาะโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรหาเพิ่นได้เด้อที่หมายเลข5858585833พี่น้องเอ้ยโครงการอีกสันสะดวกรวยนะพี่น้องเนาะเอากะสิบ่ว่ายาวเด้ฝากเพลงม่วนๆตื่มอีกให้ทุกท่านได้เบิกบั่นบนซื่น

0: ูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้ขิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากอย่างยาแก้ไข้อยู่ตู้หันเดเอาให้ลูกกินทันแม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายรายเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวทางระบบ AM มันจะทำเมื่อวันศุกร์17โมงถึง18โมงขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าทางระบบ FM มัน103.7เมกะเฮิรตซ์นะวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสสำหรับรายการอาทิตย์อัศดงออกทั้ง2ระบบเด้อพลุงแม่ป้าดาบันสาวเฮาท่านทาง AM บ่ทันกลับไปฟัง FM เนาะเอาท่านใดที่อยากสนใจโฆษณาสินค้าหรือว่าอยากสัมปทานเวลาเซาเวลาจัดรายการให้บริษัททางห้านของท่านเนาะบางท่านว่าโอ้อยากเซาเวลาเด้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของเฮาให้สังคมได้รับทราบนี่นะก็อย่าลืมนะทุกท่านเด้อยินดีเป็นขอต่อให้หรือว่าอยากมามีส่วนร่วมในการนำเสนอจัดรายการนี่ได้เนาะหรือว่าโฆษณาสินค้าผ่านวิทยุชาติของพวกเขากันได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะโทรหาสมมาลาเลยก็ได้เฮ็ดโฆษณานี่หรือว่าอยากเซาเวลากันโทรหาสมมาลาเด้อ5665992356659923 5665992 3กันยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเอาสำหรับโมงนี้เวลานี้บางท่านก็สิเป็นทางหาการเก็บอาหารแรงก็อย่าลืมอาหารการอยู่การกินในพี่น้องเด้อยามฟ้ายามฝนสิ่งที่มันตามมาก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้ฝากเตือนตลอดยามนี้นี่เรื่องนี่ไข้หวัดไอจามไข้ยุงลายนี่ถกท้องไหนฉะนั้นเป็นห่วงเนาะแต่ว่าเรื่องการอยู่การกินต้องได้ลำลายสุขภาพเบิ่งเนียงให้ดีนะถกท้องมาคือว่าอะไรบอกคนนี้บ่ได้รับบ่ได้นอนเที่ยวเขาเตะห้องน้ำแม่นบอกระวังในเรื่องการกินการอยู่กินมั่มๆบ่คำเบิ่งท้องบางคนนี่ห่วงกินลายเนาะกินบ่เซาซบเซาปากคือเพิ่นเว้าได้เอาแต่ว่าสุดท้ายนอนบ่ได้กระเพาะห้วยกระเพาะได้นอนมันเอาบ่ได้ได้รับบ่ได้เนาะมันเต็มละสมมติหน่อยสิมันละลายเอากินเข้าไปกินเข้าไปเป็นบ่ระวังเด้กินมาบ่คําเบิ่งท้องต้องเบิ่งยังสุขภาพแล้วผ่านมาหลายคนก็เจ็บป่วยบ่สบายย้อนกินได้กินว่านี่แหละบ่คลําซุบคลําปากเพิ่นบอกฉะนั้นก็แม่นเรื่องว่าห่วยสมมติปากไผปากมันนะผัดไว้แม่นอันนี้เป็นห่วงเนาะย่านผู้กระทบต่อหน้านะดอกตอนนี้บ่เป็นก็ต่อหน้าเด้บรรษาสมมาเห็นหลายกรณีเด้กินแบบกินได้กินว่านี่โอ้ยจนได้ห้ามจนได้สั่งเศร้าคนแหละอันนี้ขอฝากวิรายการเนาะทุกๆท่านเด้อรับฟังรายการอาทิตย์อัศดงในตอนนี้กันสิว่าวันยาวมื้อเมื่อสิเพิ่งตบอีกจังได๋จะกลับเข้าสู่ระยะตอนท้ายรายการ

เหลือเบิ่งเวลาแล้วจำจมขอมาขอบใจบรรยากาศทุกท่านที่ให้เกียรติได้ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางกสิหาฟังได้ก็มีเนาะก็แจ้งเลยสมมาจารายการแทนตกอดิศักดิ์ศิดาวงเนาะแล้วก็ออกทั้งระบบ AM แน่นี่ AM จะออกก่อนได้ AM นี่แม่น 17:00 น 18:00 น วันจันทร์มื้อวันศุกร์ส่วนว่าทั้งระบบ FM วันจันทร์วันพฤหัสเริ่มแต่เวลา 18:00 น 19:00 ก่อนรับฟังพระข่าวในตอนค่ําเนาะเอาอีกท่านหนึ่งก็ขอฝากไว้โดยเฉพาะแล้วเห็นข่าวที่ทั้งกรมตำรวจจราจรอุบัติเหตุแจ้งเตือนมาระยะนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการขับกันขี่ด้วยพี่น้องเด้อขับไว้เกิดเหตุได้คือบนเว้าหอไหนในวันศุกร์แล้วนี้ทั้งมิตรรายการก็จะได้รับฟังการสัมภาษณ์จากกรมจราจรเนาะเรื่องอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำเดือนสิงหาเกิดขึ้นทั้งหมด397รายไปลดลง56รายพานาเปเพนี่711คันลดลงนี่65คันคนได้รับบาดเจ็บนี่550คนลดลง145คนคนเสียชีวิตนี่53คนลดลง7คนในเดือนสิงหาเนาะสำหรับอยู่นครพนมของพวกเขานี่เกิดขึ้น116รายคนใดเพิ่มขึ้น22รายคนได้รับบาดเจ็บ117คนลดลง11คนลดเพเปเพนี่238คันเพิ่มขึ้น39คันคนเสียชีวิตนี่18คนเพิ่มขึ้น12คนปาโทเดือนกรกฎาคมมีแต่6คนนึงเลยคนเสียชีวิตเฉพาะนครพนมเพิ่มขึ้นหลายเนาะ12คนจากเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคม18คนเสียใจน้ำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นส่วนหลายแล้วก็ยังเป็นการใช้ความไวนี่ดื่มสิ่งมึนเมาเขาขับรถเปลี่ยนทิศทางเดินบ่ฮับประกันแซงบ่ฮับประกันบ่ปล่อยซิดเสร็จแล้วนี่ลวงป้ายห้ามเทคนิคบ่ดีอื่นๆอีกแต่บ่ฟังโอ้ยกันยังเป็นเหตุการณ์เก่าที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั่วประเทศเนาะเอาสำหรับแขวงที่มีคนเสียชีวิตหลายก็เป็นนครพนมจันทร์นับ1 18คนบุรีรัมย์ไซเยื้องจันทร์พงศลีแขวงละ5หลวงน้ำท้าสวรรคเขตจังหวัดสักขมวนแขวงละ3อุดมไซ2ไซสมบูรณ์หลวงน้ำท้าสารวันเสียงขวางอัตเปิดสามเหลี่ยมคำแขวงละ1แขวงที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้มีบ่อแก้วสัญญาบุรีหัวพันเสกองและกับทางด่วนและประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งเบิดในเดือนสิงหาคมนี้46ล้าน 830,000 กิบนะเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมนี้22ล้านกว่ากิบนี่เป็นการสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศที่ทั้งกรมจราจรได้แจ้งมาดังนั้นก็ขอฝากไว้เด้เนาะเวลาขับรถขับลางสิแหละอย่าประมาทขาดสติเฮาเบิ่งคือบ่เกิดหลายแม่นบ่บาดเดือนนึงทางกรมจราจรสรุปมาตัวเลขหลายเกิดหลายเสียชีวิตก็หลายเห็นบ่อันนี้ขอให้ทุกท่านมีสตินํากันก็ฝากไว้หลายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาเบิ่งก็โฆษณาตลอดเด้8 5 9 0 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 137 MHz โฆษกหลายท่านมาสั่งอาชีพบรรยากาศในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องการขับขี่ปลอดภัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้อุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อทานบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจรเด้อเวลาเมิดแล้วเบอร์นิสมบาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยในสาขาคุมเสียงและท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นจึงว่ากันใหม่สำหรับเบอร์นี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลำทาเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2006-2007คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตาแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซสุบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2006ต่อกองประชุมสมัยวีซ่ามันเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีไฮฮูวาได้เอาใจใส่อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวโดยได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวลาวได้2,100,000เถื่อคนเท่ากับ47ส่วนห้อยของแผนการสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960ล้านกว่าดอลลาร
2: ์เดี๋ยวใจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลอันพ้นเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทวีปของสปป.ลาวและก็ได้สุขยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่อมีพรเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นหลักเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นแม่นได้สุ้มใช้สร้างขอบครัววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเถื่อคนเท่ากับ47ส่วนห้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น8ส่วนห้อยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านสอนใสศรีพันดรให้ฮู้ตื่มว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับอนุมัติในปีนี้อยู่บรรดาเมืองทุกยากและจุดสุ่มพัฒนาให้มีความคืบหน้าดีพร้อมทางสุขยูการจะตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นโครงการลดพรความทุกยากและขาดโภชนาการอยู่เขตชนบทและอื่น
0: วันที่3กันยานี้ทานคำฟ้องอินมณีหองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลำทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุขยูและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลเพื่อติดตามกวดกาและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างอยู่4จุดคือจุดบ้านสางอากหาดลอยทงถอนและจุดโรงเรียนมอสอเมืองนาแลพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเติมอีกในโอกาสนี้หองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลำทาได้เข้ารับฟังรายงานจากท่านธรรมวงศ์บุญถาวรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองนาแลเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นของภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลระหว่างวันที่29-31สิงหาคมผ่านมาโดยเมืองได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและจากคณะผู้สอบคันแขวงแจ้งการของหองว่าการแขวงองค์การปกครองเมืองก็คือคณะรับผิดสอบภัยพิบัติคันเมืองได้การเกี่ยมหับมือโดยแจ้งเตือนให้บรรดาบ้านที่มีความเสี่ยงยกย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนที่ปลอดภัยผ่านการลงติดตามกฎกาและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างและบ้านที่ถูกผลกระทบในเบื้องต้นมี2บ้านมีโรงเรียน12แห่งเปเพเสียหาย7แห่งระบบน้ำลิน12บ้านเปเพห้องการตะแสง1หลังระบบไฟฟ้าขาด1บ้านเส้นทางชนบทดินเจือนขาดการสัญจร6เส้น เส้นทางสุนบท4เส้นเส้นทางหลวง2เส้นรวมมูลค่าประเมินผลเสียหายเบื้องต้น25ตึกกูกีบน้ำท่วมเฮือน15บ้าน305ครอบครัวพลเมือง 1,646 คนหญิง819คนเฮือนที่ถูกผลกระทบนักใช้การบ่ได้33หลังส่วนอีก7บ้านเนื้อที่ทำการผลิตนาหนองป่าและดินกสิกรรมถูกน้ำท่วมในโอกาสนี้ทานคำฟ้องอินมณีได้โอลมและเน้นนักให้การน้ำของเมืองคณะปีซอบภัยพิบัติขันเมืองหีบห้อนลงติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมทั้งระดมกำลังลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำรวจและเก็บกำข้อมูลผลเสียหายให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติโดยไวพร้อมนั้นท่านยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้รวมมูลค่า170ล้านกีบ
1: เพื่อรับประกันให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและรับประกันคุณภาพในศักเรียน2006หา2007คณะผู้บริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตาแซงคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนในถั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสไข่ศักเรียนใหม่ที่1กันยาศักเรียน2006-2007ทานบัวพันธ์อินทาปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสมบูรณ์มีคำเห็นเน้นนักให้ติดตามศักโยบรรดาสถานการศึกษาอย่างใกล้ชิดให้เคลื่อนไหวกิจกรรมอย่างเป็นปกติเคลื่อนไหวให้ครบถูกหลักมูลการศึกษาคือปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาศิลปะศึกษาพละศึกษาและแห่งงานศึกษาแต่ละโรงเรียนให้จัดตั้ง3ข้อแข่งขันคือสอนดีเรียนเก่งสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาดสีเขียวปราศจากมลพิษและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อก็คือสิ่งเสพติดถูกประเภทภายในสถานการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามตัวซีบัตรที่วางออก
3: เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามขาดหมายตัวซีบัตรบรรดาครูอาจารย์ทุกสั่นทุกคันมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยล่วงลึกให้เล็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มทวีความรับผิดชอบได้รับการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณคู่เป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาเน้นนักเติมฟ้าพ่อแม่ผู้ปกครองจงพร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าเฮียนในแต่ละสั้นแต่ละสายพร้อมทั้งสั่งเงินไขให้ลูกหลานได้หับการหำเฮียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดไว้อย่างน้อยให้จบสั้นมัธยมตอนต้นและสืบต่อเฮียนในระดับที่สูงขึ้นไป
0: วันที่4กันยานี้กลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์จัดกองประชุมประจำปี2006ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางแสงดาววันวงไสหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มมีเอกอัครราชทูตเพศหญิงภรรยาของเอกอัครราชทูตนักการทูตหญิงและภรรยาของนักการทูตจากบรรดาสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตและกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศคณะบริหารงานและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆในระยะผ่านมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการขึ้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี2006หา2007ในขงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกภายในกลุ่มก็คือบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงดาววันวงไสประธานกลุ่มแม่หญิงอาเซียน ที่นครหลวงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้แน่ใส่ประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการรวมของอาเซียนท่านนางขันมาลาพันดานุวงศ์อดีตประธานกลุ่มได้รายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับบรรดาเวียกงานและกิจกรรมของกลุ่มในระยะผ่านมารวมทั้งการนำไส้คลังเงินของกลุ่มกองประชุมครั้งนี้ได้เห็นดีแต่งตั้งบรรดาห้องประธานของกลุ่มโดยแมนเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวและภรรยาของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์สร้างตั้งขึ้นในปี2017มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มแมนทานนางวาสนาพรมวิหารภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี้กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสมทบกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกักเก็บแผนปีท่องเที่ยวลาวจีน2027และผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของลาวสำหรับปี2026หา2030ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางอัมไพวรปัญญาลักษณ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงและท่านวงเดือนแก้วสุริวงศ์ห้องหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคณะแผนกคณะแขนงจากแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหาแขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: จุดประสงค์เพื่อปรึกษาเรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027ของบรรดาแขวงเพื่อกักเก็บความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวก็คือมาท่องเที่ยวอยู่บรรดาแขวงให้มีความพึงพอใจและประทับใจเป็นอย่างดีเพราะด้วยกันดียังได้ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับปี2026ค่ะปี2030เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกอบกับกิจกรรมเพียรใส่เนื้อในแผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและติดทั้งแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวลาวในต้นหน้าก่อนประสบผู้เข้าร่วมได้ประกอบกับกิจกรรมเพียรแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวางโดยสนใจการสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประกาศทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยใส่ตาแห้งของเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นกำลังแห้งดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับการจัดปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027กองประชุมได้เห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อแผนการจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027เป็นครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการส่งยูส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศมีความฟื้นฟูและเติบใหญ่ขยายตัว
5: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
1: เมื่อบรมนี้ท่านนางขันทองพันธจักรหัวหน้าห้องว่าการสภาปัสสนแขวงบริคำไซรายงานต่อท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะลงสุขยูติดตามการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบริคำไซมีท่านไซอัมพรศรีหาวงศ์ห้องประธานสภาปัสสนแขวงผู้ประจำการพร้อมด้วยพนักงานนำพาคุ้มครองพนักงานวิศการเข้าร่วม
6: ท่านนายกให้เห็นผลสำเร็จในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการหอบด้านให้แก่คณะประจำสภาปัสสนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสำหรับข้อคงค้างและอุปสรรคที่กำลังประเสริฐอยู่3ด้านต้นต่อคือด้านการจัดตั้งและบุคลากรการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการสวยเวียกมีบางด้านยังบ่คงตัวการปรับปรุงโครงจากการจัดตั้งและการซับซ้อนบุคลากรเข้าใส่ตำแหน่งงานยังมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและเนื้อในการประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆยังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะการเกี่ยมและสนองเนื้อในข้อมูลเพื่อรับใส่กองประชุมสมัยสามัญและกองประชุมคณะประจำอย่างบ่ทันตามกำหนดเวลาด้านงบประมาณก การเคลื่อนไหวเวียกงานพบความยุ่งยากโดยสภงบประมาณช่วยหนุนให้แก่คณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเพื่อแก้ไขข้อคงค้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกพร้อมนั้นได้ยก4ข้อเสนอเน้นให้สภาแห่งชาติพิจารณาแก้ไขคือปรับปรุงกลไกการประสานงานเสนอให้การเคลื่อนไหวการสนองข้อมูลและการส่งบทรายงานของกรรมาธิการสภาแห่งชาติมายังแขวงให้รวมศูนย์ผ่านห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งหาคณะกรรมการโดยตรงซึ่งเฮ็ดให้เกิดเวียกซ้ำซ้อนสนับสนุนงบประมาณสร้างความเข้มแข็งเนื่องจากโครงการช่วยเหลือต่างประเทศบางส่วนได้ถอนตัวเสนอให้สภาแห่งชาติช่วยซับซ้อนและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอื่นๆเพื่อรับรอง10กิจกรรมสุขสาครปัญญานุบงรายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: เมื่อบรมนี้ที่ห้องประชุม406สำนักงานห้องว่าการแขวงคณะผักฮักฐานห้องว่าการแขวงจับประซักได้จัดกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่8อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของสหายสุขเกษมศรีหานุวงศ์กรรมการผักแขวงเลขาคณะผักฮักฐานหัวหน้าห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: สหายปริญญาเอกสุขเกษมศรีหานุวงศ์ประธานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมเปิดกว้างครั้งนี้ก็เพื่อสรุปการนำพา4นำของคณะผักใน6เดือนผ่านมาและวางทิศทางใน6เดือนท้ายปี2026และพร้อมกันจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผักมติเก่าขององค์คณะผักแขวงและมติ8ของคณะผักหากฐานของว่าการแขวงพิเศษแมนการขุนเขียวพันขยายมติหาสมัยที่เก่าขององค์คณะภาคแขวงให้เข้าสู่ล่วงเลิกเพื่อรับประกันบรรดาแบบแผนกลไกและวิธีเฮ็ดเวียกของแต่ละแขนงการมีผลสำเร็จตามระดับขาดหมายติดพันกับการสลองบรรดาวันสำคัญของผักของศาสตร์สหายเลขาคณะผักหากฐานได้ยกเห็นถึงผลงานการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาที่บุกทะลุด่านจินตนาการหันแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีความหัดกลุ่มและเพิ่มพูนความสามัคคีภายในให้เป็นนำหนึ่งใจเดียวกันผมเดียวกันนั้นยังได้เน้นนักให้เห็นถึงการเปลี่ยนหน้าเวียกแบ่งหน้าเวียกและแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างเลขาห้องเลขาประธานกวดกาและคณะผักหากฐานโดยการดำเนินชีวิตการเมืองอย่างเป็นประจำตามหาหลักการและ3ทิศนำของผักอย่างเข้มงวดนอกนี้สหายประธานกองประชุมยังได้เรียกห้องให้บรรดาสหายสมาชิกผักทั้งหมดเพิ่มพูนความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสียสละและประกอบคำกวดกาคำเห็นอย่างกงไปกงมามอบให้กองเลขาบันเทิกและปรับปรุงอย่างสมบูรณ์เพื่อเส้นหับห้องและรายงานต่อคณะผักหากฐานขันเทิงตามระบบ
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่แขวงภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเห็นได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมาดักแขวงภาคกลางและภาคใต้พอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อย อุณหภูมิแม่ระวัง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม่นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นหันฟังข่าวกีฬา
1: ระหว่างวันที่5 5 6กันยานี้ได้จัดการแข่งขันเทควันโดสิงแซมทั่วประเทศสิงขันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่10ประจำปี2016ที่ศูนย์การค้าพักซันนครหลวงจันทน์มีทานอีจองเฮิบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวฐานแสงพรพ้นอามาตหองประธานเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสัตว์ลาวฐานประสาทไซพิลาพันเดชประธานสาพันเทควันโดแห่งสัตว์ลาวและฐานบุญมาธรรมวงศ์ห้องหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาพันกีฬาเทควันโดแขวงนครหลวงและบรรดาสโมสรอ้อมข้างศูนย์กลางเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดสิงแซมประเทศลาวปีนี้มีนักกีฬาหลายกว่า450คนจากสาวกว่าภาคส่วนที่มาจากขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมมีการซิงไซ135รายการจากประเภทต่อสู้ป้องกันตัวประเภทฟ้อนและประเภทประกอบอุปกรณ
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นหันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5กันยายนี้อยู่นครหลวงฮานอยระวังการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและภรรยาภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่านตัวเริ่มประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาท่านตัวเริ่มให้ฮู้ว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันบทเรียนกับเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติการหาประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสุขยูการเติบโตแบบยืนยงส่วนท่านมินอองไลในนักว่าเมียนมาถือสำคัญสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อและอยากเพิ่มทวีการหัวมือเสริมขยายขอบเขตการพัวพันคู่หัวมือหอบด้านกับเวียดนามให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจกันด้านการเมืองผ่านการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการพบปะคันซุงทุกขั้นในสองทางผักหลัดรัฐบาลสภาแห่งชาติและการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรการนำสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเสริมขยายการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีประสิทธิผลเพื่อกลายเป็นเสาค้ำในการพัวพันระหว่างสองประเทศการนำสองประเทศยืนยันขึ้นใหม่เรื่องบ่อปลาให้บุคคลและองค์การใดนำไส้ผืนแผ่นดินของประเทศตนเพื่อต้านประเทศอื่นเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพน้ำกันว่านี่แม่นคงเขตที่ยังมีความสามารถบ่มซ่อนพัฒนาหลายอย่างเกี่ยวกับบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนผ่านบรรดากลไกการหัวมือภาคพื้นสากลในนั้นมีอาเซียนและกลไกอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าอิงตามตัวเลขล่าสุดที่ประกาศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในปานนับมาฮอดเวลา 5:00 นของวันที่5กันยายนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนที่เกิดขึ้นอยู่ในปานได้เพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนและอีก 4,898 คนหายสับสนในวันที่16สิงหาคมมาอยู่เขตราซูวาภาคเหนือเนปาลได้เกิดภัยพิบัติดินผู้เจือนขนาดใหญ่รัฐบาลเนปาลตกลงว่าอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งเขตบริหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ประสบภัยเป็นเขตวิกฤตด้านภัยพิบัติเป็นเวลา3เดือนเพื่อโฮมศูนย์จัดสรรทรัพยากรกอบกู้ช่วยเหลือ

0: สารวักประสบภัยหมอกควันที่หุนแหงตัวเลขดัชนีมลพิษทางอากาศได้สูงขึ้นสู่ระดับอันตรายที่สุดย้อนผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเหตุให้บางพื้นที่ของอินโดนีเซียเกิดไฟไหม้ล้ำปานในมอมอมานีสร้างหมอกควันจำนวนหลายปิวกระจายไปสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นประเทศใกล้เคียง
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานว่าเมื่อบุดุลมานีธนาคารกลางแคนาดาได้ออกแถลงการว่าเศรษฐกิจแคนาดาได้ฟื้นฟูขึ้นในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่ยังประเสริฐกับความบ่แน่นอนหลายอย่างนโยบายภาษีใหม่และแผนการเคลื่อนไหวด้านภาษีในตัวหน้าของสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นภัยคุ้มคู่ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแคนาดาอย่างต่อเนื่องแถลงการระบุเติมว่าเนื่องจากการปะทะกันยูตะวินออกกลางยังดำเนินอยู่และความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยของการเปิดซองแคบฮอร์มุซเฮ็ดให้ความเสี่ยงด้านภัยเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและยิ่งราคาน้ำมันเสื้อไฟอยู่ในระดับสูงดุลเท่าใดความเสี่ยงที่เฮ็ดให้ราคาสินค้าและการบริการต่างๆอยู่แคนาดายิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่านั้นธนาคารกลางแคนาดาคาดคะเนว่านโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐอเมริกาและนโยบายภาษีตอบโต้ของแคนาดาจะให้ต้นทุนของวิสาหกิจจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะยาวท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเท่าหนึ่งดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงลำทาเคลื่อนไหวติดตามสุกโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลทรงเฮียนใหม่2006-2007คณะบริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตะแสงและผมในการเฮียนทั่วแขวงเซสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนีและสมภวันมวงไสอ่าน

พิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกอย่างสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างศาสตร์พัฒนาคนหลุดพ้นความทุกอย่างซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:30 ถึง 20:00 ซึ่งระยะผ่านมาแม่นทาวรเป็นผู้ดำเนินรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมาฮอดระยะนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อในมีการปรับปรุงผังรายการขึ้นใหม่จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นรายการสร้างศาสตร์พัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากดำเนินรายการโดยอินทวรวงจันดีเป้าหมายของรายการนี้ก็เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาผ่านขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉะนั้นเพื่อเป็นการผ่านขยายทิศทางในการสืบต่อสร้างเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองที่กำหนดออกในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่05ลงวันที่5 กันยา 2023ให้เป็นอันละเอียดนั้นคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจึงได้ออกคำแนะนำเลขที่700ลงวันที่10 พฤษภาคม 2024เกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและผันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอก

าจเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉะนั้นเพื่อเป็นการพันขยายมาที่ศูนย์4วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจึงได้นำเสนอรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้จะนำเสนอรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่ส่วนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมีรายการใดรับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไรยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสกรหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไรยะต่อไป

0: ได้บ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับต่อสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงเพื่อเป็นการผ่านขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนใจท่านได้รับฟังรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังระยะผ่านมานั้นภาคและรัฐบาลได้สุ่มทุนฮอนใช้เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะสุ่มทุนฮอนใช้การพัฒนาพื้นฐานโครงร่างที่จำเป็นจัดสรรอาชีพภูมิลำเนาและนำพาสร้างกองทุนให้สินเชื่อสนองทุนฮอนไปพร้อมกับการญาติแย้งเอาการช่วยเหลือจากภายนอกเข้าใส่โครงการและจุดสุ่มพัฒนาอยู่หลายบอนแต่เนื่องจากว่างบประมาณมีจำกัดบวกกับปัจจัยหลายอย่างแต่ก็เห็นว่ามีหลายบอนที่มีท่าแฮงและมีแนวแหนงอันใหม่แล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งสืบโตสุกยูส่งเสริมให้เติบโตพอเท่าใดจากข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาในท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348ได้ดำเนินการประเมิน 1,283,000 กว่าครอบครัวมี 8,413 กว่าบ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศผลการประเมินเห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,000 กว่าครอบครัวเท่ากับ14กว่าส่วนร้อยบ้านบ่พ้นทุกข์2,173 บ้านกวมเอา25กว่าส่วนร้อยเมืองบ่พ้นทุกข์66เมืองกวมเอา44กว่าส่วนร้อยซึ่งสาเหตุต้นต่อมีดังนี้สาเหตุที่พาให้ครอบครัวบ่พ้นทุกข์มี2สาเหตุต้นต่อนั่นก็คือครอบครัวขาดอาชีพหรือว่ารายรับที่บ่มั่นคงเนื่องจากว่าขาดความรู้ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองคงคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิมบ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นกระแมนกันเข้าถึงบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดส่วนว่าสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกข์มี3สาเหตุนั่นก็คือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีบ่มีตะข่ายไฟฟ้าในระบบบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคมและการขนส่งสำหรับสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกข์ก็มี3สาเหตุต้นต่อนั่นก็คือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเชื่อมจอดกับบ้านภายในเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผลเทศบาลเมืองบ่ได้สมใส่น้ำประปาชุมชนหรือระบบน้ำประปาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อสมาชิกสภาแห่งชาติได้พร้อมกันพิจารณาวาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อหันเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดด้วยการนำใช้ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยั่งยืนรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเวียกจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวจริงหิบด่วนของสนบทอย่างมีจุดสุ่มและมีลักษณะบุกทะลุที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงรัฐบาลได้วางหลายคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนก็ยังบ่ทันหมดเทื่อท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงมารับฟังต่อ

เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนยางตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.ซึ่งรายการขอพวกเฮาออกอากาศทางระบบ AM และ FM นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lawและแอปพลิเคชันเรดิโอการ์เดนได้พอรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองฉะนั้นตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต่อจากบางยานีท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงวาระแห่งชาติมาด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนจะสุ่มใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่นั่นก็คือสร้างอาชีพและแรงและหับที่มั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทถ้า2ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่าแสนครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลงจาก14กว่าส่วนห้อยยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ8ส่วนห้อยสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนั้นรัฐบาลได้กำหนดหลายมาตรการเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างครอบครัวสร้างบ้านเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและยืนยงสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบซะซายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้หักฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนคนควายและหยัดแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทางภายในและต่างประเทศบ่เอื้อยอิงแต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนฮอนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้ไหลขึ้นและมีจุดสุ่มสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกุมและเอื้ออำนวยให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงรัฐบาลได้วางคาดหมายสู่ชนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วซึ่งยามใดภาครัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่เวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนฉะนั้นเพื่ออยากประสบผลสำเร็จอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากได้ก่อนอื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมพากันสร้างพร้อมพากันพัฒนาเพื่อให้บ้านเมืองของพวกเฮาเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเอาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: หันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข
1: ์ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเฮาได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาจัดตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนผันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันผันขยายพร้อมกันปฏิบัติเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเพิ่มพูนผลิตผลปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปการปลูกพืชผสมประสานก็มีหลายครอบครัวได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบการสร้างเศรษฐกิจขนาดน้อยขนาดกลางก็เป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนี้พรรคและรัฐบาลเฮามีความเอาใจใส่และส่งเสริมให้พ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจสำคัญนั้นตัวเขาเองก็จงเป็นคนที่ดุมันมีความขยันเพียรมีความสามัคคีถ้าพวกเขามีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกแกน้อยเวียกแกใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามสิ่งสำคัญพวกเขาก็จงบีแบงน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนเพราะว่าปัญหาภัยน้ำท่วมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากปัญหาภัยธรรมชาตินี้บ่มีไผอยากพึงปรารถนาฉะนั้นก็จงบีแบงน้ำใจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิเครื่องใช้สอยที่จำเป็นต่างๆอย่างที่พวกเขาก็จงบีแบงน้ำใจช่วยเหลือกันปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นหลายเขตหลายแขวงระยะผ่านมาก็ได้รับผลกระทบพื้นฐานโครงล่างโรงเรียนโรงหมอถนนหนทางเฮือนสานบ้านซองไห้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงแกงสีเนาะก็มีผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพ่อแม่ประชาชนของพวกเราก็ได้จังสันก็จงเอาใจใส่สู่การผลิตวีแบงน้ำใจช่วยเหลือกันฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่ให้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจากรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารอยากโฆษณาสินค้าของท่านหรือว่าธุรกิจต่างๆของท่านก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์555-22697-566599-23ที่ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งทีมงานการตลาดวิทยุของพวกเฮายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าของท่านถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: หารบ้านนะ
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรทานเทียบแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่147ออกข้างวันที่7เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดหับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวล้าสังชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรับวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
3: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ๊กสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการคายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐ คียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งเหม่งจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลทางสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเล่นรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเล่นรางวัลได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและในเวลานี้ได้สืบต่อทำการกดกะอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเล็กหกโต้เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะมีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กฎกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกฎกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
2: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ไปที่เงียบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่ในตุ้มตะหกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางและเราสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซ็งแห่เนื้อบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับตำด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานต้องห้องเนื้อบานไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่หยับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บันทึกภาพทางด้านนอกหน่วยตุ้มระนุงในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บันทึกภาพทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4

หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานขอใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญเสริญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐขอเชิญเสริญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมดอุปกรณ์เลขเสียงประจำรัฐเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกรพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการนำเงินทุนพิเศษมาพัฒนาเน้นการระดมทุนจากสังคมในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างมาตรการประชาชนและคนไทยอารมณ์โดยการเสกสร้างสิ่งระหว่างความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็คือจะประกาศการพัฒนาที่บริสุทธิ์ต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะต้องได้รางวัลหัวพนักงานเป็นรองสุดในวันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบันทึกพันคำจันทบุรีนครหลวงจันทร์และจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการได้ความเกียรติประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลของพนักงานเราจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพโดยทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลัตเตอรี่ไลน์ส่วนการสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานนกเล่รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานนกเล่รางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการนกเล่รางวัลให้บรรณาธิการรับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์ประจำใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้อมคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่รางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานนกเล่รางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เป็นไปในการทำประมูลรางวัลหัวพัฒนาสำหรับเป็นหัวต้องอยู่ในสภาพปกติบอร์ดจิตการเพื่อนในมหาวิทยาลัยใดๆฐานจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนเลนหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮทันในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องพกในบานก็ถึกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่147ออกข้างวันที่7เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่

0: 35เลข2ตัวได้แก่หมายเลข35 35และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แม่นำไส้เนื้อปลาทั้งหมด45เนื้อบานเดี๋ยวจะเสี่ยงเอาหาเนื้อบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข16หมายเลข16สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อ1เกมสำหรับผู้รางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข2หมายเลข2สลับพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี้หากมีรางวัลสะสมเมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6สลับพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,507กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข24หมายเลข24ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้มาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่147ออกค่ำวันที่7เดือนกันยาปี2006รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข786735 786735เลข5โตได้แก่หมายเลข86735 86735เลข4โตได้แก่หมายเลข6735 6735เลข3โตได้แก่หมายเลข735 735เลข2ตัวได้แก่หมายเลข35 35เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข16หมายเลข2หมายเลข6หมายเลข42หมายเลข24ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสมยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในวันต่อไปสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับวิถีชีวิตหรือติดพันกับชีวิตของวีรบุรุษท่านหนึ่งของชาติลาวที่คนลาวส่วนหลายขนานนามให้ว่าเจ้าสายแดงนั่นก็คือประธานสุภานุวงศ์เนื่องในวันค่ายวันเกิดของท่านครบรอบ116ปีก็นับแต่วันที่13กรกฎาคมปี1909จนฮอดปัจจุบัน
1: เป็นหยังจึงถึกเอิญว่าเจ้าสายแดงสมญานามเจ้าสายแดงเกิดขึ้นจากการผสมประสานระหว่าง2สิ่งที่อยู่ในโตของพื้นคือคำว่าเจ้าสายพอพื้นมีเสื้อสายเจ้าเป็นสมาชิกของรัฐวงศ์คำว่าแดงย้อนเพิ่นมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมหรือฝ่ายซ้ายส่วนสีแดงเป็นสัญลักษณ์สากลของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในช่วงที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรอยู่เวียดนามเพิ่นได้พบพ่อและได้รับอิทธิพลจากท่านประธานโฮจิมิงหลังจากนั้นเพิ่นได้กลายเป็นผู้นำของขบวนการต่อสู้ในประเทศลาวซึ่งเป็นกำลังฝ่ายซ้ายที่ต่อสู้กับรัฐบาลรัฐอาณาจักรลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามกลางเมืองลาวด้วยเหตุนี้สื่อมวลชนสากลและประชาชนทั่วไปจึงเอื้อนเพิ่นว่าเจ้าสายแดงเพื่อสะท้อนถึงสถานภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นคือเป็นเจ้าสายที่นำพาการปฏิวัติ

0: ั้งที่เคารพประธานสุภานุวงศ์เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมปีค.ศ.1909เป็นบุตรของสมเด็จพระมหาอุปราชบุญคงกับเจ้าหญิงคำอ้วนซึ่งเป็นเจ้าหญิงลำดับที่11และก็เป็นญาติกับเจ้าเพชรราชและเจ้าสุวรรณภูมาท่านประธานสุภานุวงศ์ได้รับการศึกษาจากอาจารย์คนฝรั่งในหลวงพระบางหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่สถาบันลีเซอันเบซาโรที่ฮานอยประเทศเวียดนามเฮ็ดให้เพิ่นมีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับเวียดนามมาตลอดชีวิตเพิ่นสามารถเว้าภาษาฝรั่งภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษได้ดีหลายและหลังจากจบระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมก่อสร้างและขัวทางที่ปารีสประเทศฝรั่งแล้วก็ได้เดินทางกลับคืนประเทศลาวและได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวเวียดนามที่มีชื่อว่าเหงียนทิภายหลังมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเวียงคำสุภานุวงศ์ซึ่งพวกเพิ่นมีลูกนำกันทั้งหมด10คนเป็นชาย8คนและหญิง2คน
1: ท่านสุภานุวงศ์ได้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรั่งเพื่อเอกราชของชาติจนได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้กับฝรั่งที่เมืองท่าแขกระหว่างหนีคำแม่น้ำของไปฝั่งไทยในวันที่23มีนา1946นอกนั้นเพิ่นได้ร่วมสั่งตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวที่แขวงหัวพันในปีค.ศ.1949ซึ่งต่อมาอีก2ปีขบวนการประเทศลาวก็สามารถปลดปล่อยพื้นที่1ใน3ของประเทศได้และตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองเวียงไสซึ่งยากแก่การทำลายของศัตรูเพราะตั้งในถ้ำหินปูน
0: หลังจากที่ท่านประธานโฮจิมินห์ได้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในปีค.ศ.1937ท่านสุภานุวงศ์ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคและก็เป็นผู้นำพาประชาชนลาวในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากพวกลาวเมืองคืนฝรั่งและก็เป็นผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในยุคก่อตั้งพรรคภายหลังที่ประเทศลาวของพวกเขาได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2เดือนธันวาคมปี1975แล้วบทบาทสำคัญของเจ้าสุภานุวงศ์ก็มีอย่างหลวงหลายต่อภารกิจปฏิวัติลาวเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้นำขบวนการประเทศลาวเพื่อนเป็นผู้นำสูงสุดทางด้านการเมืองและกำลังประเทศลาวเพื่อนได้เข้าร่วมในรัฐบาลผสมหลายครั้งเพื่อพยายามสร้างความปองดองชาติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเจ้าสุภานุวงศ์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศคนทำอิฐและดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดคนทำอิฐของประเทศลาว

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 นหา 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ฐานที่หักแพงถ้ามีคนถามว่าไผคือเจ้าสุภานุวงศ์ทุกท่านคงพอมีคำตอบแล้วว่าเจ้าสุภานุวงศ์เป็นเสื้อสายราชวงศ์หลวงพะบางและเป็นประธานประเทศคนทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปะสะสุนลาวเพิ่นเป็นหนึ่งในโอรสของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญคงอุปราชองค์สุดท้ายของหลวงพะบางเพิ่นได้รับการศึกษาที่ดีเลิศโดยได้ไปรักษาต่อที่ประเทศฝรั่งและจบการศึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้างเจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำปฏิวัติเป็นบุรุษเหล็กเป็นเจ้าสายแดงแห่งเสื้อแนวกษัตริย์ลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปองดองชาติตลอดชีวิตแมนอุทิศแก่ภารกิจปฏิวัติเพื่อความเป็นเอกราชของชาติลาวรวมแล้วเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าสายแดงแมนบุคคลเดียวกันเพิ่นเป็นเจ้าสายที่ฉลาดมีการศึกษาสูงแต่ได้เลือกเส้นทางการเมืองที่แตกต่างจากไอ้น้องของเพิ่นโดยการนำพาขบวนการปฏิวัติจนสามารถสถาปนาระบอบใหม่และกลายเป็นประธานประเทศคนทำอิฐของสปป.ลาวเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติลาว
1: ในปีค.ศ. 1974ท่านประธานสุภานุวงศ์ได้กลับคืนเวียงจันทน์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ18เดือนจนถึงเวลาที่ประเทศชาติได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่2ธันวาคมปี1975ท่านจึงได้รับเลือกเป็นประธานประเทศและประธานสภาประชาชนสูงสุดผู้ทำอิฐเจ้าสุภานุวงศ์หรือท่านสุภานุวงศ์เป็นประธานที่เคารพของปวงชนลาวจนเอิ้นกันว่าลุงสุภานุวงศ์และได้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศจนถึงปีค.ศ. 1986จึงลาออกย้อนเพิ่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ

จ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำปฏิวัติเป็นบุรุษเล็กเป็นเจ้าสายแดงแห่งเสื้อกษัตริย์ของลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปกครองชาติตลอดชีวิตแม้นอุทิศแก่ภารกิจปฏิวัติเพื่อความเป็นเอกราชของชาติลาวรวมแล้วเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าสายแดงแมนบุคคลเดียวกันเพิ่นเป็นเจ้าสายที่ฉลาดมีการศึกษาสูงแต่เพิ่นก็ได้เลือกเส้นทางการเมืองที่แตกต่างจากไอ้น้องหวมอุทธรเดียวกันของเพิ่นโดยการนำขบวนการปฏิวัติจนสถาปนาประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือระบอบใหม่และกลายเป็นประธานประเทศคนทวิตของลาวเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งชาติลาว

จ้าสุภานุวงศ์หรือท่านสุภานุวงศ์เป็นประธานที่เคารพของปวงชนลาวจนเอิ้นกันว่าลุงสุภานุวงศ์และได้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศจนถึงปีค.ศ. 1986จึงลาออกย้อนเพิ่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจากนั้นมาท่านก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในสมัยที่มีการเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของพรรคเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ. 1991และเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่9มังกรปี1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้86ปี

ท่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสั่งไหลหับเข้าประเทศประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทาเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลประธานประเทศเวียดนามพบปะสนทนากับประธานาธิบดีเมียนมาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: หกเดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมวัฒนธรรมของลาวที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับเข้าประเทศในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและหยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวีซามันเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุดิซิปจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีไฮฮูวาได้เอาใจใส่อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของลาวโดยได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวลาวได้2ล้าน1แสนเถือคนเท่ากับ47ส่วนห้อยของแผนการสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960ล้านกว่าดอลลาร์
2: เดี๋ยวใจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์ในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวเป็นที่ฮู้จักในระดับสากลอันพ้นเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์แห่งทวีปของสปป.ลาวและก็ได้สุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่วงหีบห้อนเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นแบบลาวเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นแม่ได้สุ้มใส่สร้างขอบครัววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเถือคนเท่ากับ47ส่วนห้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น8ส่วนห้อยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้960กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านสอนใสศรีพันดรให้ฮู้ตื่มว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงล่างที่ได้รับอนุมัติในปีนี้อยู่บรรดาเมืองทุกข์ยากและจุดสุ่มพัฒนาให้มีความคืบหน้าดีพร้อมทางสุขโยกการจัดตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นโครงการลดพรความทุกข์ยากและขาดโภชนาการอยู่เขตชนบทและอื่น
0: วันที่3กันยานี้ทานคำฟ้องอินมณีหงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงลมทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุขโยและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลเพื่อติดตามกวดการและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างอยู่4จุดคือจุดบ้านสางอากหาดลอยทงถอนและจุดโรงเรียนมอสอเมืองนาแลพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเติมอีกในโอกาสนี้หงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท้าได้เข้ารับฟังรายงานจากท่านธรรมวงศ์บุญถาวรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองนาแลเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นของภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาแลระหว่างวันที่29หา31สิงหาคมมาโดยเมืองได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและจากคณะผู้สอบคันแขวงแจ้งการของหองว่าการแขวงองค์การปกครองเมืองก็คือคณะรับผิดสอบภัยพิบัติคันเมืองได้กาเกียมหับมือโดยแจ้งเตือนให้บรรดาบ้านที่มีความเสี่ยงยกย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้บ่อนที่ปลอดภัยผ่านการลงติดตามกฎกาและประเมินความเสียหายตัวจริงด้านพื้นฐานโครงล่างและบ้านที่ถูกผลกระทบในเบื้องต้นมี2บ้านมีโรงเรียน12แห่งเปเพเสียหาย7แห่งระบบน้ำลิน12บ้านเปเพห้องการตัดแซง1หลังระบบไฟฟ้าขาด1บ้านเส้นทางชนบทดินเจือนขาดการสัญจร6เส้นเส้นทางชนบท4เส้นเส้นทางหลวง2เส้นรวมมูลค่าประเมินผลเสียหายเบื้องต้นสหตึกกุกีบน้ำท่วมเฮือน15บ้าน305ครอบครัวพลเมือง1646คนหญิง819คนเฮือนที่ถูกผลกระทบนักใช้การบ่ได้33หลัง ส่วนอีก7บ้านเนื้อที่ทำการผลิตนาหนองป่าและดินกสิกรรมถูกน้ำท่วมในโอกาสนี้ทานคำฟ้องอินมณีได้โอลมและเน้นหนักให้การน้ำของเมืองคณะผู้ซอบภัยพิบัติขั้นเมืองหีบห้อนลงติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมทั้งระดมกำลังลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำรวจและเก็บกำข้อมูลผลเสียหายให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเน้นหนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติโดยไวพร้อมนั้นท่านยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้รวมมูลค่า170ล้านกีบ
1: เพื่อรับประกันให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและรับประกันคุณภาพในศักยันต์2056หา2057คณะผู้บริหารการศึกษาคันแขวงเมืองตาแซงคณะพัฒนาการศึกษาคันบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนในทั่วแขวงเสสมบูรณ์จะเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสไข่ศักยันต์ใหม่ที่1กันยาศักยันต์2056 2057ท่านบัวพันธ์อินทาปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์มีคำเห็นเน้นหนักให้ติดตามศักยโญบรรดาสถานการศึกษาอย่างใกล้ชิดให้เคลื่อนไหวกิจกรรมอย่างเป็นปกติเคลื่อนไหวให้ครบถูกหลักมูลการศึกษาคือปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาศิลปะศึกษาพละศึกษาและแห่งงานศึกษาแต่ละโรงเรียนให้จัดตั้ง3ข้อแข่งขันคือสอนดีเรียนเก่งสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาดสีเขียวปราศจากมลพิษและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อก็คือสิ่งเสพติดถูกประเภทภายในสถานการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามตัวซีบัตรที่วางออก
3: เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามเกณฑ์อายุให้บรรลุตามขาดหมายตัวซีบัตรบรรดาครูอาจารย์ทุกสั่นทุกคันมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีวิทยาศาสตร์และทันสมัยล่วงลึกให้เล็กนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มทวีความรับผิดชอบได้รับการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณคู่เป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน
1: ์ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาเน้นนักเตือนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจงพร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้เข้าเรียนในแต่ละสั้นแต่ละสายพร้อมทั้งสั่งเงื่อนไขให้ลูกหลานได้รับการหำเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดไว้อย่างน้อยให้จบสั้นมัธยมตอนต้นและสืบต่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป
0: วันที่4กันยานี้กลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์จัดกองประชุมประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางแสงดาววันวงไสหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มมีเอกอัครราชทูตเพศหญิงภรรยาของเอกอัครราชทูตนักการทูตหญิงและภรรยาของนักการทูตจากบรรดาสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตและกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศคณะบริหารและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆในระยะผ่านมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการขึ้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี2026หา2027ในคงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกภายในกลุ่มก็คือบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงดาววันวงไสประธานกลุ่มแม่หญิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้แน่ใส่ประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการรวมของอาเซียนท่านนางขันมาลาพันดานุวงศ์ อดีตประธานกลุ่มได้รายงานตัวกองประชุมเกี่ยวกับบรรดาเวียกงานและกิจกรรมของกลุ่มในระยะผ่านมารวมทั้งการนำไส้คลังเงินของกลุ่มกองประชุมครั้งนี้ได้เห็นดีแต่งตั้งบรรดาห้องประธานของกลุ่มโดยแมนเอกอัครทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวและภรรยาของเอกอัครทูตสิงคโปร์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวกลุ่มแมนยิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์สร้างตั้งขึ้นในปี2017มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างแมนยิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มแมนทานนางวาสนาพรมวิหารภรรยาของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นหัดฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5กันยายนอยู่นครหลวงฮานอยระหว่างการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและภรรยาภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการท่านตัวเริ่มประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาท่านตัวเริ่มให้ฮู้ว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันบทเรียนกับเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติการหาประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสุขยูการเติบโตแบบยืนยงส่วนท่านมินอองไลเน้นนักว่าเมียนมาถือสำคัญสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อและอยากเพิ่มทวีการหัวมือเสริมขยายขอบเขตการพัวพันคู่หัวมือหอบด้านกับเวียดนามให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื้อใจกันด้านการเมืองผ่านการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการพบปะคันซุงทุกขั้นในสองทางผักหลัดรัฐบาลสภาแห่งชาติและการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรการนำสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเสริมขยายการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีประสิทธิผลเพื่อกลายเป็นเสาค้ำในการพัวพันระหว่างสองประเทศการนำสองประเทศยืนยันขึ้นใหม่เรื่องบ่อปลาให้บุคคลและองค์การใดนำไส้ผืนแผ่นดินของประเทศตนเพื่อต้านประเทศอื่นเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพน้ำกันว่านี่แมนคงเขตที่ยังมีความสามารถบ่มซ่อนพัฒนาหลายอย่างเกี่ยวกับบรรดาปัญหาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจการนำสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนผ่านบรรดากลไกการหัวมือภาคพื้นสากลในนั้นมีอาเซียนและกลไกอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าอิงตามตัวเลขล่าสุดที่ประกาศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในปานนับมาฮอดเวลา 5:00 นของวันที่5กันยานี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดินผู้เจือนที่เกิดขึ้นอยู่ในปานได้เพิ่มขึ้นถึง 1,312 คนและอีก 4,898 คนหายสับสูญในวันที่16สิงหาคมมาอยู่เขตราซูวาภาคเหนือเนปาลได้เกิดภัยพิบัติดินผู้เจือนขนาดใหญ่รัฐบาลเนปาลตกลงว่าอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งเขตบริหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ประสบภัยเป็นเขตวิกฤตด้านภัยพิบัติเป็นเวลา3เดือนเพื่อโฮมศูนย์จัดสรรทรัพยากรกอบกู้ช่วยเหลือเพิ่มทวีการควบคุมบุคคลพร้อมทั้งสุขโยมเวียกงานฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนีและสมภวันมวงไสอ่าน

0: ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนปองดองหักหวมสร้างคือหมายมั่นผักเฮาท่านเอ๋ย
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการเช่นเคยเนาะและค่ำคืนนี้พบพอกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมบทกลเสียงเพลงห้องมามอบเป็นข้อมูลซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านใดที่มาคักทางด้านบทกลหรือว่ามักรับฟังเสียงเพลงเนาะนอนบ่หลับกระมวลขึ้นมารับฟังรายการนี้ยินดีที่จะมอบข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่ว่าจะอยู่ตามเฮือนสั้นบ้านซองหรือว่าไปมาๆยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดศาลบ่ทันฮอดจุดหมายปลายทางขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเอาพบพ่อกันก่อนจะหับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมาหับฟังบทกลทำเอกจากรายการผลงานการเขียนของต่อตากีดวังยาวเพิ่นมอบไปเด้อเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปสำหรับบทกลมีชื่อว่าหวนคืน

หลายปีได้จากเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเซนอวอนห่วงหาถูกแรงคำเศร้าโอ๋หนอชีวิตคอยต้องจำจรไกลถิ่นพัดภาคดินเกิดเข้าถิ่นบ้านเก่าหลังมีความฝันตั้งแต่น้อยข้างก่อนตอนเยาว์วัยคือเฮาอยากเป็นครูผู้สิทธิ์สอนความฮู้จิ้งจำจรไก่บ้านเดินไปฝันไฟเดินตามทางที่ก่อไว้บ่เคยทอดหอดถอนอาศัยวัดเป็นบ่อนยังกินอยู่หลับนอนทุกเศร้าคำภาคเพียนขีดเขียนแต่งแต้มบ่ได้ไล่ลืมทิมเสเพไปทางอื่นให้บ้านเมืองเพิ่นเว้าว่าแล้วแม่นบ่ดีวันนี้ได้ตาวคงคืนสู่ถิ่นฐานคงพากันสำลานสู่คนอยู่หนอเจ้าเรียกงานยังถามเอิ้นต้องขอลาอีกเถื่อพ่วงไฟฝันฝากให้ให้เฮานั้น

ก่อนทำอิฐจากรายการเป็นบทเขียนของสตากีบางยาวอันนี้เป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะเพิ่นให้ชื่อสำนวนก่อนว่าหวนคืนบ้านเกิดเพิ่นว่าหลายปีได้จากบ้านไปแต่ว่าตอนนี้ก็แม่นกลับมายื้อยามถามข่าวย้อนว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นจังใดเนาะว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงหมดสุขสุคนชีวิตเพิ่นภาคบ้านไปก็แม่นเพื่อความฝันใฝ่อยากมีอาชีพครูเพิ่นว่าอยากเป็นอาชีพครูผู้มีสิทธิ์สอนความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้คนต่อไปว่าซั่นจริงได้สู่บ่ถอยเพิ่นว่าเนาะเอาหากว่าเฮามีความใฝ่ฝันอันใดก็ขอให้เดินตามความใฝ่ฝันก็แน่นอนล่ะผลสำเร็จจะมาหาเฮาอย่างแน่นอนเพิ่นว่าตามหาความฝันเนาะขอให้ฝันเป็นจริงก็แล้วกันเด้อมาเข้าสู่บทกลอนของสมคิดสุริยศักดิ์คำคืนนี้เพิ่นขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีโมดสุขสุขคนว่าซั่นเอ็ดเวียกเฮ็ดงานประสบผลสำเร็จบทกลอนชื่อว่าห้ามตาบ่ได้ห้ามปากบ่ให้เว้าบ่ให้เล่าความในห้ามกายบ่ให้แตะต่อยต่ำตัวน้องห้ามใจบ่ไปยุ่งลุงลังก้าวกายแต่ห้ามตาบ่ได้เห็นแล้วหลักแยงหลักแยงน้องอย่างง่ายลูกนั่งกินนอนหลักแยงตอนน้องเมินเบี่ยงตาหนีอายหลักแนงนางจนเพอละเมอซึมเสยซืนตื่นตุกใจสะดุ้งตอนน้องอวยมาสองตาผ่านพบพ่อเกิดก่อพลังแหงแสงเลเซอร์ความหักพุ่งต่ำใหญ่อายไฟตาปิ่นทวนใต้อักขีภัยความหักไข่สุมสลักลูกใหม่ใจอ้ายเหือเหืองย้ำห่างเว้นโบเห็นห่างนวลนางก็ต้องหาทางแยงหูบนางเคยให้แยงหูบนางแลจ้องมองตาสองหน่วยช่วยสายตาทรงให้แก้มยิ้มไม้นางแท้หนา

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ในซื้อว่าห้ามตาบ่ได้ถ้าห้ามตาบ่ให้หลักแยงนัวน้องคือสิเป็นไปบ่ได้เพิ่นว่าเมื่อเห็นคนงามคนถูกตาต้องใจก็ต้องได้เหลียวได้เบิ่งได้มองเอานี้เป็นอีกบทก่อนหนึ่งเนาะที่นำมาเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพิ่นมีรายการที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในตอนนี้บทก่อนต่อไปผลงานการเขียนของจันทาทิพย์แดนจำปาขอฝากเป็นข้อมูลเสริมให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการในค่ำคืนนี้กับบทก่อนที่มีเสวาทำดีไว้เถิดการกุศลผลทานถวายทอดเพื่อหวังจอดฮอดฟังพระนิพพานสร้างความดีไว้เถิดคนกล่าวขานเป็นตำนานจะลึกนึกถึงคุณทำความดีถึงหน่อยบ่ด้อยค่าทำหยาบซาปะซาดาตะกุลดีหรือสัวที่ใจข้างในพุ่นกระทำบุญกุศลไว้หลายๆรวยหรือจนก็คนด้ามดังเดียวอย่าโลภเลี้ยวเสี่ยวขดบ่สนไผข้าเสพติดฟินซาขโมยไม่ผลเสียหายเป็นภัยต่อสังคมไปบ่ซอบถือกลอบพญาอินยินบูหานกล่าวขานวาจาคมไผโบเสือตอบต้านหวานจ่าจมพายลุ้นลมเพียงแท้และแน่นอน

บทกลอนทำดีไว้เถิดพร้อมเสียงเพลงผ่านไปมอบให้กับเพื่อนมีรายการผลงานการเขียนของจันท่าทิพย์เด่นจำปาหวังว่าคงจะสร้างความมันเสริญให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่บ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองถูกใจหรือบ่ถูกใจที่รับฟังรายการนี้ก็สามารถมีข้อคิดเห็นถึงผู้ดำเนินรายการได้เนาะหรือว่าท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของท่านด้วยการเขียนบทกลอนหรือว่าจะเขียนบทเรื่องสั้นเนาะประกอบส่วนมวลเสริมกับรายการของพวกเขายินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะก่อนต่อไปมาหาฟังบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งก่อนบทนี้แม่นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านบทก่อนมีชื่อว่าแม่ยิ่งลาวดาวดวงเด

งามหยิ่งแยงสถานการบ้านเฮือนโฮงหอสะอาดดีด่าลนดุมันทนทานสร้างกระทำการบากบันสักสีหยิ่งประเสริฐสั้นคันท่าบอลอยลาหักตัวตนเพียบพร้อมหอมหอคิงขวนออกแห่งงานขยันแข็งแข่งสายบ่เคยงอบ่แบมือขอลากายยากระทุ่มใส่เรียกงานน้อยใหญ่บ่เกียจคานเรียกเงินสารเหียบห้อยบ่ถึงค่อยคำแรงดอกหนาสิ้นใหม่แพงต่ำผ้าสบายขาขามสูงมือผยุงเลียงลายกายซอนแซมซอนกินนารอนหลงยิ้มพิมใจแสนสง่าหูปู่ป๋าปากบอนย้อนกั้งโกนแกงหูแยงแวนใส่ก้อยลายห้อยซ้ำเลียงลายเอาไปขายมีเงินค่าสูงแสนพนมากผลยิงลาวสร้างเป็นดาวดวงเด่นเห็นผลงานเอกอ้างสรรสร้างแต่สิ่งดีมูลเสื้อมีเลิศล้ำบ่ด้อยค่ามองหมางการศึกษาวิชาศิลป์ศาสตร์สูงประดับโกปริญญาโทพร้อมปอตีและปอเอกนั่งสภาดาวเอกอ้างปัญญากว้างเก่งทวีบทบาทมีสืบสร้างทวีหญิงกายหลังเป็นแล้วทางสตีลาวข้าคุณบ่เสียเต็มแถมยังมีใบหน้าสังคมลาวโดดเด่นเป็นผู้สานสืบเงาวัฒนธรรมลาวพุ่งพ้นสตีล้ำยุคสมัยเทน

บทกลอนที่มีชื่อว่าแม่หญิงลาวดาวดวงเด่นซึ่งเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเราได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะเอาสำหรับแม่หญิงลาวก็เป็นสุดที่มีคุณค่าเลิศล้ำสูงส่งคุณค่าเทียบเท่ากับเพศชายเพิ่นว่ามีความรู้ความสามารถมีมูลเสื้ออันดีงามและเลิศล้ำบ่ต้อยต่ำมีการศึกษาสูงหลายฐานก็มีความรู้ความสามารถการศึกษาที่สูงส่งปริญญาตรีปริญญาโทป.เอกตินั่งอยู่ในสภาซึ่งมีความเด่นก้าวเอกอ้างหลายเนาะอันนี้ก็ขอสมเสยผลงานของเอื้อยนงหญิงลาวเฮาที่มีความรู้ความสามารถก้าวเก่งเทียบเท่ากับเพศชายขอให้พร้อมพากันสืบทอดผลงานที่เลิศล้ำนี้ตลอดไปมาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพูดเทพพนมเพิ่นขอฝากบทกลอนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีโดยทั่วถึงกันบทกลอนมีชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้ดีกว่า

เห็นนวลนางเนตรย้อยย้อยยังลินไหลจิตใจเสสวงหักหักสลายลงพื้นชื่นจุนตนตัวเปื้อนป่านฝนฝ้าทรงห้องอยู่ตาบ่อนเบาหลายล้นกลัวอยู่ทางยินว่านางหักพรหลอนเลือนลงความสวมบุตรปิ่นกากีเลนหนีนำสายสู้อยู่บดุลนานได้ปานไฟจูดอีหักที่มีมอบมวลมาลายสิ้นส่วนสิตายสายมาผ่านพบพ่อโอ๋น้อนายเหลือหลายนายผู้สายสเลหลวงหลอกยิงลมลินให้เขายินดีด้วยดอมใจจริงต่อแล้วก็แกะกาบกล้วยกินในนั้นเหล่าวางเศร้าสานางนาดน้องผู้คองโง่งมหักอย่าปักใจในสายสัวสามแนวนี้คือว่าทานผาไทยทิมเผาผีบ่ได้ทานเก็บเอาใจจงไว้มาให้บาดพ่อแม่

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บทกลอนจากคำพูดเทพนมเพิ่นให้ชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้สดีกลัวเอาอย่าไปโศกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนที่บ่ฮักเฮาปล่อยเขาไปสดีกลัวน้ำตาที่มีคุณค่าจงไว้ไว้ให้น้ำบาดพ่อแม่ตายสดีกลัวอันนี้เป็นบทกลอนของคำพูดเทพนมนำมาเป็นความบูชาให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในตอนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยไส้พรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์เหมาะหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับเป็นรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายเหรอบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อนอกเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภัยแท้ที่จะลืมกันก่อน

เอายกจอกยกจอกกันได้เด้อมาฝากเสียงเพลงซาซาบอกจากทีมงานเราฝากตัวใดเนาะสองเล็กๆกันแล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวไม่เดียวเนาะ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาติเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เฮาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เฮาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือมื้อนี้เฮาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ำนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ค่อยเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อเอิ้นว่าอย่างซ่าๆแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น1ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดโจรถเนาะฮอตเวลา 22:00 นนี่หมุนขึ้นมาหาฟังเลย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละไรเนี่ยบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะและเนี่ยนี่ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปเมื่อกี้นี้นอกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกันมีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแรงบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนดึกหรือบางคนเริ่มจากโมงดึกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสิน่ะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเฮ็ดเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาก็ต้องการเส้นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียอะไรยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่8กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการเสียงจากแนวลาว15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดคอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สูขึ้นจึงค่อยดีหันแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมตัวติดหับพันลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5โมงหา6โมงเสียงแกนกระดังเล่นแต่เล่นแต่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการล้มทั่วทิศหับพลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศล่ะอยู่ในประเทศลาวของพวกเรามานำเสนอให้ท่านฟังทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังเติมอีกเอาเป็นอันใดลูกหลานของพวกเขาปัจจุบันนี้ก็เป็นสืบต่อในการก้าวเข้าสู่ศกยันใหม่2006-2007หลายคนหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็โอ้เจ็บหัวมัวเก่าน้ำเนาะย้อนยังว่าสิย้อนว่าค่าของสีในปัจจุบันนี้แพงหลายเต็มที่ผู้มีลูกหลายคนกันใส่จ่ายนี่จนหัวปิ้นไปพุ่นละเฮ็ดได้เพื่ออยากส่งเสริมลูกหลานของตนเองให้ได้ศึกษาหำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดลักแหลมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเด้เนาะเมื่อเขาเจ้าใหญ่ขึ้นมาจะได้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารแฮม11คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่8เดือนกันยาคริสตศักราช2026สืบต่อเด้อในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาที่รับผิดชอบอยู่แต่ละคงเขตจงมีการสรุปคืนในเดือนที่ผ่านมานั้นว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นได้เวียกที่รับผิดชอบอยู่น่ะบ่เป็นเฮ็ดไปแล้วก็ป๊าไปบ่มีการสรุปตัดทอนผลเฮียนขึ้นจึงอยากถ้าว่าเฮ็ดจังซั่นก็บ่ฮู้จักว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นได้ยังหยังได้ที่ยังค้างคาอยู่เพื่อเฮาจะได้เป็นสรุปเป็นบทเฮียนในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเดือนกันยานี้ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีรายการล้มทั่วทิศนับอลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เซ็นเคยฮั่นแหละมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศลาวทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งก่อนจะฟังเนื้อในละเอียดการนำเสนอข่าวนั้นก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการสกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังว่ามีเนื้อในคือเนื้อใด

ท่านก็ได้ฟังเพลงจากรายการผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาคราวนี้คือพวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าวันที่1กันยาเป็นวันไข่สุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026-2027ในขอบเขตทั่วประเทศต่างก็ได้จัดตั้งพิธีอย่างเป็นทางการในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้กล่าวสารของเพิ่นเนาะมีสารของเพิ่นในโอกาสเปิดสุขเย็นใหม่ซึ่งอยู่ในสารของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเปิดสุขเย็นใหม่นี้เพิ่นก็ได้มีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสเปิดสุขเย็นใหม่ประจำสุขเย็น2026-2027ท่านสอนไซ4พันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต่างหน้าให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลฝากความเยี่ยมยามทำข้าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและก็ทรงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงใจมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายทุกระดับทุกของเขตทั้งภาครัฐและเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศมาณโอกาสนี้เนื้อในของสารซี่ออกว่าพรรครัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่น91เอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเห็นของต้องการของการพัฒนาประเทศศาสตร์ในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์แต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวก้าวการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นตอในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ซึ่งในสุขเย็นผ่านมาถึงจะพบกับความยุ่งยากในนับประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งศาสตร์มารวมว่าเฉพาะแมนต่อการปฏิบัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงการศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสุมทุกกำลังเหงื่อแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตทางไก่ศอกเหล็กการศึกษานอกของเฮียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเฮียนนักศึกษาทุกขั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปาระกันเฮียนและยกสูงคุณภาพการสอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเฮียน2025-2026ก็ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปกในการยกระดับเรื่องงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาอยู่ในสุขเย็น2026-2027นี้ให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้การส่งเสริมการเข้าเรียนการปาระการเรียนและการยกสูงคุณภาพการศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างตั้งหน้าซึ่งแสดงออกในผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่านักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งยังได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลต่างหน้าศูนย์กลางพรรครัฐบาลได้ตีราคาสูงและแสดงความย่องเยาะชมเชยมายังคณะพรรคคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นบรรดา
สถานการศึกษาทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนพนักงานปฏิวัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดประชาชนลาวบนเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนยังตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเหงื่อแห้งและสติปัญญาต่อเพียงงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือผลสำเร็จและผลงานที่เอกอ้างตนุ่งใจที่พวกเขาพร้อมกันญาติมาได้ในโศกเฮียนผ่านมามาณโอกาสนี้ด้วยขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจมายังบรรดาครูห่วมพัฒนาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาการศึกษาในโศกเฮียนที่ผ่านมาเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้การเฮียนการสอนในโศกเฮียน2006-2007นี้ที่เปรียบดังปางบุญของโศกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฝุดฟื้นและมีประสิทธิผล5ประการคุณภาพการเฮียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดคงค้างในโศกเฮียนที่ผ่านมาเป็นต้นแม่นอัตราการปาราการเฮียนถึงว่ามีทะเอียงลดลงแต่ก็ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้ยังขาดตัวปัญหาขาดครูสอนและการเข้าเฮียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ทันได้รับการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งและหนึ่งเพื่อสร้างพื้นฐานที่หนักแน่นให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮียกห้องมายังถูกภาคส่วนผู้ที่รับผิดชอบอย่างนั้นศึกษาธิการและกีฬาโดยตรงและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติให้พร้อมกันเอาใจใส่คือ1ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขันจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำเนินสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามสุกโยอย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดในการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศอันใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้มีความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น 2. การนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิญจันทร์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งผันขยายผลสำเร็จก็คือมติของประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำโศกเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียงงานตัวจริงให้เป็นหูประธรรม 3. บรรดาครูอาจารย์จงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความซัดซื่อบริสุทธิ์และมีจรรยาบรรณจรรยธรรมต่อวิชาชีพของตนเป็นเจ้าการปฏิบัติ3ลักษณะหาลักมูลของการศึกษาทำเฮียนเอาเทคนิคใหม่มาหมุนไส้เข้าในกันก้าเกี่ยมบทสอนจัดรูปแบบการเฮียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักเฮียนนักศึกษาให้มีความสนใจมีความตั้งใจในการทำเฮียน 4. เฮียกห้องมายังพ่อแม่ผู้ปกครองนักเฮียนนักศึกษาจงพร้อมกันศึกษาอบรมและปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้ไปเข้าโรงเรียนและให้เขาเจ้าสืบต่อเรียนจบอย่างหน่อยการศึกษาภาคบังคับสั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อให้เขาเจ้ามีความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดในสายวิชาชีพและสามารถสืบต่อเรียนในสั้นที่สูงขึ้นไปให้น้ำมือน้ำลายขึ้นให้ถือเวียงนี้เป็นพันธะเป็นความรับผิดชอบรวมต่อสังคมของผู้ปกครองก็คือเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานฮะสำหรับลูกหลานนักเรียนนักศึกษาจงพากันตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนและเรียนด้วยตนเองให้หลายขึ้นดูมันขยันเพียรตั้งหน้าฝึกฝนล้อล้อมให้กลายเป็นนักเรียนดีนักเรียนเก่งของครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของพ่อของแม่ของผู้ปกครองเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ6การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุมสนโรงเรียนภาคเอกชนและหัวหน่วยธุรกิจสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพระบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาช่วยครูอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
พื่อให้นักเรียนนักศึกษารับรู้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเรื่องงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมดทุกคนในทั่วสังคมของประเทศเราเหียกห้องมันยังทุกการจัดตั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศจงให้ความร่วมมือและเป็นเจ้าการร่วมกับกันเองการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในการเตรียมความพร้อมสร้างเงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสนับสนุนตามความสามารถตัวจริงของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้ศกเหียนใหม่2026-2027ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขออวยพรไสอันประเสริฐมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกท่านครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพนักงานราชการทหารตำรวจตลอดฮอดประชาชนลาวบรรพเฒ่าทุกทวนหน้าจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตนสืบต่อประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาการศึกษาของลาวเฮาให้ก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอวยพรแด่ศกเหียนใหม่2026-2027จงเต็มไปด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นและมีผลสำเร็จไม่ใหญ่หลวงกว่าเก่านะที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นก็เป็นเนื้อในของสารของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสไข่ศกเหียนใหม่ประจำศกเหียน2026-2027เปิ้นก็ได้เฮียกข้องมาหลายอย่างให้สังคมพวกเขาพร้อมกันเอาใจใส่พัฒนาวิทยางานการศึกษาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเก่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็คืออำนาจการปกครองครูอาจารย์แต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงมีจรรยาบรรณจริยธรรมหักวิชาชีพของตนตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของตนให้ได้ดีส่วนนักเรียนเองก็ต้องเอาใจใส่ได้มันเรียนด้วยตนเองแด่ด้านนึงก็มันเรียนด้วยตนเองด้านนึงก็อาศัยการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์จะเป็นการดีที่สุดมันคนครัวเรียนดีกว่าจะเอาเวลาไปบีบโทรศัพท์เคลียร์หันเคลียร์นี่นะอันนี้ถ้าว่าเคลียร์เป็นประโยชน์ก็มันดีอยู่ดอกแต่เคลียร์ไปในทางที่อับประโยชน์เด้ก็จะเฮ็ดให้ตนเองนี่ขาดมาตรฐานในการเรียนลดลงเนาะก็ต้องได้เบิ่งคืนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้มันติดตามการเคลื่อนไหวของลูกหลานพวกเขาต่อเวียงงานการศึกษาว่าเอาใจใส่ได้ดีคือสำใดมันติดตามมาแหละเพื่อหับประกันให้การเรียนการสอนมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายมาฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในเนี่ยต่อไปเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติถามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสากลาวโยวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกซึ่งข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้เข้าเยี่ยมคำนับวันที่31สิงหาที่ผ่านมาท่านทงรุณศรีสุริตประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนูลานยาเมกบาเมกบาเย็บเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้บวกคู่เจรจาเรียกว่า SCO Plus ในวันที่31สิงหาหาวันที่31สิงหาผ่านมาหาวันที่1กันยานี้อยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเปิ้นก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกับท่านโนลานเยเมกบาเย็บและสมเสยการนำภาษีนำของท่านโนลานเยเมกบาเย็บในการทัดแหน่งการพัวพันร่วมมือภายใต้ขอบการร่วมมือขององค์การร่วมมือเสียงให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจรวมเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้ตีราคาสูงต่อการลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOUว่าด้วยกันให้สถานภาพแดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่ร่วมมือเจรจาขององค์การ SCO ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเขตใหม่อันสำคัญของการร่วมมือในยะใหม่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยืนยันความหมายมั่นในการเข้าร่วมบรรดากลไกภายใต้ขอบการร่วมมือขององค์การSCO อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจะตั้งพันขยายการเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ให้กลายเป็นการร่วมมือที่ดีมีเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงโดยเฉพาะเพื่อการเสริมขยาย4ของเขตการร่วมมือที่บรรลุที่เป็นบุริมสิทธิ์สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การSCO ในตนะคือ 1. ด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับความสามารถการผลิต 2. ด้านการกสิกรรมและความมั่นคงด้านเสบียงอาหาร 3. การเสื่อมจอดเสื่อมยงและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4. การหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนูลานเยียเมกยาบาเย็บเป็นก็ได้แสดงความสมเสยต่อบทบาทของลาวในฐานะคู่ห่วมเจรจาขององค์การ SCO และก็ได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธุ์มือที่ดีระหว่างองค์การ SCO และลาวในเรื่องที่ผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของกองเลขาองค์การ SCOในการประสานงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อผ่านขยายการพัวพันหุ่มมือโดยเฉพาะอยู่ในบรรดาของเขตบุริมสิทธิ์ให้เกิดดอกออกผลเป็นบุริมสิทธิ์เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในต่อหน้านักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็น

ผู้เขียนมาเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาอยู่พุ่นใดเพิ่นไปร่วมกองประชุมอยู่ต่างประเทศพุ่นอยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียรกิสถานนี่อันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งในการหัวพัวพันหัวมือกับต่างประเทศและเพื่อนมิตรสากลสำหรับข่าวต่อไปเป็นว่าถึงเพิ่นได้มีการค้นคั่ววางยุทธศาสตร์ใหม่และพิจารณาเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรคเขตเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์ท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่ที่วิทยาเขตหนองผือมหาวิทยาลัยสวรรคเขตเพิ่นได้จัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำศุกร์เย็น2025-2026ครั้งที่10สุดที่2ขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านบัวสอนบุพภาวันผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรคเขตมีท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกสิทธิไสยไสยวงศ์เลขาคณะพักหักฐานหักษาการแทนผู้อำนวยการห้องประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรคเขตท่านห้องหัวหน้ากรมการศึกษาชั้นสูงพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาแขกรับเชิญจากภาครัฐเอกชนครูอาจารย์เข้าร่วมอย่างตัวถึงท่านบัวสอนบุพภวันเพิ่นได้แสดงความย่องโยชมเสยต่อผลงานที่มหาวิทยาลัยสวรรคเขตบรรลุได้ในระยะผ่านมาเส้นว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์ระดับสากลการมอบรับตำแหน่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์2026-2030ท่านบัวสอนบุพภวันได้เน้นนักว่าการศึกษาชั้นสูงแม่นมากหัวใจลักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของศาสตร์และภาคพื้นทั้งนี้กองประชุมได้จัดขึ้นด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อก้าเขียมความพร้อมต้อนรับศุกร์เย็นใหม่2026-2027คณะประธานและผู้แทนกองประชุมหันยังได้ร่วมกันค้นคั่วปรึกษาหารือและพิจารณาหับพ้องเอาลายเวียกงานยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆคือการรายงานและค้นคั่วเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรคเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยกสูงการนำปฏิวัติทานการนำปฏิวัติผ่านลายสื่อผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการงวด1หางวด2ศึกศึกษา2025-2026พร้อมทั้งรับห้องแผนสร้างหลักสูตร 2+2เพื่อห้องรับเศรษฐกิจดิจิตอลรับห้องแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาลาวขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศรับห้องแผนสั่งหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความยั่งยงนะอันนี้ก็แม่นพอถึงกองประชุมค้นคั่ววางแผนยุทธศาสตร์ใหม่และก็พิจารณาเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยสวรรคเขตไปเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์นะอันนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นการค้นคั่วเด้อท่านผู้ฟังอยู่ในการค้นคั่วพิจารณายังบ่ทันได้เปลี่ยนชื่อเด้อเนาะดังนั้นสังคมก็จะเฝ้าตีโพยตีพายอย่าเฝ้าตำหนิที่สมบ่ลือในใดต่างๆนานาอันนี้เป็นเพียงการค้นคั่วพิจารณาซื่อๆว่าจะเปลี่ยนแท้หรือบ่ก็แม่นต้องอาศัยเวลาอาศัยข้อตกลงความเป็นเอกภาพของการน้ำขันสูงพุ่นแหละจึงจะหูได้อย่างจะแจ้งว่าเพิ่นจะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยสวรรคเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์หรือบ่ก็ต้องฟังติดตามน้ำขันต่อไปอย่าเฝ้าว่าไปก่อนบ่ทันหูละเอียดบ่ควรว่าไปก่อนโดยเฉพาะแล้วแม่นพวกมือเซียนคีย์บอร์ดนะก็ต้องเข้าใจตามนั้นมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้
แม่นปคส.แขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและดื่มน้ำกระท่อมในกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปคส.แขวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับปคส.เมืองวังเวียงและองค์การจัดตั้งบ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เข้าขวดค้นห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ได้เคลื่อนไหวค้าขายและมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์ยาสูบไฟฟ้าคอลลาเจนเคตามินและน้ำกระท่อมจากการกวดค้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุม11คนพร้อมเครื่องของกลางรวมมีปุ่มเป้านี่ 1,600 อันบังออกซี1บังหลอดแก๊สโมราซึ่งบรรจุสารไนตรัสออกไซด์พันหลอดในนั้นนำใส่แล้ว895หลอดบังออกซีบังบออกซีนี่จำนวน3บังเคตามิน79ถุงยาสูบไฟฟ้า21อันน้ำกระท่อม16ลิตรคอลลาเจน18ซองพร้อมทั้งได้นำตัวพวกเกี่ยวมาทำการศึกษาทำการสืบสวนสอบสวนสำหรับผู้ที่มีของกลางก็แม่นสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปจนมาฮอดวันที่31เดือนกรกฎแล้วนี่แหละเดือนกรกฎผ่านมาหันเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดจึงได้นำเอาพวกเกี่ยวมาศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ให้รับรู้ถึงผลให้และภัยอันตรายของสิ่งเสพติดทั้งเป็นการยกสูงความรู้ความเข้าใจต่อการกระทำผิดพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการเคลื่อนไหวประพฤติสิ่งที่บ่ดีอยู่ในสังคมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอย่างเข้มงวดเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองดีของชาติอันนี้ก็เป็นอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พุ่นละปคส.เมืองแขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้เข้ากวดค้นและกักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและน้ำดื่มกระท่อมอยู่ที่ห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่ทางตั้งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนพร้อมเครื่องของกลางประเภทปุ่มเป้าอัดแก๊สบังออกซี่และอื่นอีกหลายรายการนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นปรากฏการณ์ยอดท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยปราบปรามให้หมดไปอย่าให้มันขยายออกเป็นวงกว้างดีบ่ดีอาจลามมาถึงลูกหลานของพวกเขาก็เป็นได้ได้ข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่บ้ามาฟังเบิ่งนะเพื่อนหักต่างไว้ดื่มเหล้าขาวเมาแล้วเพื่อนบ่ให้กลับก็เลยใช้มีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตอยู่คาที่วันที่24สิงหาผ่านมานี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเศรษฐกิจปคส.เมืองไซธานีก็ได้รับแจ้งจากปคส.กลุ่มบ้านไซว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ดินเปาวางบ้านไซจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุจากการลงขวดสนสูตรสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ได้พบผู้เสียชีวิต1คนชื่อพอตู้วิจิตอายุ70ปีปัจจุบันพักเซาอยู่บ้านไซเสียชีวิตย้อนถูกแทงด้วยของมีคมถูกแทงถูกตีว่าซั่นซะและในวันที่25เดือนสิงหาที่ผ่านมาสามารถเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกักตัวผู้ก่อเหตุได้ผู้ก่อเหตุก็คือท้าวพรประเสริฐหรือซึกอายุ33ปีวางงานพักเซาอยู่บ้านไซสว่างมาสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกสงสัยให้การว่าตนเองนี่ฮู้จักกับตู้วิจิตผู้ตายหั้นฮู้จักหักแพงกันมาหลายปีแล้วและก็เป็นคนมักดื่มเหล้าเคยเที่ยวไปดื่มเหล้าน้ำผู้เกี่ยวที่พักเซาอยู่ดินเปาวางบ้านไซซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเป็นประจำ
จนมาฮอดวันที่22เดือนสิงหาเวลาประมาณ7โมงตนเองได้ซื้อเหล้าขาวมาดื่มคนเดียวหั่น2ตุกน้อยดื่มไปจนฮอดเวลา11โมงจึงออกไปหาตู้วิจิตรพร้อมเหล้าอีก1ตุก1ตุกน้อยดอกวะตุกน้ำดื่มน้อยแห่ละรวมกับของตู้วิจิตรเป็น2ตุกภายหลังพากันดื่มเหล้าหมดตุกครึ่งตนเองนี่ก็ได้ครอบว่าจะกลับเหมือนตนเองว่าก็ได้ครอบว่าจะกลับเหมือนนั่นแหละแต่ว่าพอตู้วิจิตรนั่นบ่ให้กลับเถื่อคันกลับไปแล้วบ่มีผู้ดื่มเป็นหมู่เด้เนาะก็ยังบ่ให้กลับเถื่อดื่มน้ำกันซะก่อนเว้าแล้วก็จับแขนผู้เกี่ยวไว้แต่ว่าผู้เกี่ยวหันได้แกว้งแขนออกพร้อมทั้งเว้าว่าเมาแล้วจึงเป็นเหตุพิษเถียงกันและพอตู้วิจิตรนั้นก็ได้จับเอาไม้ฟาดใส่หัวตนเอง1บาทและเอาด้ามเสียมเล็กตีแขนเบื้องไส้ของตนอีกก็เฮ็ดให้ตนเองนี่เกิดใจหายแล้วบัดนี้เกิดใจหายแล้วก็ได้สู้ขึ้นโดยได้ตีแขนและบริเวณหัวของพอตู้วิจิตรคืนและใส่มีดแทงเข้าบริเวณคอ1บาทเฮ็ดให้พอตู้วิจิตรนี่ล้มลงพื้นดินจากนั้นตนเองก็ได้ลากเอาพอตู้วิจิตรนั้นขึ้นถึงเตียงต่อมาก็ได้เอาตัวรูปนี้จากบ่อนเกิดเหตุไปอยู่บ่อนพักเสาของตนเองพร้อมทั้งล้างคราบเลือดออกจากห่างกายและสักเครื่องอาบน้ำเฮ็ดคือว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นนี่แหละนะจนมาฮอดเวลา 12:44 นาทีของวันที่25สิงหาจึงถูกเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไซธานีจับตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนศพของพอตู้วิจิตรลูกหลานและญาติพี่น้องได้นำเอาไปทำพิธีทางศาสนาแล้วอันนี้ก็เป็นการเตือนสติแนวหนึ่งได้เหล้ากินน้อยก็เป็นยากินหลายพาให้มีโทษนี่แหละเมามาแล้วบ่ฮู้จักความเนาะบ่ฮู้จักความจื้อความบ่ได้เด้ขาดสติเด้ก็เกิดการพิษเถียงกันฆ่าฟันลั่นแทงกันนำสู่ความเสียหายจงมีสติการกินกันดื่มพวกเขาก็กินพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันยังมีเวียกข้างหน้าอยู่ดิเมื่ออื่นมาก็ยังมีเวียกข้างหน้าอยู่จะต้องได้ปฏิบัติฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเที่ยงแค่วิไลวงลาทานปล่อยเพียงสำนี้เอาไว้วันจันทร์จึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเม็ดลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. หาง 6:30 น.ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาพบพ่อกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณะฮู้ข้อมูลต่างๆมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกเนาะกินยาหลวงกับบ่ทรงบ่เซาอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนั่นก็คือสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังหรือว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆแบบนี้สินค้าทุกอย่างจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้าปลอดสารเคมีท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการเบิ่งแย้งอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไส่เศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ช่วยเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียนอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาทานผู้ชมหรือคนลาวเขาถ่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันผิดท่านจะบ่ผิดหวัง
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น. บรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนก็มักดื่มน้ำชาดื่มกาแฟเด้อเนาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ฉะนั้นมื้อนี้ท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้กาแฟดีที่มีคุณภาพกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแน่นอนแล้วเนาะบางคนนี่ก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกาแฟสนิดใดสนิดหนึ่งก็ต้องได้เลือกเบิ่งสรรพคุณให้ดีเนาะว่าตอบโจทย์กับทางกายหรือบ่ฉะนั้นมื้อนี้โฆษกเองอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์และปลอดสารเคมีท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาเองสามารถล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลทางกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีนี้ก็จะมี2สูตรเนาะสูตรที่1ก็คือสูตรปกติสูตรที่2ก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่ว่าบ่กินหวานบ่กินน้ำตาลก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเนาะสามารถตอบโจทย์กับทางกายได้เพราะว่าจะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบทางกายเนาะบางคนนี่ก็อาจจะอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับย้อนว่าทางกายนี่มีสารพิษแต่ว่าทั้งสุดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษนี่เพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาแฟเฮ็ดมื่นปีท่านผู้ฟังซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ต่อกับทางกายฉะนั้นท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์นอกจากมีกาแฟเฮ็ดมื่นปีแล้วเพิ่นก็ยังมีกาแฟพังอีฮุมซึ่งกาแฟพังอีฮุมลาวนี้ท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่าขาดวิตามินบอกว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 เนาะกาแฟพังอีฮุมลาวนี้ตอบจุดได้เพราะว่าจะช่วยบำรุงหัวใจให้วิตามินกับทางกายบอกว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 และวิตามินซีล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าดีๆแบบนี้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เลยว่าท่านผู้ฟังที่หาฟังอยู่ทางปางแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ020-557-0709 55 70-4709 ซึ่งพ่อแม่พี่น้องหลายๆคน ก็จะดื่มบ่ว่าจะเป็นกาเฟผักอีหุ่มลาวกาเฟเฮ็ดมื่นปีเพิ่นดื่มเป็นประจำท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายเนาะเป็นกาเฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นท่านใดที่ว่าสนใจสั่งซื้อได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

านี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวสำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองหันมาเปลี่ยนการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนหันมาเปิดใจนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวซึ่งสินค้าทุกอย่างเนาะลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานฤสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีฤทธิ์สดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็มีประเภทสากาแฟและมีน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มธรรมชาติเดเซเล่ทัพปูฟังล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแมนปลอดสารเคมีสนั้นทานใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็สามารถมาเบิ่งได้สินค้านี้ตั้งอยู่ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจัดบ่ถึงโทรสอบถามได้020557047557049ตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทั้งรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดให้รายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันพวกเรามีเสนอให้ท่านนะครับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น. หา 7:00 น.ท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทางเพจ Facebook ลาว National Radio และติดตามรับชมเสียงทั้ง2ระบบของคลื่นวิทยุเนาะทั้ง AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันมื้อนี้แม่นวันอังคารวันที่8กันยา2026กงกับมื้อแฮม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กันยับมอจอเข้ามาแล้วเนาะสำหรับบุญฮอเข้าประดับดินเนาะบุญเดือน9โอ้อยู่ทางแขวงหลวงพ่อบางเมืองมรดกโลกพุ่นก็แม่นจะมีแข่งขันส่วงเฮือเด้เป็นบุญประเพณีใหญ่บุญส่วงเฮือใหญ่เนาะอยู่ทางยึงคานอยู่ทางหลวงพ่อบางปัจจุบันนี้ก็หลายภาคส่วนก็ได้นำเอาเรือไปฮอดไปถึงหลวงพ่อบางและเนาะเรือจากแขวงเวียงจันทน์จากบ่อดีคำไซจากสงขลาบุรีจากบ้านต่างๆในนครหลวงพ่อบางหรือว่าแขวงหลวงพ่อบางก็แม่นความฝึกซ้อมกันอยู่ที่ยึงคานเอาขอให้คุณเขี้ยวเนาะในการฝึกซ้อมเพื่อญาติได้ใช้ชนะในมือแข่งขันได้บนวันที่จัดขึ้นวันที่11นี่วะเนาะบ่อดีวันที่8แล้วเด้11บุญฮอเข้าประดับดินก็สิแม่นมื้อก็อาทิตย์นี่แหละภายในอาทิตย์นี่แหละเนาะส่วนข่าวๆก็มีหลายข่าวได้ที่จะนำเสนอให้เพื่อนรายการได้รับฟังเนาะข่าวจากท้องถิ่นแน่ข่าวจากอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แน่ที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของการน้ำอยู่ที่ภายในประเทศต่างประเทศแดมานำเสนอให้เพื่อนรายการได้รับฟังขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะรายการข่าวเต็มเม็ดการและรายการภาคข่าวทั่วไปให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังโดยเฉพาะทางระบบเสียงอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ก็มีข่าวของท่านท้องสฤทธิ์มังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ครั้งแขวงจำปาสักในวันที่7กันยานี้เพื่อติดตามสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานการศึกษาและกีฬาในโอกาสไขสุขเฮียนใหม่สุขเฮียน2026-2027แล้วก็มีท่านสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาพรรคแขวงจำปาสักท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านภูวงอภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงท่านสุขเกษมสิหานุวงศ์หัวหน้าอวการแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงจำปาสักก็มาต้อนรับอยู่ที่สนามบินสากลปักเซและการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสุขโยกการจัดตั้งปฏิบัติการการศึกษาและกีฬาในโอกาสไขสุขเฮียนใหม่2026-2027ซึ่งโรงเรียนต่างๆในทั่วประเทศก็ได้ไขสุขเฮียนใหม่พร้อมกันในวันที่1กันยานี้เหตุให้ระยะเป็นระยะสำคัญของการดำเนินการไปติดตามเบิ่งการเรียนการสอนเนาะและการไปเฮ็ดเวียกอยู่แข่งกับมาซักครั้งนี้ก็เป็นเรียกงานสำคัญหนึ่งและของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสุขยุ่งให้เรื่องงานการศึกษาอยู่ทางแขวงจำปาสักนี่ก็มีบาทก้าวใหม่ได้ครับประสิทธิผลตามแผนการที่วางไว้ในสุขเฮียนใหม่เนาะนอกจากแขวงจำปาสักแล้วก็แขวงอื่นๆเนาะทางการแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการลิขิตแล้วก็ได้ไปสุขยุ่งติดตามอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของทางท้องสฤทธิ์มังนอเมฆข่าวทำอิฐที่นำเสนอให้เพื่อนเป็นรายการแนวฟังส่วนทานกองแก้วใช้สงครามองประธานสภาแห่งชาติและทานนางอภัยวันล่อมบุญแพงประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมในส่วนเผ่าของสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเพชรเวียกยุคแขวงอุดมไซระหว่างวันที่5และ6กันยานี้เพื่อติดตามสภาพชีวิตการเป็นอยู่และก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่หลายเมืองหลายบ้านของแขวงอุดมไซพร้อมทางได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดรวมมูลค่า150ล้านกีบไปมอบให้แขวงอุดมไซเพื่อจัดสรรและแบ่งปันให้ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือและเงินสดจัดขึ้นในวันที่6กันยานี้ที่ห้องการสภาประชาชนแขวงต่างหน้าการน้ำของแขวงครับโดยท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและโอกาสนี้ก็มีการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างคงไปคงมาเพื่อพร้อมกันคนคั่วซ่องหาพิธีแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมในครั้งนี้

คลองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เอาใจใส่ระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมากับน้ำท่วมทั้งในคนและสัตว์ในสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งให้เพิ่มทวีเอาใจใส่นำภาษีนำประชาชนเพื่อพื้นฟูชีพการเป็นอยู่ต่อครอบครัวผู้ที่รับผลกระทบให้คืนสู่สภาพปกติโดยพื้นฐานสำหรับเส้นทางที่ถูกตัดขาดมันต้องได้เร่งแก้ไขให้ไวที่สุดและบ่ให้มีปัญหาในขอดการจัดตั้งปฏิบัติโดยต้องปฏิบัติอย่างละเอียดละออดคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายนอกนี้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมันให้ห่วมเฮ็ดบุญสินกินทานนำครอบครัวตามเงื่อนไขเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และแสดงถึงความมีมนุษยธรรมและหลังจากสำเร็จพิธีทานกวงแก้วสงครามพลเรือขณะและการน้ำแขวงก็ได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามครอบครัวที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยกงอยู่บ้านบ่อเมืองไซและนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมพร้อมทั้งปุบปะให้กำลังใจสร้างความอบอุ่นให้ประชาชนในการฟื้นฟูและดำรงชีวิตให้เป็นปกติต่อไปเนาะอะไรเหมือนข่าวของรองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าของสภาแห่งชาติไปเคลื่อนไหวสุกยูเรียกงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงอุดมไซระหว่างวันที่5วันที่6กันยานี้เนาะแล้วก็มอบเครื่องช่วยเหลือได้ส่วนวันที่6กันยานี้คณะเสี่ยวซานการแพทย์เสนาหักของกองทัพประชาชนจีนซึ่งเอิ้นว่าขบวนรถไฟสันติภาพ2026ก็ได้เดินทางมาฮอดสถานีรถไฟนครหลวงเมืองจันทน์ยางเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์ของ2กองทัพลาวจีนโดยการต้อนรับของพลจทวาบัวสิงห์อินทวงศ์กรรมการคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพผู้ซีนำเวียงงานเสนาหักกองทัพประชาชนลาวก็มีพันเอกพิเศษอุนตาหัวหน้าคณะซีนำประสานงานฝ่ายจีนกลุ่มเสนาหักกลุ่มหับประกันพระราชการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพันเอกพิเศษทรงไซผิงหัวหน้ากองแพทย์รถไฟเสนาหักห้องอำนวยการห้องหมอเลข2มหาวิทยาลัยการแพทย์กองทัพปกจีนที่ปรึกษาทูตป้องกันชาติจีนประจำลาวคณะกรมเสนาหักกรมใหญ่พระราชการกองทัพประชาชนลาวพนักงานเกี่ยวข้องสื่อมวลชนตลอดฮอดเยาวชนได้เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้อย่างเอิกบานมวลซื่นและเนาะตามภาพก็จะได้เห็นละเนาะมีการต้อนรับอยู่สถานีรถไฟและในโอกาสนี้พลจตวาบัวสิงห์อินทวงศ์ก็ได้แสดงความชมเชยและก็กล่าวยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยมัธยจิตมิตรภาพที่ดีแล้วก็แสดงมุนเสื้อความสามัคคีฮักแพงระหว่าง2ชาติ2พรรค2กองทัพเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่น2เล่าฮบเสนาหักกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้นับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งและจุดประสงค์เรื่องงานการฝึกซ้อมร่วมครั้งนี้เพื่อจะตั้งปฏิบัติแผนการร่วมในการร่วมมือด้านการทหารระหว่าง2กองทัพลาวจีนให้เป็นรูปธรรมและก็ลงลึกขยายการร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง2กองทัพลาวจีนให้ปรากฏผลเป็นจริงยกระดับความสามารถในการร่วมกันบรรษาเวียงงานเสนาหักพระธิการร่วมกอบกู้ช่วยเหลือระหว่าง2กองทัพให้สูงขึ้นและเพื่อสร้างเป็นแบบแผนเฉพาะให้แก่การแลกเปลี่ยนร่วมมือด้านการแพทย์ทหารระหว่าง2ฝ่ายทั้งเป็นการสืบต่อเสริมขยายมัธยจิตมิตรภาพไปเป็นมูลเสื้อของ2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุขอยู่การพัฒนามิตรภาพ2ประเทศ2กองทัพให้ปรากฏผลเป็นจริงและการฝึกซ้อมระยะที่1นี้แม่นจะจัดขึ้นอยู่สถานีรถไฟสถานีเปลี่ยนทายสินค้าเวียงจันทน์ใต้หรือว่าสถานีดงโพ4เนาะรวมทั้งอยู่ห้องหมอศูนย์กลางห้อย3กองทัพแล้วก็อยู่ห้องหมอบริเวณ1ห้อย6ห้องหมอบริเวณห้อย9และห้องหมอทหารแขวงอัตปือก็มีหลายสถานที่ได้ที่ควรจะจัดการฝึกซ้อมร่วมระหว่างกองทัพลาวและกองทัพจีนก็ต้องขอบใจนำข้อมูลทั้งภาพทั้งแม้อย่างน้อยจากทั้งข่าวจากโทรภาพกองทัพประชาชนลาวที่เพิ่นได้สนองให้แก่รายการของพวกเราต้องขอบใจมาณโอกาสนี้เนาะอันนี้ก็แม่นการฝึกซ้อมร่วมระหว่างการแพทย์ทางด้านการแพทย์ศรีนาหักกองทัพประชาชนลาวและกองทัพประชาชนจีนภายใต้ขบวนรถไฟสันติภาพ2026อันนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดอยู่ตลอดเนาะแต่ละปีเนาะเป็นแผนการที่ในการร่วมมือกันไว้ส่วนวันที่4กันยานี้ทานสุขสวัสดิ์วิไลวงศ์ฮองเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจังหวัดสักก็ได้ร่วมกับทานสิทธิพรบุตรีวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการในคนทรงแขวงจังหวัดสักพร้อมพรรคส่วนเกี่ยวข้องไปติดตามเบิ่ง
เวียดการส่องแปลงเส้นทางที่เปเพ

0: ตามเส้นทางหลวงแห่งชาติคือเส้นทางเลขที่16เส้นทางสาราเขียวเป็นว่าเส้นทาง13ใต้เส้นทางเลขที่20ที่ได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติฝนตกหนักเฮ็ดให้เปเพเสียหายเป็นคุ้มขนาดใหญ่หน้าทางบวมและก็มีน้ำอั่งขังตามสองฝากทางและโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักสีน้ำให้เอาใจใส่หิบห้อนสอบแต่งสุขเสริญแก้ไขการสัญจรในฤดูฝนบ่ให้เส้นทางมีคุ้มเพื่อประกันการไปมาของประชาชนพนักงานทางตำรวจและก็นักเรียนนักศึกษาที่สมใส่เส้นทางทั้งหมดนั้นให้มีความสะดวกสบายลดปอนการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและพร้อมเดียวกันนั้นระยะที่สภาพอากาศมีฝนตกเป็นประจำแผนกโยธาธิการในขนส่งแขวงของความกับบริษัทจะได้สืบต่อสอบแปลกทุกส่วนแก้ไขสุขาไปก่อนโดยเอาวัสดุที่ดีมาตราบถมคุมตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อไว้เส้นทางมีการเปเพเสียหายออกไปเติมอีกและครับประกันให้ผู้ชมใช้เส้นทางสามารถไปมาได้เมื่อมีสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยจะได้สอบแปลกขุดหื้อหน้าทางที่เปเพและซ่อมแปลงคืนทั้งหมดจุดที่แก้ไขแบบสัวขาวให้รับประกันด้านคุณภาพก็คือรับประกันการสัญจรให้มีความสะดวกสบายเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของการนำแขวงจำปาสักสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องไปซ่อมแปลงเส้นทางหลายเส้นได้เนาะคือเส้นทางเลขที่16เส้นทาง13ใต้เส้นทางเลขที่20ที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักเฮ็ดให้เป็นบวกเป็นคุ้มขอซ่อมเสื้อให้แล้วเนาะซ่อมแปลงบ่แม่นว่าแล้วฤดูฝนแล้วยังมาซ่อมแปลงมันเป็นหน่อยแล้วเที่ยวซ่อมแปลงรถเส้นทางแต่ละเส้นบ่แม่นอยู่แขวงจำปาสักรวมทั้งแขวงอื่นๆแหละอยู่บ่อนอื่นๆนครหลวงเวียงจันทน์นี่แห่งคักเนาะเส้นทางแต่ละเส้นแต่ละสายก็อยากให้ไปสำรวจกวดการแหละแม่นอยู่ว่าโอ้มันยากฤดูฝนเนาะฝนตกทุกมื้อเฮ็ดกันยากแต่คันบ่เฮ็ดแล้วโอ้แห่งยากเสียหายนักแห้งเสียงบประมาณหลายฉะนั้นถ้าว่าพวกเขาไปซ่อมแปลงแปลงแปลงไปน้ำเปเพไปน้ำนี่ก็ซ่อมแปลงไปน้ำนี่มันก็ชีโบปานได้ดอกอันนี้คันเปเพหนักแล้วล้อท่าเบิดแล้วดูฝนแล้วจึงมาซ่อมแปลงนี่โอ้แห่งหนักอันนี้หนักแล้วบ่แล้วเกิดทางเสียงสังคมจมว่าอีกเนาะการไปการมาของเขาเจ้านี่โอ้ยุ่งยากคันบ่คันยุ่งยากมาก็มีการจมว่าแน่นอนฉะนั้นก็ต้องเอาใจใส่ภาคส่วนเกี่ยวของฝากไว้หั่นแหละเนาะบ่อนใดที่เปเพแดพอซ่อมแปลงได้ก็ซ่อมแปลงแม่นอยู่ดอกว่างบประมาณพวกเฮามีจำกัดก็ฮู้อยู่แต่ว่าควรซ่อมแปลงให้มันไปมาได้สะดวกสะก่อนเพื่อบ่ให้มันเปเพใหญ่คันเปเพใหญ่เลยเป็นโครงการใหญ่เราได้ใส่ทุนใส่ฮ้อนเป็นจำนวนหลายได้ฝากไว้เด้ออันนี้เด้อสมเซยเด้อทั้งคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักที่เพิ่นได้ไปติดตามสุกยู่การซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพจากฝนตกและเฮ็ดให้เป็นคุ้มเป็นบวกเป็นคุ้มต่างๆเนาะโอ้ยอันนี้นั่นสมเซยหลายๆแหละเนาะอย่าจะไปรอถ่าเวลาล้อถ่ายมันไกลแล้วดูฝนไปแล้วโอ้จังหน่อยแห้งที่ไปมาบ่ได้เลยเป็นบวกเป็นคุมใหญ่ขึ้นอีกเสียงประมาณหลายแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่4กันยานี้กลุ่มแม่ยิงอาเซียนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานของทานนางแสงดาวันวงไซหัวหน้ากลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานสภาแม่ยิงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีทานทูตยิงเนาะเพศยิงและภรรยาของเอกอัครราชทูตภรรยาก็สิเป็นเพศยิงแล้วเนาะแล้วก็มีนักการทูตยิงภรรยาของนักการทูตจากประธานสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำลาวรวมทั้งนักการทูตกองเลขาของกลุ่มจากกระทรวงการต่างประเทศลาวและคณะบริหารและสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมและจุดประสงค์ก็เพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมต่างๆที่ได้เฮ็ดในระยะผ่านมาแล้วก็ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งการประกอบส่วนพันธะประจำปีการพื้นแผนการเคลื่อนไหวสำหรับปี 2026-2027 ในโครงเขตการช่วยเหลือสังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีหักแพงระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์ก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนท่านนางแสงตะวันวงไสประธานกลุ่มแม่ยิงอาเซียนที่นครหลวงจันทน์ได้แสดงความยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ของกลุ่มและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกองประชุมขึ้นเพื่อเป็นการสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในสายประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวขบวนการรวมของอาเซียนเนาะแล้วก็กองประชุมครั้งนี้ก็ได้แต่งตั้งรองประธานของกลุ่มคือภรรยาของเอกอัครทูตสิงคโปร์ประจำลาวแล้วก็ทานทูตฟิลิปปินส์ประจำลาวรวมทั้งภรรยาของ ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวเป็นห้องประธานกลุ่มสำหรับกลุ่มหญิงอาเซียนเทนครเวียงจันทน์ได้สร้างตั้งขึ้นในปี2017เพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในอาเซียนการร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างหญิงอาเซียนเทนครเวียงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและสังคมระหว่างสมาชิกด้วยกันปัจจุบันประธานกิตติมศักดิ์ของกลุ่มหญิงอาเซียนเทนครเวียงจันทน์แม่นท่านนางวาสนาพรหมวิหารภรรยาของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวนั่นเองส่วนวันที่7กันยายนนี้มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟูเออของจีนก็ได้จัดการแข่งขันว่าวภาษาจีนสำหรับภาคเหนือของลาวครั้งที่1ประจำปี2026อยู่ที่สโมสรมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์แขวงโอบังก็มีท่านนางเวียงวิไลดีรพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแล้วก็ห้องศาสตราจารย์วิระอนุรักษ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ท่านนางจางเฮอจุนหักษาการหัวหน้ากงสุลใหญ่จีนประจำภาคเหนือที่แขวงโคบังท่านนางจางหลิงหุยผู้ต่างนาจากมหาวิทยาลัยผู้เอ๋อจีนพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสร้างเวทีโอกาสให้นักศึกษาจากภาคเหนือของลาวโดยเฉพาะก็แม่นนักศึกษาจากสถาบันคงชื่อมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะในการเล่าภาษาจีนผ่านเวทีแห่งนี้ในโอกาสนี้ห้องศาสตราจารย์วิระอนุรักษ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ได้มีคำเห็นเปิดการแข่งขันโดยท่านได้เน้นนักว่ากิจกรรมว่าวภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สถาบันคงชื่อและมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาได้นำใส่ความรู้ด้านภาษาจีนเป็นอย่างจริงจังพร้อมทางเป็นการส่งเสริมเรื่องการเรียนการสอนให้มีความเข้าหันยิ่งขึ้นการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมพิเศษและมีความหมายสำคัญเนื่องจากเป็นการสร้างเวทีให้นักศึกษานักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์ของหมู่เพื่อนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยังบ่ทันได้เข้าร่วมครั้งนี้สามารถเป็นบทเรียนได้เกี่ยวพร้อมกับความกิจกรรมครั้งต่อไปเนาะการแข่งขันก็มีนักศึกษาจำนวน15คนจากจังหวัดกรุงจื้อมาในสภาวงเข้าร่วมประกวดความสามารถด้านการเล่าภาษาจีนโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันก็พากันแสดงความสามารถทักษะความรู้ภาษาจีนของตนอย่างเต็มที่เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะและสถาบันกงจื้อมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ยังพิแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามบทบันทึก2ฝ่ายได้ร่วมกันลงนามเพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและก็วัฒนธรรมอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจและก็ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้พัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างครบด้านก็มีพิธีการแข่งขันตามลำดับเพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะโดยผลการแข่งขันเพิ่นจะประกาศให้ฮู้เนาะในวัยนี้แหมอันนี้ก็เป็นการแข่งขันว่าภาษาจีนสำหรับแขวงภาคเหนือของลาวจัดขึ้นเนาะเป็นครั้งที่1จัดขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์นั่นเอง
1: ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13-18กันยา2026ด้วยความเป็นเจ้าการคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
0: เอาเวลาก็ยังเหลือบ่หลายเนาะยังเหลือบ่หลายพวกเขาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหัวพันในวันที่2กันยานี้เลขาคณะกรรมการส่วนกลางซ่อนนุ่มประชาชนเวลาพร้อมคณะน้ำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เมืองเสียงข้อในเมืองสุบเบามูลค่า200ล้านกีบนักข่าวแขวงหัวพันมีรายงาน
2: การลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้สหายเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มพร้อมด้วยคณะได้นำเอาสิ่งของที่จำเป็นต้นแมนข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและอุปกรณ์ฮับเสือในการดำรงชีวิตประจำวันไปมอบเพื่อแก้ประชาชน3บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุเนื้อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนื้อนั้นอยู่เมืองเสียงขอมี2บ้านคือบ้านบ่าวจำนวน20ครอบครัว บ้านศบวันจำนวน22ครอบครัวและเมืองศบเบามี1บ้านคือบ้านนาเสือจำนวน38ครอบครัวรวมทั้งหมด80ครอบครัวในโอกาสดังกล่าวสหายทองลีศรีสุริตได้แสดงความเยี่ยมยามถามข่าวด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่างเลิกซึ้งทางเป็นการเฮือกำลังเจออย่างอบอุ่นแก่พ่อแม่ประชาชนผู้ประสบภัยทุกคนพร้อมกันนั้นสหายยังได้สีนำและเน้นหนักเฮือคณะภาคอำนาจการปกครองตลอดฮอดสาวนุ่มทุกคันเพิ่มทวีความรับผิดชอบสืบต่อเป็นกำลังแห่งกองน้าในการช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่และการสร้างวิชาชีพเพื่อแก้ประชาชนอยู่ภายในบ้านที่ได้รับผลกระทบเฮือสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวร่วมพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้โดยมีสหายพุทธพันธ์แก้ววงไสกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันพร้อมด้วยผู้ต่างนาจากพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องคันแขวงการนำเมืองห้องการเกี่ยวข้องคันเมืองคณะภาคอำนาจการปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงมณีทองรายงานข่าวจากแขวงหัวพัน
0: ขอบใจเนาะนักข่าวทั้งแขวงหัวพันจากหัวพันพวกเขาไปใต้สุดประเทศเลยแขวงอัตตปือวันที่2กันยายนสมาคมนักธุรกิจนมโฮจิมินห์ของเวียดนามจัดพิธีมอบหับโครงการหอสมุด2030ครั้งที่17และอุปกรณ์การเฮียนให้โรงเรียนประถมมัธยมตอนต้นมิตรภาพลาวเวียดนามแขวงอัตตปือก็มีทานศรีไลศรีแสวงสุขคณะบัญชาการแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานนางตาเฟื่องหยุงกงสุนใหญ่เวียดนามประจำชีแขวงภาคใต้ของลาวพร้อมภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ในพิธีทานคำพอใจสุริวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมมัธยมต้นตนลาวเวียดนามได้ขึ้นรายงานสภาพร่วมด้วยหน่อของเรียนประถมมัธยมต้นตนมิตรภาพลาวเวียดนามแขวงในสุขเขียน2005-2006มีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด22คนหญิง19คนครูประถมมี10คนหญิง9คนและครูมัธยมมี12คนหญิง10คนมีนักเรียนทั้งหมด494คนปัจจุบันโรงเรียนประถมมัธยมต้นตุนมิตรภาพลาวเวียดนามได้รับการช่วยเหลือจากสโมสรนักธุรกิจ30หัวหน่วยบริษัทเศรษฐกิจไส้งอนและสมาคมเศรษฐกิจเวียดนามประจำภาคใต้ของลาวได้ขยายโครงการหอสมุด2030ครั้งที่17ภายใต้หัวข้อแสงพระอาทิตย์เวียดบนสายทะลาแม่น้ำของเสียงการช่วยเหลือครั้งนี้ประกอบมีการสั่งหอสมุด1หองบรรจุปึ่มเข่าหลายกว่าพันหัวทุนการศึกษา60ทุนอุปกรณ์การเรียนจำนวน500ชุดรวมมูลค่าทั้งหมด 1.5 ตื้อดงท่านศิไลศิเสวงสุขคณะประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือนางตาเพื่องยงกงสูนใหญ่แห่งสาธารณรัฐนรสังคมนิยมเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ลาวคืนผัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นว่าการศึกษาคือหางทานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นกุญแจที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของศาสตร์ก็คือของแขวงอัตตปือซึ่งระยะที่ผ่านมานอกจากการช่วยเหลือของสมาคมนักธุรกิจโฮจิมินห์แล้วสองท้องถิ่นพวกเขาได้จัดตั้งหลายกิจกรรมเคลื่อนไหวมีความหมายสำคัญโดยเฉพาะคณะพักคณะนำขันสูงของนครโฮจิมินห์ยังได้ช่วยเหลือทุนการศึกษาก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แก่พนักงานและนักเรียนปีละ10ทุนเป็นทุนหอยสนหอยการร่วมมือระหว่างคณะสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์และคณะสาวหนุ่มแขวงอัตตปือและการช่วยเหลือในเวียกงานอื่นๆอีกบรรดาผู้แทน2ฝ่ายได้เน้นว่าการศึกษาแม่นหากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพลังงานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการร่วมมือด้านการศึกษาลาวเวียดนามจริงบ่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความสามัคคีความหวังและโอกาสสำหรับคนหุ่นใหม่
4: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: จากแขวงอัตตปือพวกเขาไปทางเหนืออีกเรื่องหนึ่งแขวงเสียงขวางจัดกองประชุมรับซองแสงรายงานและแก้ไขเวียกงานทีฮิปฮอนประจำเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ในวันที่3กันยานี้ที่ห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญเฮืองสุริไซห้องเลขาพักแขวงผู้ที่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับความนักข่าวแขวงเสียงขวางมีรายงาน
5: ท่านคำเวียนสีหานาถกรรมการภาคแขวงหัวหน้าห้องว่าการแขวงได้ผ่านทางบทสรุปการสีนำนำพาเวียกงานรอบด้าน ระยะเดือนมิถุนา5เดือนสิงหาและทิศทางแผนการเดือนกันยายน2026ของคณะบริหารงานภาคแขวงซึ่งได้ยกให้เห็นได้เอาใจใส่จัดตั้งเสริมซึมพันธุ์กันใหญ่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคติดพันกับการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ส่งมาละแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรดามติคำสั่งของศูนย์กลางภาคและรัฐบาลนำพาเส้นทางการห่วมชีวิตภาคตามกฎระเบียบของภาคติดตามการเคลื่อนไหวการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของบรรดาหน่วยภาคตามสกัดการปรากฏการย่อท้อคุ้มของการนำใช้สารเคมีเข้าในการผลิตต่างๆให้ถูกต้องลงกวดกาติดตามบรรดาโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าและแนะนำการบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนในฤดูฝนให้มีความปลอดภัยซ่อมแปลงตาข่ายที่เกิดจากภัยพิบัติกวดกาน้ำมันเสื้อไฟท่อแขวนอย่างปกติติดตามการเนียงติ้งของราคาสินค้าโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆให้บรรดากลุ่มเป้าหมายให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านกฎหมายโดยบ่เสียค่าฝึกอบรมด้านสิทธิเด็กการคุ้มครองกรณีผู้ถูกข้อหาให้เก็บผู้ร่วมงานขั้นเมืองตาแสงสุขศาลาบ้านเป้าหมายของโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการแบบเสื่อมซามตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาข้อแข่งขันทักษะและพัฒนาสร้างบ้านสามัคคีปองดองนำพาเวียกงานตาแสงกวาดกาคืนบอนเฮ็ดเวียกบอนพักเสาอุปกรณ์หับไส้อื่นๆอยู่ภายในตาแสงสุ่มใส่กันสร้างเศรษฐกิจสังคมถือเอาเวียกงานการหันลงก่อสร้างห้างทานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงานสามสร้างเป็นปัญหาสำคัญ
0: ปิดท้ายด้วยข่าวจากแขวงเซกองวันที่3กันยานี้ทานศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงก็ไปสุกโยติดตามแก้ไขภัยพิบัติอยู่เมืองละมามก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
6: ท่านบุญเพ่งเพ่งสวรรค์กรรมการพรรคเมืองหัวหน้าหองการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองห้องประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองละมามได้รายงานว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งการเตือนภัยของคณะกลุ่มข้องภัยพิบัติขันแขวงคณะกลุ่มข้องภัยพิบัติขันเมืองก็ได้มีการกักเก็บความพร้อมในด่านต่างๆเพื่อเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ประสานกับกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบประจำการปกติในการเฝ้าระวังและมีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นปกติแต่ว่าในระยะผ่านมาเมืองละม่ามยังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะแม่นพื้นฐานโครงรางเส้นทางระบบน้ำลิ่นส่วนละประทานห้องเฮียนและพื้นที่ทำการผลิตของประชาชนเปรียบเสียหายหลายจุดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติขันเมืองได้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขซุกเซินในแต่ละจุดตามสภาพความเป็นจริงจากนั้นให้กองประชุมก็ได้พร้อมกันขุ่นขัวปรึกษาหารือวางแผนเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อให้วงไว้ท่านเหตุการณ์ดีขึ้นกว่าเก่าโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติแขวงเซกองได้แสดงความสมเซยต่อบรรดาคณะกรรมการที่เอาใจใส่เก็บกำข้อมูลเพื่อรายงานการนำในแต่ละคันพร้อมทั้งเน้นให้คณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติแต่ละคันปฏิบัติหน้าที่ของตนตามพระบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสูงติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนอกนี้คณะกรรมการกลุ่มข้องภัยพิบัติแต่ละคันต้องได้เอาใจใส่ประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวโดยเฉพาะเร่งแก้ไขซุกเซินเกี่ยวกับโครงเฮียนที่ถือผลกระทบเพื่อแน่ใส่แก้ไขซุกเซินก่อนเพื่อให้สามารถเปิดการเฮียนการซ้อนได้อย่างเป็นปกติจารุณีมงคลนาคาวิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันอังคารวันที่8กันยายน2026เวลารายการหมดแล้วไว้ใช้พอดแก้เพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการปองแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจกองทัพโอรมคณะฝึกซ้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์กองทัพลาวจีนสืบต่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอยู่เมืองบางเวียงให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวนับมือนับหลายขึ้นเวียดนามฝรั่งสุขยุคการนำมือยุทธศาสตร์หอบด้านจีนจะสืบต่อห่วมกับประชาคมโลกแก้ไขสิ่งท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสนทนาฟังรายละเอียด
1: ตอนเช้าวันที่7กันยานี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงจำปาสักเพื่อติดตามสึกยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานศึกษาและกีฬาในโอกาสไขสุขเฮียนใหม่2026-2027ให้เกียรติต้อนรับอยู่ที่สนามบินสากลปากเสมีทานสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาพักแขวงจำปาสักทานสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านภูวงอภัยหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงท่านสุขเกษมศรีหานุวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยการนำของแขวง
0: เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18กันยานี้ในสาเหตุให้เวียกงานร่วมกันบรรดารัฐภาคีและคู่ร่วมงานหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบดุลมณียุงแฮมโฮลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทอง